0: 4 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์แล้วนะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนนึงไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขาเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: โอ้สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะคร
1: ับ ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: รถคร
1: ับ
0: ไป
1: นมัสการค่ะ
2: พระอาจารย์
0: ครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
2: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์หนึ่งนะครับในระดับประเทศขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากราบนมัสการพระพรหมวิปโล
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
1: ขอบกราบพระคุณค่ะ
2: เจริญพร

0: หลังจากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเก๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักวันภูคุ้มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลนะครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดาลเนี่ยเป็นบ้านดาล
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดาลง่ายค่ะ
2: นี่ต้องขออะไรฮะขออะไรก็ได้เลย
1: ขอเลยค่ะน้อง

0: คัญที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่เจอที่นี่
0: ที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นพี่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นมาถึงแล้วค่ะ
1: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องตาย

0: ชมพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านสมพลครับ
2: สวัสดีน้องเต๋าสวัสดีคุณชมพู่นะครับ
0: ครับผมคือพี่ชมพู่นี่พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับก็จะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
3: ให้เกียรติ
0: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
2: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้ว
2: เชิญครับเชิญข้างใน
4: สงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
2: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
4: ครับผม
2: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสกวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
5: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

หลังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: ครับ
1: ตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้อ
0: ไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
1: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
0: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
1: ้วันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
0: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
1: มาถึงแล้วค่ะ
0: ไปกันเลย

0: ่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งค่ะ
1: ปลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
2: หลังจากเยี่ยมชมไดโนโรสและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงาม
3: ไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ
2: ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
4: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
5: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
4: ครับ
5: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
4: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
5: 30
4: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย
5: ์เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเฮียน
4: โอ้
5: เฮียนก็แปลว่าผีดุ
4: โอ
5: ้สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดนี
4: ้แล้วดวงตาไม่กลัวหรอครับ
5: เป็นพระกลัวเป็นพระอิสระมาแล้วไม่กลัวอะไร
4: แล้วเราเคยเจอไหม
5: ปกติ
4: โอ้ยจริงเหรอ
5: เรื่องอย่างนี้ปกติ
4: แล้วปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหม
5: มีไม่ไปไหนก็อยู่ด้วยกัน
4: แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
5: เทวดา
4: อ๋อ
5: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
4: เอาสรุปเขาเป็นเทวดา
5: เทวดา
4: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
5: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเอา
4: แต่ถ้าคนทำดี
5: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
4: โอ้เจริญเลย
5: นี่ไงที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาก็ช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย
4: ์ครับ

เย็นแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มากๆของที่นี่เลยครับ

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหวันนี้มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้ม
1: วู้
2: ค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: ที่แม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
2: มีค่ะลูกมีการแสดงของกาก
1: คุณแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งแล้วครับผม
2: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
2: ค่ะเอาเลย
1: เอาเลยด้วยเลย
3: ลำลำปลูกกันไปกินสะบัดอะไร

อนนี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ครับก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: แล้วครับผม
1: ไป
0: วันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: ยาฮู
3: อันนี้เราจะไปที่ไหนครับนายก
4: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
3: ครับ
4: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาว
3: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนทบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้วนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่รับรองคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: ใช่ค่ะ
8: ใช
9: ่
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ใช่ครับผม
7: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
10: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
11: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
12: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
13: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
14: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
15: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะต้องสวยมั้ง
16: คะ
17: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
18: ต้องเป็นคนที่มันครับ
19: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตี 3 ตี 4 เลยค่ะ
20: คนนอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
21: ดวงค่ะ
22: ต้องโชคช่วยมั้ย
21: ไปบนคำชะโนดค่ะอาบสร้างพระศรี
23: แล้วก็พระพิฆเนศ
24: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
25: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
26: อดทนค่ะต้องถึงขยันค่ะขยัน
27: ต้องขยัน
28: ต้องมีขยันมาก
29: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
30: ต้องใครเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
31: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
32: ซื่อตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
33: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได้
34: ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
35: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
36: นักศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
37: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนนะช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่า

0: สิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
1: ถ้าเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
2: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
0: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วและความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
3: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
4: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
5: ซื่อสัตย
6: ์วินัย
7: รับผิดชอบ
8: สามัคคี
9: ซื่อสัตย์ค่ะ
10: มีวินัยค่ะ
11: รับผิดชอบ
12: สามัคคีค่ะ
13: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
14: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี้

0: ราชินีว้าวเขาเป็นราชินีจริงๆแล้ว
1: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
2: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
0: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่นะ
1: ทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
2: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
3: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
2: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
4: หนุ่ยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
3: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
1: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
0: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
1: ไปกันเถอะ
4: ไม่ตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย่อย
0: ่อย
3: ่อศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
1: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
5: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาเข้าซะแล้ว
6: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
7: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
4: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
2: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
3: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
4: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่
3: โอ้ยศิลา
1: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
4: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
5: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
7: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดี
4: ๆอย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
6: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
4: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้าท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
1: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
4: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
6: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
4: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
6: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
4: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
5: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
1: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
4: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
5: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
4: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์5
7: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
6: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
4: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
6: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
4: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์
5: ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
8: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
3: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
1: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
4: ไปไป
2: น้อยเฮียจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
6: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อน

0: กร
1: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
1: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: สวัสดีครับ

0: คะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: หมันข้าว
1: ฮะ
2: หนีบแม่ปูหนีบปูหนีบตัวตาปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้บ้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได้
1: ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปันหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจะ

ดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละไอ้แม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: อ๋อสาธารณสุข

0: ันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
1: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
2: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
1: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไ
2: หร่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
2: เฮ
1: ้
2: ยฮะเฮ้ย
1: อ้าวไปนู่นแล้ว
2: อ๋อ
1: ไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให้
0: นี่ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
1: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
3: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
4: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตี้บัตรทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้

0: อย่างปลอดภัย
1: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
3: แล้วตอนนั้นพี่อ้นบัสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บัสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
4: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
3: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
5: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
1: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
3: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
1: ครับ
2: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
2: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
1: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
1: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่า เกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
3: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
1: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
6: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
1: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
6: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงมาเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
6: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
3: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac

0: www.thai.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
1: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
1: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
2: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
1: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
1: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
2: ช่วยช
1: ี
2: ว
1: ิ
2: ตพวกเราอีกแล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
2: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเราคือความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความเจริญชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวคือความโลภอยากได้ฝ่ายเดียว

0: 2ความโกรธความเคร่งเครียด3ความหลงตัวเองหลงว่าเป็นตระกูลชั้นสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมี3อย่างนี้ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดน่ะขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: วิธีการแยกขยะนะลูกนะ
2: ครับ
1: อันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วนะ
2: ครับ
1: เราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ
1: จ้า

0: ดีมากลูกเก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

สิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้มันทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้

0: ือ DLTV
1: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบกายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็คุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะรวมถึงสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราลองมาติดตามไปพร้อมกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนก็คือการหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์นั่นเองค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะมี2ข้อนะคะข้อแรกก็คือเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายหน้าที่ของหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมหรือยีนได้ข้อที่2นักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมได้นั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมกันนั้นนะคะเราจะต้องใช้ความรู้ที่อยู่ในชั่วโมงที่แล้วที่เราได้ทำกันมานะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ร่วมกันดีกว่าค่ะครั้งที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับโอกาสการเข้าคู่ของแอลลิลซึ่งครูเนี่ยจะมีลูกปัดให้นักเรียนกลุ่มละ2แก้วแล้วให้นักเรียนได้จับนะคะจำนวนทั้งสิ้น100ครั้งนะคะแล้วจากนั้นก็ให้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วหาค่าเฉลี่ยแล้วก็อัตราส่วนอย่างต่ำคำถามของครูก็คือเหตุใดเราจึงต้องนำผลของการหยิบลูกปัดในแต่ละกลุ่มมารวมกันแล้วคำนวณหาอัตราส่วนอย่างต่ำทำไมเราต้องเอามารวมกันเยอะๆคะนักเรียนทำไมไม่เอาผลของกลุ่มเดียวแล้วตัดสินไปเลยว่าเป็นเท่าไหร่อ้าวใครจะตอบครูกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะ
3: จะได้แม่นยำมากขึ้นครับ
2: เพื่อให้ผลมันแม่นยำมากขึ้นใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่4ด้วยค่ะนะคะอย่างที่เพื่อนตอบเลยค่ะนักเรียนก็เพื่อให้ผลการทดลองเนี่ยมันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งถ้าเราทำในจำนวนที่มากๆนะคะมันก็จะเพิ่มความแม่นยำเหมือนกับการทดลองของเมนเดลไงคะนักเรียนที่เขาต้องทำเยอะๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปนะคะก็คือถ้าการหยิบลูกปัดจากกล่องพลาสติกพร้อมกันแล้วนำลูกปัดมาเข้าคู่กันเนี่ยเปรียบเสมือนการเข้าคู่กันของแอลลิลในการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ต้นถั่วที่เกิดจากการผสมในกิจกรรมนี้จะมีลักษณะเช่นใดบ้างและมีอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์เป็นอย่างไรนะคะคำถามของเรานะคะนำกิจกรรมที่เราทำในครั้งที่แล้วคือการหยิบลูกปัดว่ามันเปรียบเสมือนการเข้าคู่ของแอลลิลในเซลล์สืบพันธุ์แล้วมาเชื่อมโยงกับว่าถ้าเป็นต้นถั่วล่ะที่เกิดจากการผสมพันธุ์ในครั้งนี้จะมีลักษณะเช่นใดบ้างและมีอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์เป็นอย่างไรนะคะครูขออนุญาตให้นักเรียนดูสิ่งที่เราได้ทำในครั้งที่แล้วนะคะอันนี้คือผลการทำกิจกรรมของเรานะคะเราได้ลูกปัดสีแดงกับสีแดงนะคะสีแดงกับสีขาวแล้วก็สีขาวกับสีขาวอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน1ต่อ2ต่อ1โดยลูกปัดเม็ดสีแดงอะค่ะเขาให้เป็นตัวทีใหญ่ส่วนเม็ดสีขาวเขาให้เป็นตัวทีเล็กดังนั้นพอเราหยิบลูกปัดได้เป็นสีแดงกับสีแดงมันจึงเป็นทีใหญ่ทีใหญ่พอเป็นแดงกับขาวก็เป็นทีใหญ่ทีเล็กใช่ไหมคะแล้วขาวกับขาวล่ะคะทีเล็กทีเล็กถ้าเกิดว่าเป็นการเข้าคู่ของแอลลิลแล้วพูดถึงต้นถั่วความสูงของต้นถั่วละกันนะคะถ้าเกิดว่าแดงแดงทีใหญ่ทีใหญ่เราจะได้ถั่วต้นแบบไหนคะนักเรียนฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏออกมาจะเป็นต้นถั่วต้นสูงถูกต้องค่ะแล้วทีใหญ่ทีเล็กหรือแดงขาวล่ะคะจะเป็นถั่วต้นก็ยังเป็นต้นสูงอยู่นะคะแล้วถ้าเป็นสีขาวกับสีขาวล่ะคะหรือทีเล็กทีเล็กก็จะเป็นต้นเตี้ยนะคะเอาละค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างต้นสูงต่อต้นเตี้ยล่ะจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นเท่าไหร่คะ อัตราส่วนของฟีโนไทป์ก็คือระหว่างต้นสูงต่อต้นเตี้ยจะเป็นเท่าไหร่คะอ้าวในกลุ่มที่2ลองตอบครูซิให้ครูได้ยินเสียงดังฟังชัดนะคะเป็นเท่าไหร่คะใช่เลยค
4: ่
2: ะ
4: อัตราส่วน3ต่อ1ครับ
2: อัตราส่วนระหว่างต้นสูงกับต้นเตี้ยจะเป็น
4: 3ต่อ1
2: 3ต่อ1อ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่2ค่ะนะคะอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์นะคะนักเรียนระหว่างถั่วลันเตาต้นสูงและถั่วลันเตาต้นเตี้ยนะคะก็จะเป็นอัตราส่วน3ต่อ1นั่นเองมีใครงงไหมคะว่าทำไมเป็น3ต่อ1วิธีการง่ายๆนะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางที่อาจจะยังงงอยู่นะลองมาดูไปพร้อมกันก็คือสมมุติว่าเราจะต้องหาอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์นะคะนักเรียนเราก็เอาข้อมูลของจีโนไทป์ด้านบนมาคิดได้เลยถั่วลันเตาต้นสูงจะมีกี่แบบถ้าเป็นอันนี้เราตอบครูเองว่าทีใหญ่ทีใหญ่นะคะได้ต้นสูงหนึ่งส่วนและนะคะส่วนสีแดงขาวหรือทีใหญ่ทีเล็ก2ส่วน1บวก2เป็น3นะคะแสดงว่าเราจะได้ถั่วต้นสูง3ส่วนแล้วก็ต้นเตี้ยอีก1ส่วนนั่นเองเป็น3ต่อ1นะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะอันนี้เนี่ยเราใช้วิธีการหยิบลูกปัดใช่ไหมคะนักเรียนในการหาโอกาสการเข้าคู่ของแอนลิวนะคะเราลองเสนอวิธีอื่นๆในการคำนวณอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ให้ครูได้ไหมทำยังไงได้บ้างถ้าไม่ใช่การหยิบลูกปัดทำยังไงได้บ้างคะนักเรียนบางคนบอกว่ามีวิธีอื่นอีกค่ะครูเช่นเป็นวิธีการไหนคะนักเรียนบางคนบอกทอยเหรียญไหมคะครูหรือมีแบบอื่นอีกไหมสมมุติว่าเราไม่มีเหรียญเลยเราต้องวิธีอื่นมีอีกไหมคะวันนี้นะคะครูกวางจะพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะไปเรียนรู้นะวิธีที่เราจะสามารถหาโอกาสนะคะการเข้าคู่ของแอนลิวง่ายๆเลยนะคะแบบไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะว่าจะต้องทำอย่างไรเราลองมาดูกันนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีคือใบความรู้ที่1ค่ะการคำนวณหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์โดยใช้แผนภาพนะคะเอกสารนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะครูเนี่ยอยากให้นักเรียนลองศึกษาดูนะคะว่าในใบความรู้นี้เนี่ยเขาได้เสนอแนวทางหรือวิธีการอื่นๆนะคะในการหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์อย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้เวลาศึกษาแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะนักเรียน

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะได้ศึกษาใบความรู้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะโดยใช้การทดลองของเมนเดลค่ะไปดูค่ะถ้าเกิดว่าครูเนี่ยนะคะนำผลการทดลองของเมนเดลเนาะมาดูครูลองเลือกมา1อย่างก็คือสีของดอกถั่วลันเตานะคะครูพบว่าเมนเดลนำต้นถั่วลันเตาดอกสีม่วงพันแท้มาผสมพันกับต้นถั่วดอกสีขาวพันแท้แบบนี้นะคะนักเรียนสิ่งที่เราเห็นภายนอกอันนี้เราเรียกว่าฟีโนไทป์ถูกต้องไหมทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าครูกวางกำหนดล่ะโดยกำหนดให้ A ใหญ่แทนแอลลิลที่ควบคุมดอกถั่วลันเตาสีม่วงและ A เล็กแทนแอลลิลที่ควบคุมดอกถั่วลันเตาสีขาวนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะจำได้ว่าอันไหนครูสอนไปแล้วว่าอันไหนที่มันเป็นแอลลิลเด่นอันไหนที่เป็นแอลลิลด้อยรู้ไหมคะถ้าเกิดว่าครูให้ข้อมูลแบบนี้รู้นะคะ A ใหญ่จะเป็นแอลลิลอะไรคะนักเรียนแอลลิลเด่นนะจำไว้นะคะนักเรียน A พิมพ์ใหญ่หรือพยัญชนะภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่จะแทนแอลลิลเด่นส่วนพิมพ์เล็กจะแทนแอลลิลด้อยโอเคดังนั้นอันนี้ A ใหญ่ก็จะเป็นแอลลิลเด่นควบคุมดอกถั่วลันเตาสีม่วง A เล็กแทนแอลลิลด้อยควบคุมดอกถั่วลันเตาสีขาวอันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นถั่วลันเตาพันธุ์แท้ดอกสีม่วงเรารู้ได้ทันทีว่าจีโนไทป์ของมันคืออะไรจีโนไทป์ของดอกอันนี้ค่ะ A ใหญ่ A ใหญ่ส่วนดอกสีขาวพันธุ์แท้ล่ะเป็นอะไรคะนักเรียน
1: A เล
0: ็กกับ A เล็กถูกต้องไหมคะเดี๋ยวครูจะเขียนไว้ให้นะคะเราจะได้ไม่งงว่าเมื่อกี้เราตอบอะไรเขียนทับไปเลย A ใหญ่ A ใหญ่ส่วนนี้เป็น A เล็ก A เล็กเอาละทีนี้เราได้ตัวจีโนไทป์ของถั่วลันเตาดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวพันธุ์แท้แล้วเราไปดูกันต่อนะคะว่าทำอะไรต่อไปทีนี้เนี่ยเราได้จีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่มาใช่ไหมนักเรียนเมื่อกี้คือ A ใหญ่ A ใหญ่กับอะไรนะคะA ใหญ่ A ใหญ่กับ A เล็ก A เล็ก A ใหญ่ A ใหญ่ย้ำอีกรอบคือดอกต้นถั่วลันเตาที่มีดอกสีม่วงพันธุ์แท้แน่นอนนักเรียน A ใหญ่ A ใหญ่นะแล้ว A เล็ก A เล็กล่ะคะนักเรียนคือต้นถั่วที่มีดอกสีขาวพันธุ์แท้เหมือนกันA พันธุ์แท้เนี่ยเราเรียกอีกชื่อนึงว่าอะไรนะโฮโมไซกัสนะคะนักเรียนนะเมื่อเราได้จีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่นักเรียนต้องทำอะไรต้องแยกเซลล์สืบพันธุ์วิธีการก็ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนเราก็ใส่วงกลมแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวแอลลิลลงไปทั้งของดอกสีม่วงพันแท้แล้วก็ดอกสีขาวพันแท้เลยนะคะแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนนะคะนักเรียนต้นทางก็เหมือนกันถ้าอยากจะจดบันทึกไว้ก็จดบันทึกไว้ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อเราแยกเซลล์สืบพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะคะต้นถั่ว2ต้นนี้เนี่ยนะคะมันจะต้องมีการผสมพันธุ์กันใช่ไหมคะเราก็จะใช้นะคะการโยงนะคะเส้นระหว่างเซลล์สืบพันธุ์นะครูขอเรียกตัวนี้เป็นพ่อแล้วก็อันนี้เป็นแม่นะคะโยงเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะจีโนไทป์ของรุ่นลูกแบบที่1ก็จะเป็นอะไรคะนักเรียน A ใหญ่กับ A เล็กนะคะเราก็ดึงมาเขียนเลยจากของพ่อ1ของแม่1นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางช่วยครูตอบนะอันนี้ได้เป็นอะไรคะA ใหญ่ A เล็กนะคะต่อไปค่ะ
1: A ใหญ่
0: สุดท้ายค่ะ
1: A ใหญ่ A เล
0: ็ก A ใหญ่กับ A เล็กนะคะทีนี้เราได้จีโนไทป์ของรุ่นลูกแล้วเราได้กี่แบบนักเรียน A กี่แบบคะได้แบบเดียวนะคะนักเรียนก็คือ
1: A
0: ใหญ่ A เล็กเนาะเราได้จีโนไทป์แบบเดียวแล้วฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏออกมาล่ะคะจะเป็นแบบไหน จะเป็นดอกสีเราจะได้ดอกสีม่วงทุกต้นไหมคะนักเรียนทุกต้นเลยถูกไหมเพราะว่าเราได้จีโนไทป์คือ A ใหญ่ A เล็กทั้งหมดดังนั้นดอกสีม่วงทุกต้นค่ะนักเรียนเอาละค่ะตรงนี้นะคะแล้วมันตรงกับผลการทดลองของเมนเดลไหมที่เมนเดลปลูกต้นถั่วตรงไหมคะนักเรียนตรงไหมคะตรงเลยคือลูกรุ่นที่1จะได้ถั่วลันเตาดอกสีม่วงทั้งหมดแต่ลูกรุ่นที่2ที่เกิดจากการผสมลูกรุ่นที่1เข้าด้วยกันกับมีทั้งดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวถ้าเราได้ศึกษาในใบความรู้เราจะพบว่าถ้าเรานำมาเขียนแผนภาพเอาลูกรุ่นที่1มาผสมกันเองก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็กใช่ไหมคะผสมพันธุ์กับ A ใหญ่ A เล็กพอเขียนแผนภาพออกมาเราจะเห็นว่ามันจะได้ทั้งถั่วที่มีดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวออกมาเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อเราพูดถึงพืชก็คือถั่วลันเตานะเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊แล้วถ้าเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ปีกอย่างนี้เช่นไก่ใกล้ตัวเรานะคะเราพูดถึงฟีโนไทป์ของมันเนี่ยนะคะเราสามารถดูแล้วตอบครูได้ไหมว่าฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏให้เห็นของไก่ตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทาง1นาทีเขียนในสมุดให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเดี๋ยวจะเริ่มจับเวลาแล้วนะเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมนะคะเอาละค่ะนับ1 2 3จับเวลาค่ะ

เอาหมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนนะคะวางปากกาได้เดี๋ยวเราจะให้นะคะแต่ละกลุ่มเนาะลองเลือกนะคะฟีโนไทป์มาเขียนที่หน้าห้องนะคะแล้วก็กลุ่มไหนที่มาก่อนได้เขียนก่อนเนาะกลุ่มอื่นๆก็มาเขียนซ้ำๆกับกลุ่มที่เขียนไปก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะนักเรียนก็ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนด้วยเหมือนกันนะคะว่าลักษณะที่ปรากฏออกมาเนี่ยเราเขียนถูกต้องไหมนะคะเอาละค่ะกลุ่มแรกที่จะนำมาเขียนใครดีกลุ่มที่3นะคะเชิญเลยค่ะดูนะทุกคนช่วยดูนะว่าถูกหรือเปล่านะคะมีปากแหลมได้ไหมคะนักเรียนเป็นฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏให้เราเห็นของไก่ไหมคะถูกต้องปรบมือกลุ่มที่3ไปแล้วกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีเอ่ยกลุ่มที่2เชิญค่ะห้ามซ้ำกับกลุ่มที่3นะ

มีหางยาวถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกปรบมือเชิญค่ะต่อไปกลุ่ม2

เดี๋ยวกลุ่มที่4เขียนแล้วนะคะว่าเท้าของไก่มีเล็บ3เล็บมีเล็บ3เล็บนะนักเรียนจริงไหมคะจริงนะอ่ะต่อไปกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะมาเขียนเลยค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่5นะคะเพื่อนบอกว่ามันมีตัวสีน้ำตาลดำก็คือสีขนถูกไหมนักเรียนสีของขนมันนะคะจริงๆมันมีสีอื่นนอกจากสีน้ำตาลกับสีดำไหมมีอีกเนาะนะคะแต่นี้ถือว่าเพื่อนของเราเขียนไว้ส่วนหนึ่งละกันต่อไปกลุ่มที่1กลุ่มสุดท้ายแล้วเชิญเลยค่ะใครก็ได้ค่ะ

คค่ะงอนสีแดงอ่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างฟีโนไทป์ของไก่นะคะที่เราได้เห็นในภาพไปนะคะไม่รู้ว่านักเรียนปลายทางนะอาจจะเห็นแบบเดียวกับเพื่อนต้นทางหรืออาจจะมีแตกต่างมากกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจากไก่คือใช่หมดเลยนะคะสามารถปรึกษากับครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อเราพูดถึงฟีโนไทป์ไปแล้วนะคะหรือลักษณะที่ปรากฏออกมานะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มีฟีโนไทป์เหมือนกันจะมีจีโนไทป์เหมือนกันหรือไม่จากภาพก็คือเป็นไก่คราวนี้มีหลายตัวเลยนะคะถ้าเมื่อกี้จากที่เพื่อนเราเขียนคืองอนสีแดงงอนสีแดงทุกตัวเลยอ่ะก็คือมีลักษณะเหมือนกันที่ปรากฏออกมาเราเห็นเหมือนกันคือฟีโนไทป์แต่ถ้าถามต่อไปว่าแล้วจีโนไทป์เหมือนกันไหมนักเรียนไม่เหมือน 100% เลยไหมหรือยังไงอาจจะเหมือนก็ได้หรืออาจจะไม่เหมือนก็ได้นี่คือคำตอบของเรานะคะต่อไปแล้วจีโนไทป์ของพ่อแม่ล่ะคะนักเรียนมันส่งผลต่อฟีโนไทป์ของลูกยังไงจีโนไทป์ของพ่อแม่ส่งผลต่อลูกอย่างไรล่ะค่ะอันนี้นะชวนคิดนะคะวันนี้เนี่ยเราจะให้นักเรียนได้ศึกษาจากกิจกรรมค่ะซึ่งอยู่ในใบงานที่1จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไรนะคะในวันนี้เราจะเอาตัวสัตว์ประหลาดนะคะสัตว์ประหลาดมาเรียนรู้กันนะว่าจีโนไทป์ของพ่อแม่เนี่ยมันจะส่งผลต่อฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏให้เห็นของลูกอย่างไรบ้างนะคะผ่านสิ่งมีชีวิตก็คือสัตว์ประหลาดนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเตรียมเอกสารนี้ไว้เลยนะคะใบงานที่1นะคะจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไรนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะทีนี้นะคะครูเนี่ยจะให้นักเรียนศึกษาตัวใบงานตัวนี้นะคะรวมถึงจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนศึกษาใบงานตัวนี้ได้เลยค่ะ

เอาละค่ะครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะได้ศึกษาขั้นตอนในการทำกิจกรรมสนุกในวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวครูขอทบทวนนะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรจะได้ทำการทดลองไม่คลาดเคลื่อนนะคะเอาละค่ะสำหรับสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้ก็คือเราจะใช้เหรียญบาท2เหรียญนะคะด้านหัวจะแทนแอนลิวเด่นส่วนด้านก้อยจะแทนแอนลิวด้อยนะคะโดยเรา

0: จะต้องใช้สัญลักษณ์ตัวภาษาอังกฤษนะคะที่ให้ไว้ในตารางแทนแอนริวเด่นและแอนริวด้อยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนจะต้องโยนเหรียญ2เหรียญพร้อมๆกันนะคะเพื่อหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในแต่ละลักษณะของสัตว์ประหลาดจากนั้นบันทึกลงในใบงานนะคะข้อที่1ค่ะซึ่งนี่ก็คือตารางนะคะที่นักเรียนจะต้องเอามาใช้เทียบกับการโยนเหรียญของตัวเองนะคะเพื่อหาลักษณะของสัตว์ประหลาดตัวพ่อนั่นเองค่ะนี่นะคะนักเรียนก็นำลักษณะทั้งหมดนะคะที่โยนเหรียญได้มาวาดภาพนะคะแล้วเราก็กำหนดให้ตัวนั้นเนี่ยเป็นพ่อและกำหนดให้สัตว์ประหลาดอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแม่โดยมีลักษณะตามที่กำหนดในใบกิจกรรมเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางนะคะลักษณะของสัตว์ประหลาดของตัวแม่นะคะครูมีลักษณะกำหนดให้แล้วแค่เขียนจีโนไทป์ลงไปค่ะจากนั้นก็ให้นักเรียนนำแต่ละลักษณะของพ่อมาผสมพันธุ์กับแม่โดยจะต้องเป็นลักษณะเดียวกันเช่นเอารูปร่างของหัวของพ่อนะคะมาผสมกับรูปร่างของหัวของแม่แล้วก็เขียนแผนภาพเพื่อหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกที่เกิดขึ้นจากนั้นก็บันทึกผลค่ะนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทำกิจกรรมกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานำเสนอผลการทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเอาละค่ะนักเรียนพร้อมที่ทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามานำเสนอผลการทำกิจกรรมดีกว่านะคะลองมาดูซิว่านักเรียนห้องต้นทางของเราได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรใครจะเป็นตัวแทนนำเสนอดีคะเชิญค่ะกลุ่มที่หนึ่งนะคะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยนะคะ
1: คำถามข้อที่หนึ่งนะครับจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของแต่ละลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจีโนไทป์รูปร่างของหัวนะครับคือ AA ฟีโนไทป์คือหัวกลมครับจีโนไทป์ของจำนวนตานะครับคือ B ใหญ่ฟีโนไทป์คือ2ตาครับการมีรูจมูกจีโนไทป์คือ C ใหญ่ C เล็กฟีโนไทป์คือมีรูจมูกครับจำนวนเขาจีโนไทป์คือ D เล็กฟีโนไทป์คือไม่มีเขาครับจำนวนขาจีโนไทป์คือ E ใหญ่ฟีโนไทป์คือ3ขาครับจำนวนแขนจีโนไทป์คือ F ใหญ่ฟีโนไทป์คือ4แขนครับและการมีฟันจีโนไทป์คือ G เล็กฟีโนไทป์คือไม่มีฟันครับข้อ2นะครับสิ่งใดกำหนดฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดในแต่ละลักษณะนะครับคือจีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดครับข้อ3เมื่อนำพ่อมาผสมพันธุ์กับแม่ลูกที่เกิดขึ้นมีอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์เป็นอย่างไรคำตอบคือเมื่อเขียนแผนภาพการผสมพันธุ์ลักษณะจำนวนตาจีโนไทป์ของลูกคือ B ใหญ่และ B เล็กครับอัตราส่วนเป็น2ต่อ2ส่วนฟีโนไทป์คือตา2ตาครับ
0: เอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากเพื่อนต้นทางหน่อยนะคะเอาละค่ะอันนี้นะคะเพื่อนนะคะก็ได้ทำกิจกรรมนะคะในการหาจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ของพ่อนะคะรวมถึงหาฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของแม่แล้วก็นำมาเขียนแผนภาพเพื่อหารูปแบบว่าจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกเป็นอย่างไรนะก็ได้ยกตัวอย่างรวมถึงได้เล่าให้เราฟังแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราขอสรุปบทเรียนเลยดีกว่านะคะว่าในวันนี้เนี่ยเราก็ได้โยนเหรียญ2เหรียญพร้อมกันมันเปรียบเสมือนโอกาสการเข้าคู่ของแอนลิวค่ะทำให้เกิดจีโนไทป์แบบต่างๆที่กำหนดลักษณะที่แสดงออกหรือฟีโนไทป์ที่แตกต่างกันเป็นผลให้สัตว์ประหลาดเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันนะคะในการหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกทำได้โดยการเขียนแผนภาพแสดงการผสมพันธุ์ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ที่มาจากจีโนไทป์ของพ่อและแม่นั่นเองค่ะซึ่งมันจะมีวิธีการเขียนแผนภาพโดยสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะ1คือเราเขียนจีโนไทป์ของพ่อและแม่ออกมาก่อนจากนั้นเราค่อยเขียนเส้นแยกแอลลีลมาอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่และสุดท้ายก็เป็นการเขียนเส้นโยงแสดงการเข้าคู่ของแอลลีลนะก็จะได้เป็นจีโนไทป์ของรุ่นลูกนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องวิธีการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็

0: สิทธิ์เหมือนและแตกต่างกันอย่างไรสุดท้ายก็คือใบความรู้เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสค่ะในวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางน่าจะสนุกกับการทำกิจกรรมนะคะเอาละค่ะครูก็ขอฝากเนื้อหาไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หาคมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
3: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
4: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
5: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการถ่ายครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

0: Greet the teacher.
1: Good morning, class. Good morning, everybody, student here, and everybody who are watching on the LTV 9. Welcome back to our English class today. How are you guys doing? How are you? Are you happy?
2: Yes.
1: Okay. What about student back home? Are you happy? Yes. All right, everybody. Today we're going to start the new lesson, a new lesson. But first of all, let's check our scoreboard. นะครับ เรามาเช็คกันดูดีกว่าว่าต้นทางตอนนี้นะครับนักเรียนกลุ่มไหนมีคะแนนเท่าไหร่กันบ้างครับ Group 1 5 Group 2 11 Group 3 11 Group 4 6 and Group 5 11 too นะครับตอนนี้นะครับ Group 2 Group 3 and Group 5 are on the lead นะครับกำลังนำอยู่นะครับ Group 1 is coming back นะครับกำลังไล่ตามมาติดๆนะครับ Group 4 you have to be hurry นะครับต้องรีบขึ้นหน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะจบยูนิตที่1แล้วนะครับ EP ที่15นะครับครั้งที่15เราจะมีการแจกรางวัลให้กับกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับผม Alright, see everybody, let's see what we're going to learn today. The objectives of today's lesson ครับ The first one, today you will be able to pronounce some vocabulary correctly and it is about tourism and travelingand shopping too นะครับ shopping we're going shopping anybody loves shopping มีใครชอบช้อปปิ้งไหมครับนักเรียนปลายทางมีใครชอบไปช้อปปิ้งบ้างไหมโอเคคิวออตันนะครับ and number two you will be able to identify verbs in present perfect tense นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีเรื่อง grammar นิดๆหน่อยๆให้เรียนกันด้วยนะครับโอเค let's see first of all we're gonna start these lessons by asking you some questions what do you see in this one in these picturesWhat do you see? What is it? Bracelet. Okay, what else? Necklace. Maybe ring, right? What do we call all of these things? The necklace, the bracelet, the ring, the earring. What do we call? Accessory. Or we call jewelry. Jewelry. You don't have to write it on. ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับ นี่เป็นคุณครูอยากทบทวนว่ามีใครรู้บ้างนะครับคำศัพท์คำนี้นะครับ Jewelry. Okay.Everybody repeat after me, jewelry. I want to know what is it made from? What is it made from? It's made from wood, it's made from diamond, isn't it? What is it made from? Gold. Gem. Platinum, maybe. Pearl, opal, ruby, maybe. Stone, metal, right? So,This is jewelry. It's made from. It can be made from many things, such as stone, natural materials. Okay. What about this one? What is it? What is it? Everybody, นักเรียนปลายทางครับลองดูรูปสินี่คือรูปของอะไรนะ It is for Thai people or for American people or British people or Japanese people who use this one. Thai. We have.A name for it. It used to be as a specific noun, but nowadays it becomes a common noun. ครับทุกวันนี้มันกลายเป็นคำที่เราใช้เป็นคำกลางทั่วโลกแล้วเราเรียกว่าซาโรงนะครับซาโรงนะครับแต่ก่อนอาจจะเป็นคำไทยเดี๋ยวนี้ต่างชาติก็รู้จักซาโรงมากขึ้นนะครับ So I want to know what is it made from? It's made from parts of the end. Let's see. What is this one? นี่ดูด้านล่างครับเห็นอะไรไหมเอ่ย Is this animals? Yes or no? คิดว่าเป็นสัตว์ไหมใครว่าเป็นสัตว์ใครว่าเป็นสัตว์ใครว่าเป็นพืชใครว่าเป็นพืช Plants or animal? Animal นะครับผม This is silk นะครับ silk worm นะครับหนอนไหมแล้วก็มีรังไหมนะครับเป็นสัตว์นะครับเขาที่เขาจะผลิตไหมมาแล้วเอา silkหรือไหมนี้มาทำเป็นซาโรงนะซาโรง What about this one? This one. What do we call it? Who knows? Who knows? นะครับในหน้าหนาวเราต้องใช้สิ่งนี้หน้าหนาวเราต้องใช้สิ่งนี้ We call it scarf. Scarf. Scarf. Scarf. Scarf. ก็คือผ้าพันคอนะครับในเรียนปลายทางมีใครใช้ผ้าพันคอบ้างหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับบ้านใครหนาวเป็นพิเศษนะครับ And everybody, what is it made from?Fine. Okay, in English, please. Let's see the picture. นะครับรูปที่ด้านล่างนะครับรูปที่ด้านล่างนะครับเป็นรูปของปุยฝ้ายเป็น is it animals or plant? เป็นแพนเป็นพืชนะครับ What do we call in English? cotton หรือ cotton นะครับเป็นฝ้ายนะครับ cotton or cotton นะครับก็คือฝ้าย scarf ก็ทำจากฝ้ายนะครับ alright see can you guess what we are going to learn today นะครับลองเดาซิว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันลองเดาก่อนวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะจากคำรูปภาพที่ครูให้ดูเมื่อกี้มี scarf มี jewelry มี sarong ด้วย we going shopping we going shopping to somewhere and what do you usually buy when you go shopping everybody student back home นะครับนักเรียนปลายทางที่กำลังดูอยู่นะครับปกติแล้วเวลาเราไปช้อปปิ้งเนี่ยเราจะ buy อะไร what do you usually buy what do you usually buy clothes what else shirt what else food good one what do you usually buy when you go shoppingนักเรียนปลายทางครับปลายทางด้วยนะครับเราซื้ออะไรเป็นปกติเวลาที่เราไปช้อปปิ้ง accessory and group 3 what do you usually buy shoes or sandals โอเคนักเรียนปลายทางแล้วครับเรามักจะซื้ออะไรเวลาเราไปช้อปปิ้งนะครับส่วนคุณครูนะครับมักจะซื้อโทเค็นนะครับหรือเหรียญหรือว่าสแตมป์นะครับไว้สะสมนะครับโอเคSo today we're going to talk about traveling and shopping นะครับจากครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเราไปช็อปไป travel กันมานะครับเราจำคำศัพท์ได้บ้างไหมน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการทวนคำศัพท์ด้วยนะครับแต่วันนี้นอกจากไป travel แล้วทุกครั้งที่เราไป travel เราต้องไป shopping ด้วยนะครับโอเค This one everybody I want you to bring up your notebook and take some note นะครับนักเรียนปลายทางสามารถนำสมุดขึ้นมาได้เลยจดคำศัพท์นะครับวันนี้เราจะขึ้นบทเรียนเรื่องใหม่นะครับซึ่งเราจะเรียนคำศัพท์กันก่อนนะครับ Alright everybody What do you see in the pictures นะครับนักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้ครับนักเรียนปลายทางช่วยกันดูด้วย What do you see in the pictures นะครับเห็นอะไรในภาพนี้นะครับ Wood คืออะไรนะครับ Wood ไม้ He is What is he doingแกะสลักนะครับ carving นะครับ the wood นะครับเป็นบางอย่างครับเป็นภาชนะเป็นของเล่นเป็นอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับเราเคยเห็นไหมเวลาเราไป travel ไปท่องเที่ยวที่ต่างๆเราจะเห็นเขาขายสิ่งนี้ไหมเขาใช้เครื่องจักร machine ทำหรือว่าเขาทำด้วยมือครับถูกต้องคิดว่าทุกคนสามารถทำได้ไหมก็อาจจะได้จะต้องทำไงเรียนรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคนที่จะสร้างสิ่งของเหล่านี้เขาต้องมีความยังไงเขาต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับ something produced using skill and experience แปลว่าสิ่งของใดก็ตามที่ถูกสร้างด้วยประสบการณ์หรือ skill หรือว่าทักษะนะครับเราจะเรียกสิ่งนั้นว่า everybody I will turn on the audio twice the first time listen second time listen and then repeat ในเรียนปลายทางด้วยนะครับฟังครั้งแรกครั้งที่สองฟังและออกเสียงตามครับ
0: craft
1: Okay. One more time.
0: Craft.
1: One more time.
0: Craft.
1: Your turn. 3, 2, 1.
2: Craft.
1: Craft.
2: Craft.
1: Craft.
2: Craft.
1: Okay. นักเรียนปลายทางด้วยนะครับ 1, 2, go. Craft. Okay. คำนี้ออกเสียงได้2แบบนะครับเสียงนี้นะครับ
0: Craft.
1: ถ้าเป็นคนอังกฤษหรือว่า British นะครับเสียงตัว A นี้จะออกเป็นเสียง R นะครับจะออกว่า Craft. Craft.ที่นิยมใช้นะแต่ถ้าคนอเมริกันนะครับเสียงตัวนี้สามารถออกมาเสียงแอร์ได้เอาว่า craft ได้นะ craft ออกได้2แบบเลยนะครับ craft หรือ craft ได้นะครับผมหมายถึงสิ่งของที่ทำด้วยทักษะหรือประสบการณ์นะครับผมโอเค let's see the example sentence everybody I found many crafts and artworks at the night market แปลว่าเขาบอกว่าฉัน found แปลว่าอะไรนะครับ found ไปเจอไปพบกับ many crafts คือสิ่งของเหล่านี้นะครับและ artwork คืองานศิลปะที่ไหนครับ night market ตลาดนัดนะครับตลาดกลางคืนนะครับ are you done เรียบร้อยแล้วนะนักเรียนไม่ต้องจดทุกคำศัพท์นะครับจดคำศัพท์และความหมายตามความเข้าใจของเรานะครับฟังคุณครูแล้วก็จดความหมายตามความเข้าใจนะครับ next one this one นะครับ what is that do you know sarong right what is it made fromThe silk or cotton, right? So when you use the silk or cotton to make this one, we call cloth. Cloth. What is cloth? cloth is this one you use it clothes นะครับ cloth นะครับ cloth แปลว่าผ้านะครับเวลาเราเอาผ้ามาทำเป็นชุดเราจะเรียกชุดนั้นว่า clothes เราเติม e เข้าไป clothes แปลว่าเสื้อผ้าแต่ cloth แปลว่าผ้าเฉยๆซึ่งมีอีกคำหนึ่งครับคือคำว่า fabric นะครับ the first time listen
3: fabric
1: second time
3: fabric
1: your turn 1 2 go
2: fabric
1: fabric
2: fabric
1: นักเรียนปลายทางด้วยนะครับ
2: fabric
1: นะครับ you stress on the first syllable or second syllableFirst syllable or second syllable? เราสเตรทที่พยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองครับ The first syllable so we pronounce fabric นะครับ fabric นะครับไม่ fabric นะครับอันนั้นถ้าเราสเตรทพยางค์ที่สองจะเป็น fabric ผิดนะครับเราต้องสเตรทที่พยางค์ที่หนึ่งสีชมพูที่กูให้ไว้ fabric นะ fabric and I love Thai fabrics as they are soft and delicate นะครับเขาบอกว่าฉัน love Thai fabric เพราะชอบอะไรไทยผ้าไทยมากเพราะว่ามันเป็นไงครับ soft มันนุ่มและมัน delicate เอ๊คุณไหมคำนี้เหมือนเคยเห็นคำที่คล้ายๆกัน delicacy ที่แปลว่าอะไรนะอาหารอย่างดีใช่ไหมแล้วอาหารกับผ้ามีอะไรเหมือนกันคิดว่า delicate ตัวนี้เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าปราณีตมากๆนะปราณีตมากๆนะครับปราณีตมากอาหารที่ปราณีตเราเรียกว่า delicacy นะครับสิ่งใดที่ปราณีตเราจะเรียกว่า delicate นะครับ delicate นะครับปราณีตนะฮะไหนมีใครชอบผ้าไทยบ้างมีใครชอบผ้าไทยบ้างเชื่อว่านักเรียนปลายทางหลายๆคนนะครับที่หมู่บ้านของเราหรือผู้ปกครองบางคนอาจจะทำไทยแฟบริกด้วยนะครับซึ่งมีราคาสูงมากในปัจจุบันนะครับผ้าไทยเดี๋ยวนี้นะครับราคาตัวละหลายหมื่นก็มีบางตัวใช้เวลาทอเป็นปีก็ราคาหลายแสนก็มีนะครับแค่ผ้าสโลงอันเดียวนะครับผมThis one everybody what do you see เชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยซื้อน้องแน่เลย I know I believe everybody have bought this one has bought this one นะครับ of course นะครับ when you travel somewhere นะครับถ้าคุณไปเที่ยวบางที่นะครับ you have to buy this one for other peopleTo get when you get back home you give it to your friends your family your parents what do we call it gifts or something that you buy and keep to help you remember a special event แปลว่าสิ่งที่คุณซื้อไว้เพื่อทำให้คุณจำได้ว่าคุณเคยไปครั้งที่นั่นมาแล้วเราเรียกว่า gifts or นักเรียนไปทำมีใครได้บ้าง start with S we call
3: souvenir
1: the first timeThe second time, listen and repeat.
3: Souvenir.
1: Your turn, souvenir.
2: Souvenir.
1: This one, ครับ Stress on the last syllable, souvenir. นะครับ นักเรียนปลายทางออกเสียงพร้อมกันครับ Souvenir.

0: นักเรียนต้นทางด้วยครับ souvenir souvenir แปลว่าของอะไรครับของที่ระลึกหรือของฝากนั่นเองนะครับ souvenir นะครับ souvenir เราจะออกเสียงหนักที่คำว่า near นะครับ near souvenir นะครับ souvenir Nes would you mind reading the example sentence for your friends here and back home นะครับอ่ะเดี๋ยวให้เนสนะครับเพื่อนเนสนะครับช่วยอ่านประโยคตัวอย่างให้กับเพื่อนๆปลายทางฟังนะครับผมโอเคอ่ะมาเลยเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับอ่านไปพร้อมกับครูอ่านตามหลังครูได้นะครับ repeat after me นะโอเค take the microphone please and stand up Nes she gives
1: some
0: souvenirs from Thailand to me give a big hand to Nate this one what do you see in the picture necklace คือสร้อยนะครับโอเค how to make it you use a machine or you use your hand to make itIt's made by hand, right? นะครับเราคิดว่าของที่ทำด้วยมือเนี่ยมันมีคุณค่าแบบใดครับจิตใจแล้วมันมีแค่หนึ่งเดียวชิ้นเดียวใช่ไหมเพราะแต่ละชิ้นเขาจะมีเอกลักษณ์ในการทำที่แตกต่างกันนะครับ So everybody, being made by hands, ของหรือสิ่งใดซูวีเนียร์ใดก็ตามของใดก็ตามคราฟต์ใดก็ตามที่ทำจากมือเราจะเรียกมันว่า handmade นะครับ I will turn on the audio twice again นะครับ The first time, listen
2: Handmade.
0: Second time.
2: Handmade.
0: Your turn. One, two, go.
3: Handmade.
0: One more time. Handmade.
3: Handmade.
0: นักเรียนปลายทางด้วยนะครับ Handmade. Handmade ก็คือสิ่งที่ทำด้วยมือนะครับผม Alright. I need one person who has never spoken at all. Who has never usedThe microphone in my class at all to read the example sentence for me นะครับใครยังไม่เคยจับไมค์ในวิชาครูเลย TikTok โอเค your friend scope 3นะครับ who next sits next to Mimi นะครับนะครับเพื่อนที่นั่งข้าง Mimi เพื่อนๆปลายทางน่าจะอยากรู้จักนะครับผม check the microphone โอเคโอเค what is your nickname
4: Dashmill ค่ะ
0: Okay, Dashmill. Can you read this sentence for your friends? One, two, go. I've bought
4: some
0: handmade
4: jewelry.
0: Give a big hand to Dashmill. Next one. นะครับ Are you done? นักเรียนปลายทางทันไหมครับ คำต่อไป This one. นะครับ It's a souvenir. นะครับ มันเป็นของฝากเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีความพิเศษอย่างไรนะครับทุกคนลองดู the white นะครับ the white one นะครับชิ้นที่เป็นสีขาวมันดูเป็นยังไงกว่าชิ้นอื่นครับถ้าเราต้องซื้อหนึ่งในชิ้นใดชิ้นหนึ่งเราจะซื้อชิ้นไหนสีขาวเพราะมันเป็นไงมันแตกต่างจากชิ้นอื่นแล้วก็รูปภาพมันเป็นไงทุกคนจะได้รูปเหมือนกันไหมเวลาเราไปสั่งวาดเวลาไปซื้อเราอยากได้ของฝากเป็นรูปภาพไม่นะคุณครูชอบเวลาไปท่องเที่ยวชอบให้จิตรกรวาดภาพให้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญเพียงชิ้นเดียวที่ลึกเพียงชิ้นเดียวนะครับอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นโดดเด่นออกมานะครับเราจะเรียกว่า unique นะครับ unique นะครับ two times again the first time
2: unique
0: second time
2: unique
0: your turn one two go
3: unique
0: เรา stress on the second syllable เราจะลงเสียงหนักที่พยางค์ที่สองนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมกันนะครับ unique
3: Unique.
0: นะครับ I bought a unique souvenirs from หัวหินนะครับบอกว่ามาหัวหินแล้วก็ต้องซื้อซูวีเนียร์ไปซูวีเนียร์คืออะไรนะใครจำได้เมื่อกี้ของที่ลึกของฝากที่ unique คือเป็นแบบไหนครับ unique แตกต่างจากคนอื่นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับผมโอเคแต่สะกดยากนิดหนึ่งนะครับ QUE นะครับใครจำได้ต้องจำไว้เลย QUE นะ All right everybodyNext one, this one. What do you see in the picture again? ทุกคนเห็นอะไรในรูปภาพครับเห็นทุกคนเห็นอะไรในรูปภาพ TikTok. ชุดไทยใช่ไหม Thai dress or Thai clothing, right? So a thing that follows A thing that follows ways of behaving in a group of peoples or society นะครับสิ่งใดก็ตามที่มันทำตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีมาอย่างยาวนานจารีตประเพณีในสังคมเราเช่นประเทศไทยมีอะไรที่เราทำกันมายาวนานบ้างประเพณีอะไรบ้างสงกรานต์ลอยกระทงอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าเป็นประเพณีถ้าเป็นการใช้ชีวิตในประจำวันเรามีอะไรที่ทำเหมือนกันที่สังคมเราทำเหมือนกันบ้างเวลาเราเข้าบ้านเราต้องเป็นไงเราถอดรองเท้าหรือใส่รองเท้าถอดรองเท้าใช่ไหมเวลาเราเข้าวัดเรานุ่งสั้นหรือนุ่งคลุมสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือแนวทางการปฏิบัติในสังคมของเราเราเรียกว่า traditional นะครับ I will turn on the audio twice นะครับ the first one
2: traditional
0: second one
2: traditional
0: your turn 1 2 go เรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามทุกครั้งนะครับ one more time 3 2 1เราสเตรทที่พยางค์ที่2นะครับดังนั้นเราจะสิ้นเสียงสูงคำว่าดีส่วนคำอื่นเป็นนะครับเชดีเชโน traditional ถูกต้องนะครับถูกต้องเลยนะครับคำไหนไม่สเตรทเราจะออกเสียงเบาๆนะครับ traditional นะครับ traditional นะครับถ้าอ่านสำเนียงไทยเราจะว่า traditional ใช่ไหมแต่นี้ไม่นะครับเราสเตรทที่พยางค์ที่2 traditional นะครับ traditional นะครับShe will wear a colorful traditional Thai fabric tonight. แปลว่าอะไรครับคืนนี้เขาจะสวมใส่ผ้าแบบอะไรผ้าไทยนะครับในงานปาร์ตี้นะครับ fabric คืออะไรนะใครจำ fabric ได้ผ้านะผ้าเหมือนกับคำว่า cloth นะครับ cloth Are you done? เสร็จไหมนักเรียนปลายทางเสร็จไหมครับน่าจะเสร็จนะครับผมโอเคไม่ต้องจดทุกคำนะครับจดตามความเข้าใจของเรา Alright, everybody take a deep breath. นักเรียนปลายทางพร้อมครับผม Everybody shark.Everybody shark.
3: Shark.
0: Everybody shark shark shark.
3: Shark shark.
0: Everybody shark shark.
3: Shark shark.
0: ต่อไปนี้ท่านครูบอกว่า shark ให้ shark ตามที่เราทำนะครับตามจำนวนครั้งแต่ต้องมีคำว่า everybody ด้วยถ้าครูบอกว่า everybody shark เรา shark แต่ถ้าครูถ้าไม่มีคำว่า everybody ห้าม shark ใคร shark ถือว่าเดี๋ยวเราจะถามคำถามนะครับ everybody shark.
3: Shark.
0: Everybody shark.
3: Shark.
0: Everybody shark
3: shark
0: ชากชากไม่มีนะครับสติมานะครับชากชากชากไม่มีนะ everybody ชากชากชากชาก
3: ชาก
0: โอเคสติมานะครับ hit it quick นะครับเราเช็คว่าเราจำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราเรียนกับคุณครูมาบ่อยแล้วคิดว่านักเรียนปลายทางน่าจะเก่งแล้วนะครับหรือว่านักเรียนต้นทางอยากจะลองท้าทายตัวเองบ้างโดยไม่ดูสมุดดีไหมเราไม่ดูสมุดที่เราจดคำศัพท์ไปเมื่อกี้ดีไหมครับลองดูว่ากลุ่มไหนจะได้นะครับเอาไม่ได้กลุ่ม3บอกว่าไม่ได้เลยนะครับกลุ่ม1ได้ไหมถ้าไม่ดูสมุดจำคำศัพท์ได้ไหมเมื่อกี
3: ้
0: เอายังไม่ต้องสะกดเอาแค่คำศัพท์ก่อนก็ได้นะครับเชื่อว่าสะกดต้องใช้เวลาได้ไหมเอาแค่คำศัพท์โดยไม่ดูสมุดนะอ่ะทุกคน close your book นะครับลองปิดสมุดนะเมื่อ close your book นะครับโอเค close your notebook sorry นะครับปิดสมุดนะปิดสมุดนะครับอ่ะปิดเลยนะครับคำศัพท์มีแค่6คำเองครับกลุ่มไหนได้ปิ้งเลยนะคิดไว้ก่อนเดี๋ยวครูให้3 2 1ค่อยปิ้งเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางตอบก่อนนะครับโอเค the first one นะครับตอนนี้คะแนนนะครับกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม5นะครับอยู่นะครับ are on the lead นะครับ the first one นะครับให้เวลาคิดเดี๋ยวครูค่อยนับนะครับให้นักเรียนปลายทางคิดก่อนนะนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับThis one, what is it? นะครับนักเรียนปลายทางน่าจะได้แล้วนะครับได้ไม่เอ่ยคำว่าอะไรนะนักเรียนต้นทาง ready? If I don't count one, please don't hit it. โอเคถ้าครูไม่นับหนึ่งห้ามกดใครกดก่อนถือว่าเอานะถ้าหนึ่งแล้วใครกดก่อนถึงออก three two two three two one group one เลยครับผม group one เลยนะครับผมโอเค you can stand up.
1: Fabric
0: นะครับ Fabric แปลว่าอะไรนะ
1: เป็นผ้าครับ
0: เป็นผ้าเราชื่อ What is your nickname
1: เก่ง
0: เก่งนะครับนักเรียนปลายทางจะได้รู้จักด้วยนะครับ Give a big hand to group 1 นะครับมาแล้วกลุ่ม1เริ่มตามมาแล้ว This is fabric นะครับ fabric นะครับ fabric นะครับ Stress on the first syllable Everybody together
3: fabric
0: Next one นะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับดูรูป This one wowน่าจะคิดออกนะครับนักเรียนปลายทางน่าจะได้นะครับคำว่าอะไรนะนักเรียนต้นทาง ในห้องส่งนะครับ

0: 3 2 2 3 2 1กลุ่มวันกลุ่มวันอีกแล้วนะครับก่อนนะครับนิดนึงนะครับก่อนนิดนึงนะครับผมฮะกลุ่ม3ตามมานิดเดียวติดๆนะครับโอเค next one นะ change the person นะครับ change the person
1: souvenir ค่ะ
0: souvenir one more time
1: souvenir
0: souvenir what does it mean แปลว่าอะไรนะ
1: ของที่ระลึกค่ะ
0: ของที่ระลึกนะครับ give a big hand to group 1souvenir นะถูกต้องนะครับเอ๊ะมีกลุ่มไหนสะกดได้ไหมคำนี้ค่อนข้างสะกดยากเลยมีใครกลุ่มไหนสะกดได้ไหมกลุ่ม3 1 2 try เออมาแล้วกลุ่มนี้เขาไม่ยอมจริงๆนะครับเขาไม่ยอมจริงๆนะครับต้องได้คะแนนนะครับ Can you spell it
2: S O U V E N E R เอ้ย N I R
0: It is correct give me a hand to group 3นะครับผมโอเค souvenir นะครับ everybody together souvenir next one this one ready นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับนักเรียนปลายทางThis one, wow. ยากค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับยากนิดหนึ่งนะครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางน่าจะได้แล้วนะครับนักเรียนต้นทาง 3, 2, 1 5มาเลย
3: Traditional
0: Traditional, what does it mean traditional?
3: ประเพณีครับ
0: ประเพณีนะครับประเพณีที่ทำตามกันมาใช่ไหม Give a big hand to group 5 โอเคอุ๊ยแต่ว่าคำนี้ก็ยากเหมือนกันอาจจะมีใครลองไหมมีใครลองสะกดไหมกลุ่ม4ได้มั้ยกลุ่ม4ได้มั้ยถ้ากลุ่ม4มีใครได้เดี๋ยวจะตอนนี้กลุ่ม4คะแนนตามอยู่นิดหน่อยนะครับมีได้มั้ยไม่ได้นะครับโอเคอ่ะทุกคนสเปลพร้อมกันที R A D I I A โอ้ยากมากนะครับโอเคนะครับ everybody together traditional โอเค next one นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับนักเรียนต้นทางนะครับดูรูปไว้ก่อนนะครับค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับ3 2 1โอเคกลุ่มต่อมาเลยนะครับดีช่วงเผลอเป็นช่วงที่ทุกใครเร็วใครได้นะครับกลุ่ม2นะครับ
4: ครับ
0: โอเค one more time
4: craft
0: craft what does it mean craft
4: สิ่งที่สร้างด้วยทักษะความสามารถ
0: สิ่งที่สร้างด้วยทักษะหรือประสบการณ์ความสามารถของใครบางคนนะครับเป็นงานประณีตเนาะโอเค thank you very much กลุ่ม2คำนี้ค่อนข้างง่ายสะกดยังไงครับ C R A F F T Crafts นะครับบางคนเคยเล่นเกม Minecraft ใช่ไหมแสดงว่า Minecraft เราต้องใช้อะไรสร้างประสบการณ์ทักษะของเราในการสร้างใช่ไหมโอเค everybody take a deep breath นะครับเข้าสู่เนื้อหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง everybody shark everybody shark shark sharkถ้าไม่มี everybody ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวโอเคอ่ะ what we going to learn today นะครับ can you read this sentence ในปลายทางด้วยนะครับ can you read this sentence for me 1 2 go
5: we have
0: visited Thailand many times and this one 1 2 go
5: I have
0: shopped there a couple of times couple of time แปลว่าครั้ง2ครั้ง3ครั้ง2ครั้ง3ครั้งประมาณนี้บางครั้งนะครับหลายๆครั้งไม่หลายครั้งครับครั้ง2ครั้งนะครับประมาณนี้นะครับ a couple of times นะครับกับ many times นะครับใครตอบคุณครูได้ว่านะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบแล้วก็ให้คุณครูปลายทางให้คะแนนได้เลยนะครับใครสามารถตอบคุณครูได้ว่า2ประโยคนี้มีอะไรที่เหมือนกันนะครับในเชิงความหมายครับ You can hit a bell if you know ในเชิงความหมายนะอ่ะลองนะลองได้นะครับลองได้นะครับผิดไม่เป็นไรเราจะได้จำได้เรียนรู้ได้นะครับ
1: They are all present perfect because they have all the have หรือว่าก็คือเป็นประโยคที่มีเกี่ยวกับการให้คำว่าเคยมาก่อนค่ะโดยการใช้คำว่า have
0: have โอเคอ่ะ give me a hand to group 2นะครับให้ถือว่าถูกเลยนะครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่2ตัวนี้ยังมีเหมือนกันอีกใครตอบได้นะลองดูสิ Thailand many times กับ a couple of time group 3มาเลย group 3เลยนะครับ2ประโยคนี้มีความหมายคล้ายกันในเชิงไหนนะครับมีอะไรที่เหมือนกันอยู่นะครับมีอะไรที่เหมือนกันอยู่นะครับ
6: มีคำว่า time เหมือนกัน
0: มีคำว่า time เหมือนกัน 90% แล้วนะครับ thank you very much group 3นะครับผมเกือบแล้วมาถูกแล้วใบเพื่อนเพื่อนถือว่าเพื่อนใบให้นะมีคำว่า time เหมือนกันนะครับเอ๊ะแล้วมันเหมือนกันยังไงนะ

0: อ่ะกรุ๊ปไฟล์ให้กรุ๊ปไฟล์มากรุ๊ปไฟล์มาโอเคมีทามเหมือนกัน 90% แล้วนะครับเกือบจะถูกแล้ว
1: เป็นจำนวนครั้งครับ
0: เป็นจำนวนครั้งกี่ครั้ง
1: หลายครั้งครับ
0: หลายครั้ง1ครั้งหรือมากกว่า1ครั้ง
1: มากกว่า1ครับ
0: มากกว่า1ครั้ง Give a big hand to Group 5นะครับ Group 5นะครับนะทั้ง2ประโยคนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า1ครั้งนะครับโอเคอ่ะลองดูประโยคนี้บ้างนะครับทั้ง2ประโยคนี้นะครับเราจะเห็นว่า first นะครับ repeated actions between the past and now นะครับผมโอเคไหม repeated action แปลว่าเป็นเหตุการณ์การกระทําที่เกิดขึ้นมากกว่า1ครั้งนะครับโอเคไหมเกิดขึ้นไปมากกว่า1ครั้งลองดูประโยคนี้นะครับเราจะเรียกประโยค2ประโยคนี้ว่า present perfect tense นะ present perfect การใช้ present perfect tense นั้นนะครับเราจะใช้ได้หลายกรณีมากซึ่งวันนี้เราจะเรียนแค่บางกรณีเท่านั้นไม่สามารถเรียนทั้งหมดทุกกรณีได้นะครับกรณีแรกในวันนี้ที่เราจะเรียนคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า1ครั้งโอเคไหมเกิดขึ้นและจบไปแล้วมากกว่า1ครั้งโอเคไหม next one can you read this sentence 1 2 goI finish my homework นักเรียนปลายทางอ่านด้วยนะครับผม One more time One to go I just finish my homework Next one They have been to Thailand recently นะครับ recently แปลว่าช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นะทั้งสองประโยคนี้What do they have in common? ทั้งสองประโยคนี้มีอะไรที่เหมือนกันในเชิงความหมายครับ In terms of meaning นะครับในเชิงความหมายสองอันนี้มีความหมายอย่างไรสองสถานการณ์นี้ใบให้ว่าเกี่ยวกับ times หรือว่าช่วงเวลานะครับผมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าจะตอบกลุ่มเดิมจะตอบต้องเปลี่ยนคนนะครับผมนักเรียนปลายทางน่าจะรู้แล้วครับว่าสองเหตุการณ์นี้ใกล้เคียงยังมีความหมายในเชิงความหมายใกล้เคียงกันแบบไหนนะครับผมใครได้นะกลุ่ม Cกลุ่มหนึ่งคะแนนเราจะตามทันแล้วเร็วรีบรีบยังไงดีนะเป็นเหตุการณ์แบบไหนนะสองนี้ I have just finished my homework นะครับกับ They have been to Thailand recently ไม่มีใครตอบเลยนะโอเคไม่เป็นไรนักเรียนไปทางได้ไม่เอ่ยได้ I have just finished my homework แปลว่าอะไรฉันเพิ่งจะทำอะไรเสร็จทำการบ้านเสร็จฉัน have been แปลว่าไปเที่ยวไทยนะไปอยู่ที่ไปไทยมาrecently ช่วงนี้เมื่อเร็วๆนี้แสดงว่าทั้งสองเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์แบบไหนที่เพิ่งอะไรเพิ่งเกิดขึ้นและจบไปไม่ได้จบไปนานแล้วและไม่ได้มีเวลาระบุแน่นอนว่าวันไหนเดือนไหนที่ผ่านมาปีไหนที่ผ่านมาแต่เป็นระบุคร่าวๆว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมดังนั้นแล้วกรณีที่สองเราจะใช้ present perfect กับ an action that was completed in the very recent pastใช้กับเหตุการณ์ที่จบไปเมื่อ recent past คือเหตุการณ์ที่เพิ่งจบไปหมาดๆเร็วๆนี้เองโอเคไหมสรุปว่า present perfect ใช้ได้2กรณีคืออะไรกับอะไรนะได้กับอะไรกับอะไรนะ2กรณีเมื่อกี้1เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า1ครั้งและกรณีที่2ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจบไปนะครับเพิ่งทำไปจบไปนะครับทุกคนเห็น4ประโยคเมื่อกี้แล้วนะครับ So what do they have in common ในเชิงโครงสร้างบ้างดูซิว่าน้องมีหน้าตาตรงไหนที่เหมือนกัน2จุดหลักๆใครได้ปิ๊งเลยครับ2จุดหลักๆที่เหมือนกันทั้ง4ประโยคเลย TikTok ไม่ยากไม่ยากง่ายมีอะไรเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันนักเรียนปลายทางช่วยคิดหน่อยเร็วโอเคกรุ๊ป3กรุ๊ป3 new person new person new person ได้มั้ย
2: verb ครับ
0: มี verb คือคำว่าอะไรบ้างที่ทั้ง4ประโยคมีเหมือนกัน
2: เป็น verb ช่อง2ครับ
0: เป็น verb ช่องที่2เกือบแล้วนะครับมาถูกทางแล้ว Thank you very much group 3นะครับผมมีอย่างแรกคืออะไรเหมือนกันเลยทุกคนมีอะไรเหมือนกันเห็นอะไรเหมือนกันที่มีทั้งทุกประโยคมี have เหมือนกันทุกประโยคมี have เหมือนกันเลยแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือใครตอบได้ปิ๊งขอคนใหม่นะขอคนใหม่นะทั้ง4ประโยคนี้มีอะไรที่เหมือนกันเอ่ย TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok กลุ่ม4มาหน่อยกลุ่ม4มาหน่อยกลุ่ม1ทั้ง4ประโยคมีอะไรที่เหมือนกันปิงปองปิงปองปิงปองได้มั้ยกล้าผิดไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรครูไม่ได้หักคะแนนนะครับผิดไม่หักคะแนนนะมีอะไรที่เหมือนกันเอ่ยโอเคครบ4นะครับมอนนะครับมอนโอเค
3: frequency
0: frequency นะครับมี many time right

0: time โอเค almost นะครับเกือบแล้วนะครับ
1: ก็ and time
0: เกือบแล้วถูกอะไรนะ
1: and time
0: ก็เกือบแล้วแต่ยังไม่ถูกคำตอบถูกแต่อยากได้อีกนะครับ thank you very much go fly นะครับผมเป็นอะไรที่เรามองไปแล้วเห็นปุ๊บเลยทั้งว่าทั้ง4ทั้งประโยคนี้มีเหมือนกันมองเห็นเลยว่าทั้ง4ประโยคนี้มีเหมือนกันเลยคือมันคือ verb 1 verb 2 or verb 3 ed been is verb 1 verb 2 or verb 3 what is verb 1 is am are verb 2Was and were และ verb 3 been ทั้งหมดนี้เป็น verb 3หรือกริยาช่องที่3ซึ่งมีชื่อว่ากลุ่มไหนได้กดเลยครับกริยาช่องที่3มีชื่อว่าโอเคมานะครับผมนักเรียนปลายทางได้ไหมครับกริยาช่องที่3มีชื่อว่านักเรียนปลายทางได้ไหมครับนักเรียนปลายทางได้ไหมกริยาช่องที่3เราเรียนทุกครั้งเลยนะครับเราให้ไปทุกครั้งครั้งละ3คำกริยาช่องที่3เราเรียกว่า
2: เป็น past participle simple ค่ะ
0: past participle right can you repeat after me past participle
2: past participle
0: thank you very much group 3นะครับโอ้วันนี้group 3ได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำนะครับทั้ง4ตัวนี้เป็น past participle ช่องที่3แต่ regular verb ที่เติม ed ใครจำ regular verb ได้บ้างคือกริยาที่เปลี่ยนรูปแบบไหนนะเติม ed เขาจะหน้าเหมือนหน้าตาเหมือนกันทั้ง2และ3ถูกไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นช่องที่3ไม่ใช่ช่องที่2รู้ได้ไงรู้ได้ยังไงครับนำหน้าเขาจะมี have นำหน้านะครับเราจะเรียกน้องว่า verb to have and verb 3นะครับดังนั้นแล้วเราจะสรุปโครงสร้างของ present perfect ได้ว่าถ้าประธานเป็นประธานเป็น singular subject หรือเอกพจน์นะครับเช่นอะไร he she it david robert a cata dog a teacher เราจะใช้ verb to have ตัวไหนครับ have หรือ has เราจะใช้ has ตามด้วย verb ช่องที่3หรือ past participle แต่ถ้าประธานเป็น plural เช่น I เป็นข้อยกเว้นนะครับ I เป็นข้อยกเว้นนะครับ you we they cat student ที่เติม s หลายๆคนนะครับเราจะใช้ verb to have ตัวไหนครับ have นะครับ have ตามด้วย past participle อันนี้เราจดลงไปในสมุดได้เลยนะมาเรียนปลายทางจดได้เลยนะโอเคนะครับจำไว้ว่าโครงสร้างหลักๆของ present perfect คือ verb to have ตามด้วย verb ช่องที่3หรือ past participle ซึ่ง verb to have มี2ตัวคือ has และ have นะครับถ้าประธานเป็นเอกพจน์เราจะใช้ hasถ้าประธานเป็นพหูพจน์กับ I นะครับเราจะใช้ have นะครับตัวอย่างชื่อคนเราไม่ต้องจดหมดก็ได้นะครับเอาคร่าวๆนะครับเช่น I he she it เช่น I you we they นะครับใช้กับอะไรนะโอเคให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ

ื่อนกลุ่มไหนเหลือเอาไปให้กลุ่มไหนเหลือใช่ไหมกลุ่มไหนยังไม่ได้ครับกลุ่มไหนได้ไม่ครบโอเคเก็บไว้ให้เพื่อนที่ไม่มาด้วยโอเคได้ครบแล้วเนาะ

Alright, are you done everybody? นักเรียนปลายทางเสร็จกันหรือยังเอ่ยนะครับ Have you finished? นะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันสักนิดนึงนะครับใครจำได้บ้างนะข้อที่อันนี้ลองก่อนนะ My parents นะครับ Parents มีกี่คนครับ Parents เติม S ผู้ปกครองมี1คนหรือมากกว่า1คนมากกว่า1คนใช้ have หรือ has ครับใช้ have กริยาที่เขาให้มาคือคำว่า travel นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่3คือทำยังไงกับน้อง travel เติม ed แบบนี้เองนะก็เป็น my parents have traveled to Europe twice this year นะต่อมา the dog มีกี่ตัวครับ the dog ตัวเดียวเพราะว่าไม่เติม s ใช่ไหมครับมีหมาตัวสุนัข1ตัวนะครับ fine เราจะเปลี่ยนเป็น present perfect อย่างไรดีนะครับThe dog has or have has five verb three ใครผ่านกริยา3ช่องได้นะครับ five ผ่าน3ช่องว่า five found เพราะฉะนั้น the dog has or have the dog has found its favorite toy นะครับต่อมา the train มีกี่คันครับรถไฟนะครับ the train มี1คันหรือมากกว่า1คันหนึ่งคันเราใช้ has or have and arrive ช่องที่3ของ arrive ทำไงดีเติม d ลงไปเลย ed ลงไปเลยน้องมี e อยู่แล้วนะครับก็เป็น has just arrived เราเติม just ไว้ระหว่าง has กับ verb ช่องที่3นะครับผม has just arrived นะครับ and the last one the student มีกี่คนครับ student มีกี่คนนักเรียนไปทาง student เติม s นะครับแสดงว่านักเรียนกี่คนครับมากกว่า1คนใช่ไหมเราใช้ have or has complete verb 3 completed นะครับเป็น the student have completed the science project นะครับได้ไหมไม่น่าจะยากเกินไปนะครับตอนนี้นะครับคุณครูนะครับสามารถแจกใบงานที่6นะครับ worksheet number 6นะครับ present perfect นะครับคุณครูให้เวลานะครับมีทั้งหมด10ข้อนะครับให้เวลาน่าจะแป๊บเดียวเสร็จนะครับ3นาทีไม่เกินนี้นะครับโอเคอ่ะ

0: Everybody, are you done? Yeah. Have you finished? โอเคนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างครับทำได้หรือเปล่านะครับใครไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ Everybody shark.
1: Shark.
0: Everybody shark.
1: Shark.
0: Everybody shark shark.
1: Shark.
0: Everybody shark shark
1: shark.
0: Shark shark shark. บางคนยกมือขึ้นมาแล้ว3คนนะครับถ้าไม่มีคำว่า everybody ห้ามยกมือขึ้นมาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูเฉลย worksheet number 6รายงานที่6กันครับ The first one I have or I hasเดี๋ยวเช็คตามไปเลยนะครับ I have or I has I have travel ทำไงผ่านช่องที่3 I have ed regular or irregular verb travel เป็น regular หรือ irregular verb โอเคบางครั้งเราจะเจอคำศัพท์ที่ไม่ค่อยคุ้นตานะครับถ้าเราต้องเปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่2หรือ3นะครับนักเรียนปลายทางคุณครูจะให้ทริคหรือเทคนิคนะครับคือถ้าเราไม่คุ้นตาเลยไม่เคยผ่านหูบันตาเลยเดาไว้ก่อนว่าเติม ed อาจจะช่วยเราได้บ้างนะครับI have traveled นะครับ travel เติม ed นะครับ traveled โอเค number 2 Sarah wander through bustling markets in Morocco Sarah wanders means นะครับ wander หมายถึงเดินนะครับเดินเที่ยวนะครับเดินทอดน่องในเมืองนะครับ so Sarah has or have Sarah has wandered through bustling markets in Morocco number 3She swim มาแล้วนะครับอันนี้ใบให้ว่าเป็น irregular นะครับเป็นคำที่ไม่เติม ed แต่ต้องผันเอานะครับ She has or have swim ผันไปช่อง3 swam นะครับ swim swam swam นะครับนี่บางคนผันได้เขียนไม่ได้นะครับ number 4 Tom has or have Tom has or have has เพราะมี1คนใช่ไหม Tom has go เปลี่ยนเป็นpast participle ได
1: ้
0: Tom has gone on safari in South Africa นะ and number 5 we visit เป็น regular or irregular
2: regular.
0: เป็น regular เติม ed นะครับ we have or we has
1: we
0: have visited นะครับ visited โอเคไหน5ข้อใครถูกหมดเลยว้าว give a big hand to yourself นะครับนักเรียนปลายทางมีใครถูกทั้ง5ข้อเลยไหมครับแต่5ข้อถูกหมดว่าเจ๋งแล้วเดี๋ยวดูว่าใครถูกทั้ง10ข้อเลยนะครับ number 6 by Kathy by Kathy has or have has by เป็น past participle คือ bought สะกดยังไงนะ bought นะครับ Kathy has bought a new dress for the upcoming event นะครับ number 7
3: I purchased a sleek smartphone with the latest features นะครับ purchase means นะครับ purchase มีความหมายเดียวกับคำว่า buy นะครับ so it is regular verb you put ed so I have or I has I have purchased a sleek smartphone with the latest features okay number 8
0: he has or have
1: has
0: explored term ed นะครับ number 9 James has or haveทำไมไม่ใช้เติม s นะครับเจมส์เติม s ทำไมไม่ใช้ have เป็นชื่อคนไม่ได้หมายถึงว่ามีเจมส์หลายคนนะครับชื่อเขาเติม s อยู่แล้วนะครับเจมส์ has relaxed นะครับ relax เติม ed นะครับอ่านว่า relaxed นะครับ and number 10 I have or has I have adorn ผ่านได้ไหมไม่ค่อยคุ้นตาเนาะน่าจะเป็น regular verb เราก็เติมed by adorn แปลว่าตกแต่งนะครับ decorate นั่นเองตกแต่งผนังด้วยสิ่งสวยงามก็ว่าไป adorn แปลว่าตกแต่งนะครับไหนใครถูกหมดทั้ง10ข้อเลย raise your hand give a big hand to yourself นะฮะนักเรียนปลายทางมีใครตอบถูกบ้างนะครับผมโอเค how do you feel today everybody how do you feel are you tired are you hungry นักเรียนปลายทางครับ are you hungry นะพร้อมสำหรับอาหารกลางวันหรือเปล่านะครับ all right everybody let's reviewThe vocabulary that you have learned today, นะครับ The first one, crafts. What does it mean, crafts? สิ่งที่สร้างจาก skill and experience, นะครับ นักเรียนปลายทางดูตามไปด้วยนะครับ Fabric คืออะไรนะครับ Fabric?
2: ผ้า
0: And souvenir คือ
2: ของที
0: ่
2: ระล
0: ึก Handmade คือ
2: ทำจากม
0: ือสิ่งที่ทำจากมือ Unique คือแตกต่างโดดเด่นและ traditional คือ ตามประเพณีตามวัฒนธรรมนะครับถูกต้องตามหลักสังคมนะครับต่อมาเราเรียนเรื่อง present perfect tense ไปนะครับมีการใช้นะครับเราใช้กับสถานการณ์แบบไหนนะครับใครจำได้ present perfect 2กรณีที่เราใช้ไป1เหตุการณ์ที่เป็นแบบไหนครับเหตุการณ์ที่ repeated action คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า1ครั้งนะครับและ recent past คือเหตุการณ์ที่เพิ่งเป็นไงเพิ่งจบไปหมาดๆเลยสำหรับ structure หรือโครงสร้างอะไรนะใครจำได้ต้องมีอะไรที่เหมือนกัน2อย่างคือ verb to have andverb 3หรือเราเรียกว่า past participle นะครับเก่งมากนะครับหวังว่าเราจะไปทบทวนเดี๋ยวโครงสร้างนี้และคำศัพท์ที่เราเรียนวันนี้จะนำไปใช้ในการเรียนครั้งต่อไปแน่นอนนะครับโอเคใครยังพอจำได้ delicacy แปลว่าอะไรนะ delicacy โอเคโอเค intricate คืออะไรนะ intricate อาคารที่เป็นไงสลับซับซ้อนประณีตนะครับผมโอเคLast three, นะครับ a regular verbs list นะครับ base form นะครับเราเรียนไปแล้ววันนี้เราทำกิจกรรมไปแล้วคำแรกคือคำว่า by 3ช่องคือ by bought นะครับ the second one bring นะครับ bring แปลว่านำมาให้นำมานะครับ bring brought and the last one you think นะครับคิด think thought นะครับไม่ใช่ติงแตงตังนะ think thought นะ by bought bring brought think thought สะกดให้ถูกด้วยนะครับอ่านนักเรียนปลายทางนะครับผม3คำวันนี้นะครับคุณครูให้พยายามเลือกเสียงที่เหมือนกันนะครับเราจะได้สามารถช่วยจำได้นะ by bought bring brought and think thought นะครับถูกต้องครับแปลว่าอะไรนะ not think thought แปลว่าคิดนะครับโอเค everybody repeat after me buy bought bring brought think thought correctNext time, buddy, we will continue our lesson. We're going to use those vocabulary and present perfect in the lesson free time shopping number 2. นะ free time shopping 2. Everybody, and what you have to prepare for the next time. นะ the first one, นะ handout number 5, my first time shopping in Thailand. นะ นำไปความรู้เรื่อง my first time shopping in Thailand. นะ ครั้งต่อไปนะครับ and worksheet, listening fill out. นะครับ listeningfill out นะครับให้นำใบงานเรื่อง listening fill out มาด้วยนะครับผม and you can download all of these handouts and worksheets from www.dltv.ac.th everybody are you having fun
1: yes
0: are you hungry
1: yes
0: are you sleepy
1: yes
0: we're gonna leave the class with an impressive quote again วันนี้เราเรียน grammar เรื่องอะไรนะ present perfect tense โครงสร้าง have verb to have บวกpast participle หรือ verb ช่องที่3นะครับมีคำพูดหนึ่งนะครับนี่คิงกูออกมาเป็น have บวก verb ช่องที่3เลย I have learned นะครับแปลว่าฉันได้เรียนรู้แล้วว่านะครับเป็นโค้ดของ Maya Angelou นะครับมีใครเคยได้ยินชื่อนี้ไหม Maya Angelou เขาเป็นนักวรรณกรรมนะครับเป็นนักกวีผู้เรียกร้องสิทธิให้กับผู้หญิงและก็ชนชาวผิวสีเพราะในอดีตนั้นผู้หญิงและก็ชนชาวผิวสีเป็นชนชั้นที่ไม่มีใครให้คุณค่านะครับเขาถูกกดขี่ตั้งแต่เด็กนะครับในการที่เขาเป็นผู้หญิงและเป็นชาวผิวสีเขาไปโรงพยาบาลของชาวผิวขาวเขาก็ไม่ได้รับการรักษาเติบโตมาด้วยความยากลำบากถามว่าผู้หญิงหรือชนผิวสีในสมัยก่อนนั้นเขาจะเรียกร้องสิทธิอะไรได้อย่างไรครับทำได้ด้วยการเขียนบทกวีเพื่อส่งเรื่องราวของเขาต่อมายังคนในอนาคตถึงแม้ว่าตัวของเขาจะตายไปแล้วก็ตามนะครับมายาแองเจโลบอกว่า I have learned that people will forget what you saidPeople will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. นะครับ Maya Angelou บอกว่าฉันได้เรียนรู้แล้วว่าในวันหนึ่งเนี่ยคนก็จะลืมไปว่าคุณเคยพูดอะไรคนก็จะลืมไปว่าคุณเคยทำอะไรแต่คนเหล่านั้นนะครับผู้คนเนี่ยจะไม่มีทางลืมว่าคุณเคยทำให้พวกเขารู้สึกอย่างไรนั่นเองครับผม All right, everybody.
3: I hope you're going to have a great time.

0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
1: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
2: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
1: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะพบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยค่ะค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรสบายดีไหมคะ
1: สบายดี
2: สบายดีใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสบายดีไหมคะสบายดีเช่นกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้ก็ยังคงอยู่กับพระพุทธศาสนาอยู่เช่นเคยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเรามีการเรียนรู้อะไรกันไปคะจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะมีการเรียนรู้วันสำคัญของพระพุทธศาสนาไปก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองวันวิสาขบูชาตรงกับวันอะไรคะ
1: 15
2: ข้ามเดือน6เก่งมากค่ะค่ะและในวันวิสาขบูชาก็ยังเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคะพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้และก็ปรินิพพานนั่นเองซึ่งเกิดเหตุการณ์สำคัญถึง3เหตุการณ์ด้วยกันตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6นั่นเองนะคะค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็คือเรื่องเส้นทางพุทธศาสดา3ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีเส้นทางหรือว่าพุทธประวัติเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ก็จะยังคงอยู่กับวันสำคัญอยู่เช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ในพุทธประวัติเชื่อมโยงกับวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและวันธรรมสวนะได้ถูกต้องนั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่2ก็คือนักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มเขียนแผนผังความคิดสรุปเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและวันธรรมสวนะนั่นเองนะคะและสุดท้ายในข้อที่3ก็คือนักเรียนสามารถเห็นความสำคัญของการศึกษาพุทธประวัติและวันสำคัญทางพุทธศาสนาได้นั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้จากที่เราทีมครูพูดจุดประสงค์ไปเมื่อสักครู่เราจะเรียนกันทั้งหมดกี่วันคะนักเรียน3วันใช่ไหมคะมีวันอะไรบ้างวันเข้าพรรษา
1: ว
2: ัน
1: ออกพรรษา
2: แล้วก็
1: ว
2: ัน
1: ธรรมสวนะ
2: วันธรรมสวนะนั่นเองนะคะวันธรรมสวนะหรือคืออะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนี้ค่ะคุณครูนะคะมีภาพ1ภาพมาให้นักเรียนได้รับชมนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะภาพนี้จะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรให้นักเรียนลองช่วยกันทายดีไหมคะลองช่วยกันทายว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนหมายเลขใดดีคะ
1: 8
2: หมายเลข8นะคะนักเรียนหมายเลข8เห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างคะเห็นข้อมือเห็นอะไรคะเห็นนาฬิกาให้โอกาสเปิดอีก1ภาพหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข7 7นะคะหมายเลข7ใส่บาตรมีคนบอกว่าการใส่บาตรใครตอบคะใครตอบเมื่อสักครู่ใครยกมืออ่ะใส่บาตรปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคือเรามาดูภาพกันค่ะนักเรียนเพื่อนบอกว่าใส่บาตรนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะนักเรียนคือการใส่บาตรแล้วการใส่บาตรนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระพุทธศาสนานักเรียนทราบไหมเอ่ยเกี่ยวข้องอย่างไรคะมีการทำบุญใส่บาตรคืออะไรอ่ะ
3: ใส่บาตร
2: การใส่บาตรคือการทำบุญใช่ไหมคะนักเรียนบอกว่าคือการทำบุญนักเรียนปลายทางคะแล้วการใส่บาตรหรือว่าการนำอาหารไปถวายให้พระสงฆ์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระพุทธศาสนาคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องอย่างไรหื นักเรียนคะการใส่บาตรเนี่ยนะคะก็คือประเพณีหรือว่าเทศกาลวันสำคัญต่างๆก็จะมีการใส่บาตรใช่ไหมคะเช่นการตักบาตรเทโวในถ้าเรียกเป็นทางการก็คือการตักบาตรนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือการตักบาตรนั่นเองการตักบาตรเนี่ยจะเป็นการตักบาตรในช่วงของวันสำคัญหรือว่าเทศกาลต่างๆของพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการตักบาตรนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเราก็เคยได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าได้มีการออกบิณฑบาตจำได้ไหมเอ่ยได้มีการออกบิณฑบาตซึ่งก็เป็นกิจของสงฆ์นั่นเองที่ซึ่งพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติหรือว่าทรงรักษาเอาไว้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนคุณครูมีคำถามรูปภาพดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างไรเมื่อสักครู่นี้บอกไปเยอะแล้วเกี่ยวกับอะไรคะคือการทำบุญตักบาตรเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยเป็นประเพณีที่คนไทยทำสืบทอดกันมานานนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนี้กิจกรรมต่อไปนี้นะคะก็คือกิจกรรมคุณครูจะมีภารกิจมาให้กับนักเรียนนะคะภารกิจนี้ทุกคนในกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะต้องร่วมกันทำค่ะนักเรียนภารกิจนี้นะคะก็คือภารกิจพิชิตเทศกาลวันสำคัญทางศาสนานั่นเองเราจะต้องทำการสนนะคะว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นมีอะไรบ้างคุณครูจะให้หัวข้อกับนักเรียนไปนะคะโดยนักเรียนทุกกลุ่มจะต้องร่วมกันค้นหาข้อมูลนะคะและเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นลองช่วยสะท้อนคิดว่านักเรียนได้ค้นหาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันในการค้นหาข้อมูลหรือว่าภารกิจนี้คือภารกิจพิชิตเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะค่ะเรามาดูกันที่คำอธิบายกิจกรรมนะคะคำอธิบายกิจกรรมนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากหัวข้อเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจำนวน1หัวข้อประกอบไปด้วยวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและวันธรรมสวนะนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะคุณครูจะให้หัวข้อประเด็นดังนี้กับนักเรียนไปแล้วให้นักเรียนทำการค้นหาข้อมูลนะคะถัดมานี่นะคะคุณครูจะให้นักเรียนสืบค้นและตอบคำถามในประเด็นดังนี้เลยประเด็นที่1 นะคะบอกว่าเทศกาลและวันสำคัญดังกล่าวมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเกี่ยวข้องอย่างไรกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติเมื่อเราจับฉลากวันสำคัญได้แล้วที่คุณครูให้เราจับฉลากเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเราก็ทำการสืบค้นข้อมูลตามประเด็นในข้อที่1ที่คุณครูได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะและในประเด็นในข้อที่2ก็คือคุณครูจะให้นักเรียนนะคะค้นหาในข้อคิดหรือแนวทางการปฏิบัติตนในเทศกาลและวันสำคัญดังกล่าวว่ามีอะไรบ้างช่วยกันคิดภายในกลุ่มค่ะและในข้อที่3นะคะคือการนำข้อคิดหรือแนวทางการปฏิบัติตนในเทศกาลและวันส

0: ำคัญดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะว่านักเรียนลองช่วยกันคิดค่ะว่าเราจะนำข้อคิดต่างๆที่เราได้ช่วยกันคิดเมื่อข้างต้นในข้อที่2นั้นไปปฏิบัติอย่างไรช่วยกันคิดนะคะในชีวิตประจำวันเราจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไรนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนบันทึกข้อมูลที่ได้นะคะลงในสมุดก่อนค่ะพร้อมกับแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยว่านักเรียนได้แหล่งที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์ไหนหรือว่าจากหนังสือเรียนหรือว่าจากที่ใดนั่นเองนะคะคุณครูจะให้นักเรียนในการสืบค้นข้อมูลนะคะ3ประเด็นเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการทำสักครู่นะคะมีนักเรียนคนใดสงสัยหรือไม่มีไหมคะสงสัยสอบถามได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปลงมือทำกันมีใครสงสัยไหมคะมีใครไม่ทันไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางทันหรือเปล่าคะยังทันอยู่ใช่ไหมคะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาช่วยกันจับฉลากค่ะค่ะขอตัวแทนส่งมาได้เลย1คนต่อ1กลุ่มค่ะเรียงลำดับมาจากกลุ่มที่1ก่อนนะคะกลุ่มที่1มาก่อนค่ะกลุ่มที่1ยืนตรงนี้เชิญค่ะกลุ่มที่1คะกลุ่มที่1ลองเปิดออกมาให้เพื่อนๆดูค่ะว่ากลุ่มที่1ได้หัวข้อวันสำคัญอะไร
1: ว
0: ันธรรมสวนะนั่นเองนะคะกลุ่มที่1ก็สามารถไปสืบค้นข้อมูลเรื่องของวันธรรมสวนะได้เลยลงมือทำได้เลยค่ะถัดมากลุ่มที่2ได้เรื่องอะไรคะได้หัวข้ออะไร
1: วันเข้าพรรษา
0: วันเข้าพรรษาเชิญค่ะกลุ่มที่3เปิดได้เลยวันออกพรรษาเชิญค่ะเนื่องจากว่าหัวข้อของเรามีอยู่3หัวข้อเพราะฉะนั้นภายในห้องเรียนของเราอาจจะได้หัวข้อ3ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนได้หัวข้ออะไรคะวันเข้าพรรษาเชิญค่ะท่านมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5
1: วันธรรมสวนะครับ
0: วันธรรมสวนะนั่นเองเชิญค่ะลงมือทำได้เลยนะคะค่ะต่อไปนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็จะลงมือทำในการสืบค้นข้อมูลหัวข้อวันสำคัญต่างๆนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะจับฉลากเช่นกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้นะคะและให้นักเรียนลงมือทำตามประเด็นที่คุณครูได้กำหนดไป3ประเด็นดังข้างต้นเลยนะคะนักเรียนพร้อมไม่เอ่ย
2: พร้อมค่ะ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนปลายทางนะคะค้นหาข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีการสืบค้นข้อมูลกันแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรมาตั้งใจฟังกันนะคะหลังจากที่เราได้ทำการสืบค้นข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเราก็ได้หัวข้อประเด็นไปแล้วว่าเราได้หัวข้อในเรื่องของวันธรรมสวนะวันเข้าพรรษาแล้วก็วันออกพรรษานั่นเองนะคะแต่ละกลุ่มได้หัวข้อกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะก็คือกิจกรรมผังธรรมนำใจนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเมื่อสักครู่นี้นะคะมาสร้างเป็นแผนผังความคิดค่ะโดยคุณครูนะคะจะรับให้นักเรียนระบุเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและวันธรรมสวนะนะคะค่ะและในข้อที่2คุณครูจะให้นักเรียนระบุข้อคิดหรือแนวทางการปฏิบัติตนที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและวันธรรมสวนะนั่นเองค่ะค่ะก็คือคุณครูจะให้นักเรียนนำข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นไปเมื่อสักครู่นี้มาออกแบบเป็นแผนผังความคิดนั่นเองนะคะโดยแต่ละกลุ่มก็

0: ็สามารถทำเป็นประเด็นของตนเองได้เลยยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่ได้วันเข้าพรรษานักเรียนก็เขียนมาว่าในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเข้าพรรษานั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างและนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเหตุการณ์นั้นนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของแผนผังความคิดกันเลยนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือตัวอย่างของแผนผังความคิดที่คุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันออกแบบนั่นเองค่ะโดยนักเรียนสามารถออกแบบได้หลายรูปแบบเลยนะคะจะออกแบบเป็นลักษณะเดียวกับคุณครูก็ได้หรือนักเรียนจะออกแบบเป็นในลักษณะของตนเองก็ได้คือมีหัวข้ออยู่ด้านบนและมีเป็นลูกศรชี้ลงมาด้านล่างดังนี้ก็ได้นะคะนักเรียนโดยหัวข้อตรงกลางนะคะจะให้นักเรียนเขียนว่าผังทำนำใจนั่นเองค่ะนักเรียนคะและหรือว่านักเรียนจะออกแบบเป็นรูปแบบของนักเรียนก็ได้นะคะแต่ว่าให้มีหัวข้อว่าผังทำนำใจนั่นเองนะคะค่ะยกตัวอย่างเช่นวันเข้าพรรษานะคะให้นักเรียนเขียนเหตุการณ์สำคัญในวันเข้าพรรษามาค่ะว่าวันเข้าพรรษานี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะค่ะแล้ววันเข้าพรรษาเข้าทั้งหมดกี่เดือนดังนี้นะคะต่อมาคือวันธรรมสวนะนั่นเองนะคะมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้นบ้างในพุทธประวัติหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัตินั่นเองนะคะและนักเรียนก็ทำการเขียนข้อคิดที่ได้จากการศึกษาในเรื่องของวันเข้าพรรษาวันธรรมสวนะวันออกพรรษานั่นเองนะคะโดยนักเรียนอาจจะเขียนข้อคิดมานะคะเช่นในเรื่องของวันเข้าพรรษานะคะการเข้าพรรษานั้นพระสงฆ์จะต้องมีการอยู่ที่บริเวณวัดใช่ไหมคะคือมีการเข้าพรรษาพระสงฆ์จะต้องอยู่ที่วัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อคิดที่ได้จากพุทธประวัตินี้นะคะก็นักเรียนก็อาจจะเขียนว่าคือเราควรที่จะเป็นอย่างไรข้อคิดที่ได้เป็นอย่างไรคะมีความอดทนใช่ไหมคะรู้จักเสียสละนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของแผนผังความคิดนั่นเองนะคะหรือว่าผังทำนำใจนั่นเองมีนักเรียนกลุ่มใดไม่เข้าใจมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางสามารถออกแบบรูปแบบของแผนผังได้ตามที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ขอเสียงดังๆหน่อยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ทำแผนผังความคิดกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังคะกลุ่มใดที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเร่งมือทำเลยนะคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆห้องต้นทางนะคะออกมานำเสนอค่ะว่าเพื่อนๆนั้นได้ทำในเรื่องของอะไรและได้ข้อคิดแนวทางการปฏิบัติเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนห้องต้นห้องปลายทางได้ร่วมกันรับชมนะคะกลุ่มนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางรับชมได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนกลุ่มใดพร้อมแล้วคะมีไหมกลุ่มวันเข้าพรรษาพร้อมแล้วนั่นเองนะคะกลุ่มที่2พร้อมเรียบร้อยนะคะพร้อมแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ในวันเข้าพรรษานะคะประวัติความเป็นมาเนี่ยก็คือในช่วงที่เผยแพร่ศาสนาแรกๆนะคะของศาสนาพุทธมีพระภิกษุสงฆ์นะคะได้ออกไปทำกิจของสงฆ์ตามปกติค่ะนั่นก็คือการออกไปบิณฑบาตแต่ก็มีชาวบ้านตำหนิติเตียนนะคะเมื่อพระภิกษุสงฆ์เนี่ยออกไปบิณฑบาตเนี่ยดันไปเหยียบข้าวที่ชาวบ้านปลูกไว้ค่ะซึ่งผลที่ตามมานะคะก็คือเรื่องนี้เนี่ยดันไปถึงหูของพระพุทธเจ้าเข้าค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยออกวินัยออกมานะคะก็คือให้พระภิกษุสงฆ์นะคะจำพรรษาอยู่ที่วัดเป็นจำนวนเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะในช่วงฤดูฝนโดยหากไม่มีเหตุจำเป็นนะคะก็จะไม่มีการออกไปนอกเขตของวัดนั่นเองค่ะ
2: ค่ะสำหรับข้อคิดที่ได้นะคะก็คือเราควรที่มันอยู่ในศีลธรรมนะคะแล้วก็มีความอดทนแล้วก็มีความเห็นแก่ผู้อื่นค่ะแนวปฏิบัติตนนะคะก็คือรักษาในศีลธรรมค่ะแล้วก็ให้เกียรติพระภิกษุค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเรื่องของที่วันที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอนั้นคือวันอะไรคะวันเข้าพรรษาใช่ไหมคะซึ่งวันเข้าพรรษานี้เพื่อนก็ได้เล่าว่าในสมัยพุทธกาลใช่ไหมได้มีพระภิกษุสงฆ์ออกไปบิณฑบาตแล้วก็ไปเหยียบข้าวของชาวบ้านเข้าใช่ไหมคะเรื่องจึงไปถึงหูของพระพุทธเจ้านั่นเองก็จึงทำให้พุทธเจ้านั้นได้ให้พระภิกษุสงฆ์จำวัดอยู่ถึงระยะเวลา3เดือนนะคะยังไม่ต้องไปทำการแสดงธรรมก่อนนั่นเองนะคะค่ะก็กลุ่มนี้นะคะก็ได้ข้อคิดในเรื่องอะไรนะคะมีความอดทนอดกลั้นนั่นเองนะคะและแนวทางการปฏิบัติถ้าสมมติว่ามีวันเข้าพรรษาเกิดขึ้นนักเรียนจะไปทำอะไรนะคะ
3: มันรักษาศีลค
0: ่
3: ะ
0: มันรักษาศีล5ใช่ไหมคะเป็นคนธรรมดาเราก็รักษาศีล5ก่อนก็ได้แล้วก็ทำอะไรอีกคะ
4: ให้เกียรติพระภิกษุ
0: ให้เกียรติพระภิกษุสงฆ์นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นวันออกพรรษานั่นเองนะคะนักเรียนวันออกพรรษาเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่คะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วเชิญได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
5: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับได้วันออกพรรษาครับซึ่งวันออกพรรษานะครับคือวันที่สิ้นสุดการปฏิบัติธรรมและอยู่ประจำวัดของพระภิกษุสงฆ์ในช่วงฤดูฝนครับและเป็นช่วงที่พุทธศาสนิกชนจะมาทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือกิจกรรมต่างๆครับผม
6: ต่อไปนะคะก็จะเป็นประเพณีที่ทำในวันออกพรรษาค่ะคือการทำบุญฟังธรรมเทศนาแล้วก็การตักบาตรเทโวค่ะข้อคิดที่ได้คือการเริ่มต้นใหม่คือการให้อภัยค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้ออกมาพูดถึงวันอะไรคะ
7: วันออกพรรษ
0: าวันออกพรรษานั่นเองนะคะค่ะลำดับต่อไปขอเชิญกลุ่มต่อไปได้เลยกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่1ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
8: วันธรรมสวนะเหตุการณ์สำคัญในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบทูลลาได้นักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่ว่าศาสนาพุทธยังไม่มีพระพุทธเจ้าองค์จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ15ค่ำหรือขออภัยค่ะ8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำ
9: ข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติตนนะครับก็คือมีการทำบุญตักบาตรครับผมแล้วก็มีการฟังธรรมให้เกิดปัญญาสมาธิสมาทานศีลและรักษาศีล5หรือศีล8ครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะขอบคุณกลุ่มที่1นะคะค่ะนักเรียนคะจากที่เพื่อนๆทั้ง3กลุ่มได้ออกมานำเสนอนั้นนะคะก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะถือว่านักเรียนได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนคุณครูขอชื่นชมนะคะค่ะนักเรียนคะต่อมานะคะเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่คำถามนี้นะคะคำถามขอถามนักเรียนทุกคนนะคะว่าการศึกษาเรื่องพุทธประวัติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไรคะนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไรคะการที่เราได้มีการศึกษาพุทธประวัตินั้นมีประโยชน์อย่างไรคะมีใครอยากตอบไหม
10: นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
0: นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้นั่นเองเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูสรุปบทเรียนกันนะคะค่ะจากที่เราได้มีการศึกษาค้นคว้าไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นนะคะเรามาดูกันค่ะว่าวันเข้าพรรษานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะค่ะแล้ววันเข้าพรรษานะคะก็เป็นช่วงในช่วงระยะเวลาแรกๆของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระภิกษุจาริกหรือว่าพระภิกษุสงฆ์ที่ได้มีการออกไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆนะคะก็ได้มีการไปเผยแผ่ธรรมตลอดปีเลยแม้กระทั่งในช่วงฤดูฝนก็ยังไปแสดงธรรมอยู่นั่นเองนะคะจนเกิดเสียงตำหนิจากชาวบ้านนะคะว่าพระภิกษุสงฆ์นั้นได้ไปทำการเหยียบย่ำข้าวของชาวบ้านนั่นเองค่ะจึงทำให้เรื่องนี้นะคะไปถึงพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะทำให้ศาสนานั้นเสื่อมเสียนั่นเองค่ะจึงพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัตินะคะให้พระภิกษุสงฆ์นั้นนะคะอยู่จำพรรษาในช่วงของฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนด้วยกันค่ะโดยไม่เดินทางไปยังสถานที่อื่นนะคะยกเว้นที่มีกรณีพิเศษหรือว่ามีข้อจำเป็นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะในวันเข้าพรรษานี้นะคะเรามาดูกันที่แนวทางการปฏิบัตินะคะคือนักเรียนก็สามารถช่วยกันรักษาศีลอาจจะเป็นศีล5หรือศีล8ก็ได้นะคะและถัดมาก็คือทำจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นนะคะพูดดีคิดดีและก็ทำดีนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะถัดมาวันต่อมานะคะก็คือวันออกพรรษานั่นเองนะคะวันออกพรรษานะคะเรามาดูกันค่ะวันออกพรรษานะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณานะคะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีที่มาเนื่องจากว่ามีวันเข้าพรรษาเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอธิษฐานในใจค่ะว่าจะอยู่พรรษาครบ3เดือนด้วยกันค่ะตามพระพุทธบัญญัติโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือนอกสถานที่นะคะตามที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้ค่ะเมื่อถึงวันเข้าพรรษาก็จำเป็นที่จะต้องมีวันออกพรรษาเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนนะคะก็คือรักษาศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็พูดดีคิดดีทำดีนั่นเองนะคะค่ะถัดมาวันต่อมาก็คือวันธรรมสวนะนะคะนักเรียนวันธรรมสวนะนะคะจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเรามาดูกันค่ะวันธรรมสวนะนะคะเป็นวันที่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระเจ้าพิมพิสารนะคะได้กราบทูลว่าศาสนาอื่นได้มีการประชุมสนทนาธรรมกันแต่ว่าศาสนาพุทธนะคะหรือว่าพระพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมแล้วก็สนทนาธรรมกันนั่นเองนะคะแล้วก็อนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์นั้นแสดงธรรมแก่ประชาชนค่ะซึ่งวันธรรมสวนะนะคะก็จะตรงกับวันขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำและก็14ค่ำและ15ค่ำของทุกเดือนนั่นเองนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าวันพระนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะจากวันต่างๆที่เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาที่คุณครูได้มีการพูดไปนะนะคะนักเรียนค่ะก็คือแนวทางการปฏิบัติก็คือช่วยกันรักษาศีลแต่จริงๆแล้วเราสามารถรักษาศีลและพูดดีคิดดีทำดีได้ในทุกๆวันใช่หรือไม่คะค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันของพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่เราก็ควรที่จะช่วยกันรักษาศีลคิดดีไม่อิจฉาริษยาต่อผู้อื่นนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะลำดับต่อไปนะคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำการเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปนั่นเองค่ะต่อมาสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะให้เตรียมให้จัดเตรียมใบความรู้เรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างหนึ่งนะคะ2ก็คือให้คุณครูจัดเตรียมใบงานที่5เรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมีเป็นงานกลุ่มนั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่3นะคะก็คือให้คุณครูจัดเตรียมใบงานที่6เรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างหนึ่งเป็นงานเดี่ยวนั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคุณครูก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรคะได้มีการเรียนรู้

0: สำคัญของพระพุทธศาสนาไปมี3วันด้วยกันใช่ไหมคะเราก็สามารถนำความสำคัญของพระพุทธศาสนานั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะมีนักเรียนกลุ่มใดมีข้อสงสัยหรือไม่คะไม่มีใช่ไหมคะค่ะถ้าไม่มีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
3: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
1: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี innovation innovation เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความ
2: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ผู้บริหารเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
3: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่า

มากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้ม

0: ามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโล

0: ชั่วโมงค่ะพายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
2: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
3: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
4: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
5: โอ้โหูจังจังเลยนะ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
4: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
6: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
7: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
6: เย้เย้เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
7: ด้วยความ

0: ยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
1: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
3: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
0: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
1: ไฟป่า
0: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้โทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ไอ้ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าไอ้ที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาร์บูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหานนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตรงเนี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบ

อบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: ละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
4: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พี่พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทยอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจเป็นหนึ่งเดียวทำงานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันเคารพและให้เกียรติกันเป็นทีมเดียวกันหน้าที่รับผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะเจ

ดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกรดให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเภสัชศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรจะเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ ABC ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ OSU ค่ะ O นะคะคือดีเลอร์ค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเตทไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะเรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะได้แต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นชั้นค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา25พฤษภาคมกับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60 40โอ้วันแรกเนี่ยยอดตอบรับล้นหลามทีเดียวแต่หลังๆมาเนี่ยยอดค่อนข้างที่จะนิ่งยังคงพอเหลือสิทธิ์อยู่นะครับสำหรับการที่จะใครจะกดยืนยันสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือว่าใครที่ยังอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงเช่นเรื่องของOTP ยืนยันตัวตนไม่ได้อะไรแบบนี้คงต้องรีบกันหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีเวลาจนถึง22นาฬิกาของคืนนี้ครับขณะนี้ยังคงมีสิทธิ์เหลือกว่าอีกราวๆ4ล้านสิทธิ์ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้มีกว่า25ล้านคนแล้วครับดูตัวเลขล่าสุดกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตัวเลขล่าสุดขณะนี้จำนวนสิทธิ์ที่ยังคงเหลือก็คือ4ล้าน 164,479 สิทธิ์ครับอันนี้คือตัวเลขล่าสุดจากเว็บไซต์ของไทยช่วยไทย plus.th นะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ดำเนินการยังคงสามารถเข้าไปดำเนินการได้จนถึงเวลา4ทุ่มของคืนนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตัวเลขล่าสุดครับในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีคนสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วสูงถึงกว่า25ล้านคนเศษๆครับและในจำนวนนี้ระบบได้อนุมัติสิทธิ์สำเร็จไปแล้วกว่า25ล้าน4แสนคนมาดูสัดส่วนของผู้ได้รับสิทธิ์ครับจะพบว่าเป็นกลุ่มเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ราวๆ74% นะครับโดย 74% ที่น่าสนใจก็คือมีกลุ่มผู้ลงทะเบียนรายใหม่เพิ่มขึ้น 6.6 ล้านคนซึ่งก็สะท้อนเห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มอายุที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดครับคือช่วงอายุ 31-45 ปีรองลงมาคือกลุ่มอายุ 46-60 ปีและเมื่อแยกตามเพศนะครับจะพบว่าเพศหญิงให้ความสนใจลงทะเบียนมากกว่าเพศชายคิดเป็น 56-44% ส่วนภาคผู้ประกอบการและร้านค้าครับก็คึกคักไม่แพ้กันล่าสุดนั้นมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,200,000 ขออภัยครับ 1,200,000 รายและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 650,000 ร้านค้าประเภทกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดครับยังคงเป็นกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านค้าทั่วไปและร้านธงฟ้าโดยภูมิภาคเทียบมีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนจังหวัดที่ครองแชมป์ร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครตามมาด้วยชลบุรีและสมุทรปราการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการนี้อย่างเต็มที่เพื่อเร่งลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ตามธนาคารในจังหวัดต่างๆนะครับก็ยังคงคึกคักครับมีทั้งกลุ่มที่ทำในระบบออนไลน์แล้วมีปัญหาก็เลยต้องมายืนยันตัวตนที่ธนาคารรวมถึงคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนมารอกันแน่นธนาคารตั้งแต่เช้าเลยนะครับอย่างที่จังหวัดยะลาเดี๋ยวจะพาไปดูคนที่มารอนะเขาจัดระเบียบกันเองครับโดยใช้วิธีวางรองเท้าจองคิวไว้จะได้ไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องแย่งคิวกันครับนี่นะครับ

0: เขาวางรองเท้ากันเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้เสร็จแล้วเจ้าของรองเท้าก็ไปนั่งรอไม่ต้องมายืนหรือว่ามาเบียดแย่งคิวกันให้เป็นปัญหาเป็นการบริหารจัดการคิวกันเองของประชาชนชาวจังหวัดยะลาที่เดินทางมารอลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถ่ายช่วยไทย Plus 6040ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซีโรรถอำเภอเมืองยะลาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับทั้งนี้ผู้ที่มาลงทะเบียนมองว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากในยุคที่ข้าวของแพงหากได้รับสิทธิ์ก็จะนำเงินไปซื้อของใช้ในบ้านเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันอย่างไรก็ตามได้สะท้อนปัญหากับว่าบางคนไม่มีเงินหรือไม่มีโทรศัพท์รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานมาช่วยลงทะเบียนก็ทำให้ต้องถูกตัดสิทธิ์ไปอยากจะให้รัฐบาลทบทวนเงื่อนไขเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงกัน
1: บางคนที่ว่าไม่มีโทรศัพท์นะถูกตัดสิทธิ์ไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับคนเฒ่าคนแก่ที่ว่าเขาไม่รู้หนังสือลูกหลานก็ไม่สนใจก็เสียสิทธิ์ในครั้งนี้ผมอยากให้กับรัฐบาลกลับไปตั้งกลุ่มนักคิดว่าเราจะช่วยชาวบ้านอย่างไรให้มันถึงจุดที่ว่ามันเป็นจุดที่ว่าจะแก้ปัญหาให้เราจริงๆเพราะทุกคนก็หาเช้ากินค่ำนะครับคุณตองหาเช้ากินค่ำนะเราไม่ได้มีเงินมีทองเหมือนคนในเมืองกรุงนะครับคนบ้านเรานะครับก็เนี่ยพี่ๆลองดูพี่นักข่าวลองดูอุตส่าห์ยอมเปลืองกันมาแต่เช้าเพื่อต้องการได้เงินตัวนี้เพื่อมาเยียวยาในครอบครัวไง
2: คือของใช้ของในบ้าน
3: บางทีก็สองสามร้อย
2: ประโยชน์ตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาซื้อของอะไรก็แพงทั้งนั้นก็ได้การใช้จ่ายในบ้านไปด้วยค่ะ
4: ก็เป็นการบริหารจัดการของพี่น้องประชาชนกันเองนะครับขณะที่ไปดูที่สาขาพัทลุงของธนาคารกรุงไทยที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับตั้งแต่เช้าก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องผู้คนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อนเนี่ยนะครับที่มีปัญหาก็เพราะว่าบางส่วนน่ะเรื่องของการสแกนใบหน้าไม่ผ่านจึงต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารครับโดยมีเจ้าหน้าที่มีการจัดระบบคิวและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วซึ่งประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยกลางคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ในการช่วยลดภาระค่าครองชีพและอีกส่วนหนึ่งครับเป็นผู้ประกอบการร้านค้าใหม่นะครับเป็นรายใหม่ที่เข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะหวังกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้นและหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนก็เปิดเผยนะครับว่าเพิ่งสมัครเข้าร่วมโครงการของรัฐเป็นครั้งแรกหลังจากเห็นว่าโครงการคนละครึ่ง plus ในรอบที่ผ่านมานั้นช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริงครั้งนี้เมื่อทราบว่ายังคงมีสิทธิ์เหลือจึงรีบเดินทางมาสมัครให้ทันในวันสุดท้ายวันนี้ครับ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอลาดยาวก็มีประชาชนเดินทางมารอคิวกันเป็นจำนวนมากบางคนมาตั้งแต่เช้ามืดมายืนต่อคิวที่หน้าธนาคารแล้วก็หน้าตู้ ATM เพื่อรอยืนยันตัวตนและสมัครเข้าร่วมโครงการประชาชนที่มารอคิวส่วนหนึ่งบอกว่าเดินทางมาเพื่อที่จะลงทะเบียนตั้งแต่2วันก่อนแล้วครับแต่เนื่องจากว่ามีประชาชนมากันเป็นจำนวนมากทำให้ธนาคารไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมดจนมีผู้ตกค้างแล้วก็ต้องกลับมารอคิวใหม่อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับธนาคารก็แจ้งว่ารองรับผู้ใช้บริการได้เพียงแค่600คิวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มาหลังจากนี้เจ้าหน้าที่แนะนำให้รีบไปสาขาอื่นใกล้เคียงแทนจะได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทันสลับไปดูที่จังหวัดชลบุรีกันบ้างครับทีมงานได้ลงพื้นที่อำเภอศรีราชาก็พบว่าร้านค้าต่างๆตื่นตัวแล้วก็เร่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าร้านเราเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040นะอย่างที่ร้านขายข้าวมันไก่ในปุ๊เจ้าของร้านก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าโครงการจะทำให้ประชาชนกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้อย่างชัดเจนครับ
5: ค่ะก็ดีค่ะมาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจดีค่ะแล้วก็ลูกค้าก็มีกำลังซื้อเยอะขึ้นด้วยค่ะ
6: ครั้งที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
5: ดีค่ะคือแบบว่าจากแบบยอดแบบ50 60เนี่ยกลับมาลูกค้ามาแบบเป็นแบบ90 100% เลยมาใช้60 40เนี่ยค่ะ
6: อยากให้ได้มีงบประมาณ
5: อยากให้มีค่ะเพราะจะได้แบบร้านค้าก็จะได้แบบมีลูกค้าเยอะขึ้นด้วย
0: ซึ่งขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต่างเฝ้ารอการเปิดใช้สิทธิ์นะครับหลายคนก็บอกว่าโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มากโดยเฉพาะการซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันครับ

0: ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยเดี๋ยววันที่1มิถุนายนคือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเริ่มใช้ได้สำหรับไทยช่วยไทย plus 6040นะครับส่วนใครที่ยังคงไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็ไปตามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาต่างๆทั้งบนห้างแล้วก็ที่ตั้งอยู่ข้างนอกห้างเนี่ยนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ให้ทันก่อน4ทุ่มนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือเรื่องของอีโบลาอันนี้หลายประเทศทั่วโลกจับตามองสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกเองก็เชื่อมั่นว่านานาชาตินั้นสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาได้แต่ไม่สนับสนุนมาตรการในการห้ามเดินทางนายเทดรอสอัดนาฮอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวหลังเดินทางถึงดีอาร์คองโกในประเทศในแอฟริกากลางนะครับโดยแสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของนานาชาติจะทำให้สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาได้สำเร็จและเขาไม่สนับสนุนมาตรการป้องกันโรคที่เป็นการปิดกั้นการเดินทางเนื่องจากไม่ช่วยอะไรมากส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในดีอาร์คองโกนั้นเขาเห็นว่ายังคงมีแนวโน้มรุนแรงกว่านี้เพราะเชื่อว่าเชื้อไวรัสได้แพร่กระจายมาระยะหนึ่งแล้วก่อนถูกตรวจพบนับเป็นการระบาดครั้งที่17ในประเทศนี้นับจากที่พบโรคนี้เป็นครั้งแรกเมื่อ50ปีก่อนส่วนภารกิจของเขาครับในการมายังดีอาร์คองโกนั้นก็จะช่วยเหลือสั่งการภายใต้อำนาจที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดทางนี้พบเชื้อสายพันธุ์นะครับก็คือบันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น223คนแต่ว่าในจำนวนนี้ได้รับการยืนยันเพียง10ขณะที่ยอดผู้ต้องสงสัยและผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1,000 คนแล้วส่วนในยูกันดานั้นพบผู้เสียชีวิตที่ยืนยันการติดเชื้อแล้ว1คนป่วยสะสมอีก6คนและล่าสุดครับยูกันดาได้สั่งปิดพรมแดนที่ติดกับดีอาร์คองโกแล้ว
1: ในส่วนของประเทศไทยนะครับกรมควบคุมโรคได้วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยถึงการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้แก่สถานประกอบการเพื่อดูแลพนักงานและผู้เข้าพักได้อย่างถูกต้องปลอดภัยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคนะครับมาตรการสำคัญ3ด้านที่เน้นย้ำประกอบด้วยอันที่1คือการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยสถานประกอบการควรจัดเตรียมจุดล้างมือสบู่เจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยให้เพียงพอสำหรับพนักงานและผู้เข้าพักรวมถึงจัดเตรียมถุงมือและน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพนักงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพร้อมสื่อสารแนวทางปฏิบัติและช่องทางประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจนตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีถ้ามีอาการป่วยมาตรการที่2คือแนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้เข้าพักต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลามีประวัติเสี่ยงและมีอาการป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยและแยกกักอยู่ภายในห้องพักและห้ามใช้รถสาธารณะทุกประเภทห้ามพนักงานโรงแรมขับรถส่วนตัวนำผู้เข้าพักที่มีอาการเสี่ยงไปส่งโรงพยาบาลเองด้วยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อระหว่างทางสิ่งที่ต้องทำคือรีบแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีเพื่อให้หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางเข้าประเมินและรับส่งผู้ป่วยอย่างปลอดภัยพร้อมจำกัดพนักงานที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดและจัดทำรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคมาตรการที่3คือเรื่องการทำความสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อมควรทำความสะอาดพื้นผิวและจุดสัมผัสร่วมเช่นลูกบิดประตูห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยตรงและหากพนักงานจำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหรือว่า PPE ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีหลังปฏิบัติงานเสร็จทางนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ดูเรื่องของน้ำมันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ส่งทีมสุดซอยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลกว่า 5.2 ล้านลิตรครับหลังผลตรวจสอบนั้นพบว่าคุณภาพไม่เป็นไปตามที่การประกาศของกรมธุรกิจพลังงานพร้อมแจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทครับก่อนส่งเรื่องให้ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลหาความเชื่อมโยงคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนางสาวทิติพัฒน์ ชตเดชาชัยนันท์ประธานกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปริมาณกว่า5,200,000 ลิตรจากคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสืบเนื่องจากการขยายผลตรวจสอบคลังน้ำมันทั่วประเทศเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ตรวจสอบคลังน้ำมันแล้วก็เก็บตัวอย่างไบโอดีเซล5 ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมัน5 ถังของบริษัทดังกล่าวซึ่งผลทดสอบคุณภาพน้ำมันพบว่ามีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงอีกทั้งมีปริมาณครอบครองตั้งแต่200 ลิตรขึ้นไปซึ่งต้องโทษระหว่างจำคุกไม่เกิน5 ปีหรือปรับไม่เกิน500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากขยายผลพบเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษก็จะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเนื่องจากตรวจพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทน้ำมันที่จังหวัดอ่างทอง
1: ส่วนปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดสระบุรีก็พบความผิดปกติที่บริเวณคลองเกตคลองหนองน้ำเขียวแล้วก็ห้วยตะเข้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานไปที่จังหวัดสระบุรีปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจลักลอบปล่อยน้ำเสียเพื่อเก็บหลักฐานนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียเพื่อนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้านดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7 สระบุรีพบสถานการณ์น้ำเสียรุนแรงส่งผลกระทบต่อลำน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นบริเวณกว้างกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งค้นหาแหล่งต้นต่อโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำอากาศทั้งภายในและนอกโรงงานเป้าหมายขณะที่ดร.ยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงติดตามสภาพลำน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารตำบลกุดนกเปล้าอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีและตำบลห้วยแข้งอำเภอแก่งคอยโดยเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่การระบายน้ำทิ้งจากการประกอบกิจการและในบริเวณรอบโรงงานและพื้นที่ชุมชนเพื่อนำไปตรวจสอบคาดว่าจะทราบผลไม่เกิน7 วันครับในช่วงบ่ายวันนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษจะแถลงข่าวรายละเอียดการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเบื้องต้นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีได้รายงานผลการตรวจวัดค่าปนเปื้อนของโลหะหนักเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ประสบปัญหา3 จุดได้แก่บริเวณฝายห้วยตะเข้ฝายบ่อลุงคำและฝายขนมจีนพบว่าไม่มีค่าโลหะหนักเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับสำหรับการลักลอบปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะถือเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535พระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535และประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับครับ
0: ดูเรื่องของกัญชานะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผนึกกำลังกรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลครับลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาย่านสุขุมวิท11 และ 13ครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจกฎกระทรวงควบคุมกัญชาฉบับใหม่ปี2569และยกระดับร้านกัญชาสู่มาตรฐานทางการแพทย์นายแพทย์พีรชาคูเกษมกิจผู้อำนวยการกองทางการแพทย์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ตรวจสอบร้านกัญชาทั่วประเทศแล้วกว่า 9,000 ร้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 2,000 ร้านทั้งมีการพักใช้และก็เพิกถอนใบอนุญาตรวมถึงจับกุมผู้ฝ่าฝืนยึดของกลางกว่า600กิโลกรัมมูลค่ากว่า55ล้านบาทสำหรับกฎกระทรวงฉบับใหม่นั้นกำหนดให้ผู้ขออนุญาตรายใหม่ต้องเป็นสถานพยาบาลร้านขายยาหรือผู้ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขพร้อมควบคุมมาตรฐานร้านทั้งระบบจัดการกลิ่นและควันรวมถึงต้องมีผู้ผ่านการอบรมประจำร้านตลอดเวลาทำการนอกจากนี้ยังเปิดตัวสติ๊กเกอร์3 สีครับติดที่หน้าร้านเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตรวจสอบร้านถูกกฎหมายได้ทันทีพร้อมย้ำเดินหน้าตัดวงจรการละเมิดกฎหมายกัญชาเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
1: ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.และภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์เปิดข้อมูลด้านมืดของบุหรี่ไฟฟ้าครับหลังจากพบว่าเด็กไทยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลันหรือว่าอีฟาลีเพิ่มสูงขึ้นครับในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรคอีฟาลีเป็นภาวะปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าผู้ป่วยมักจะมีอาการไอเหนื่อยหายใจลำบากเจ็บหน้าอกบางรายถึงขั้นหายใจล้มเหลวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งหากวินิจฉัยล่าช้าก็มีโอกาสจะเสียชีวิตสูงถึง10%นะครับปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ1 ล้านคนผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พบว่าเด็กอายุระหว่าง10-14 ปีเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง7.1%แล้ววัยรุ่นอายุ15-29 ปีมีแนวโน้มสูบเพิ่มขึ้นจาก3.6%เป็น8.4%ภายใน5 ปีนอกจากนี้ยังพบเด็กอายุ6-14 ปีกว่า57%ได้รับควันบุหรี่มือ2แม้ไม่ได้สูบเองแต่ก็ได้รับผลกระทบจากภายในบ้านและสถานศึกษากระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางปฏิบัติและคู่มือมาตรฐานในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยอีฟาลีเพื่อให้แพทย์ทั่วประเทศมีเกณฑ์คัดกรองซักประวัติและตรวจพบโรคได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลดอัตราการเสียชีวิตรวมถึงพัฒนาระบบรายงานข้อมูลเพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: พักกันสักครู่ครับยังคงมีหลายประเด็นให้ตามกันต่อในข่าวเที่ยง NBT ครับ

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: อ๋อเดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมาๆๆๆแ
0: ก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วเออไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขาม
2: าหน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับแล้วก็คุณครูที่กำลังควบคุมอยู่ทางปลายทางนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของวิวัฒนาการดนตรีไทยเราก็ศึกษามาตั้งแต่เรื่องของวิวัฒนาการในสมัยสุโขทัยใช่ไหมครับสมัยอะไรต
3: ่อ
2: สมัยอยุธยาซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสมัยธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ในช่วงแรกๆนะครับนักเรียนได้กลับไปทบทวนไหมครับกลับไปทบทวนแล้วนะครับเนื้อหาจะค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนเพราะว่าหนึ่งด้วยคำศัพท์ด้วยสองด้วยเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยคุ้นชินนะครับเพราะว่าเรื่องของดนตรีเนี่ยบางทีต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันกลับไปทบทวนนะครับใบความรู้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะใช้ใบความรู้ของสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนในวันนี้นะครับจะใช้ใบความรู้ที่เท่าไหร่ครับนักเรียนที่นักเรียนได้รับใบความรู้ที่3นะครับแล้วก็ใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานที่3นะครับซึ่งสัปดาห์หน้าก็ยังจะใช้ใบความรู้ที่3แล้วก็ใบงานที่3ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนลองเปิดใบความรู้ลองเปิดดูนะที่นักเรียนได้รับใบความรู้ที่3นะครับนักเรียนลองเปิดไปจะมีช่องว่างเห็นไหมครับช่องว่างนะบางทีเนี่ยช่องว่างเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเติมความรู้ลงไปนะจากที่คุณครูได้ใส่ขึ้นให้บนสไลด์นะครับจะมีช่องว่างอยู่ให้นักเรียนเนี่ยเติมความรู้ลงไปนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองเปิดดูนักเรียนเปิดดูให้ครบนะครับทุกหน้านะจะมีช่องว่างทุกหน้าเลยแปลว่านักเรียนจะต้องตั้งสมาธิดีๆแล้วก็เติมความรู้ลงไปในใบความรู้ของเรานะครับสำหรับวิวัฒนาการดนตรีไทยเริ่มจากสมัยสุโขทัยเราศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับดนตรีไทยสมัยอยุธยาเดี๋ยววันนี้เราจะมาศึกษาที่ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์นะคำถามทบทวนเครื่องดนตรีไทยในสมัยอยุธยามีอะไรบ้างดูซินักเรียนได้ไปทบทวนกันมาไหมเอ่ยมีอะไรบ้างครับไหนตอบให้คุณครูชื่นใจสักครั้งสิครับมีอะไรสออู้สะดวงจะเข้ระนาดใช่ไหมครับวงดนตรีล่ะวงดนตรีมีวงมโหรีวงปีพาดเครื่อง5ใช่ไหมครับแล้วก็วงเครื่องสายนะส่วนบทเพลงไทยล่ะเพลงไทยมีเพลงขับร้องเพลงอะไรอีกเพลงบรรเลงเพลงภาษาอันนี้นักเรียนได้กลับไปทบทวนมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ในสมัยธนบุรีนะครับปีพุทธศักราช2310ถึง2325นะนักเรียนลองอ่านในใจสัก1 นาทีนะครับและทำความเข้าใจนะ

0: เรียบร้อยแล้วนะครับในสมัยธนบุรีเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไหมครับยังไม่มีใช่ไหมครับเพราะว่าเป็น อยู่ในช่วงที่เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาถูกไหมนะครับก็แต่ว่ามีการบันทึกว่าหมายครับบรรเลงวงดนตรีต่างๆได้แก่พินพาทไทยพินพาทรามันมโหรีไทยมโหรีแขกแล้วก็มโหรีฝรั่งมโหรียวนแล้วก็มโหรีเขมรสมัยก่อนยังไม่มีเส้นแบ่งเขตประเทศถูกไหมครับฉะนั้นแล้ววัฒนธรรมเราก็จะถึงนะครับถึงกันตลอดนะครับทีนี้เรามาดูในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถบอกวิวัฒนาการของดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5ได้อย่างถูกต้องเราแบ่งครึ่งก่อนเพราะว่ามีหลายรัชกาลใช่ไหมครับนะก็นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์องค์ต่อมาเป็นลำดับจนถึงรัชกาลปัจจุบันนับว่าเป็นระยะเวลายาวนานกว่า240ปีก็คือนานไหมครับนานมากแล้วนะครับจึงแบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์ดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะอะไรบ้างลองดูในใบความรู้สิครับระยะแรกยุคฟื้นฟูยุคฟื้นฟู2ยุครุ่งเรือง3ยุคคลี่คลายเดี๋ยวมาดูกันซิว่าวันนี้รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5เราเรียนกันกี่ยุคนะครับช่วงแห่งการสืบต่อศิลปวิทยาการด้านต่างๆอันนี้ยุคฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นช่วงที่สืบต่อจากกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีนะครับดนตรียังเป็นการรวบรวมแสวงหานะก่อนนะครับตั้งหลักให้มั่นนะแต่ก็มีการพัฒนาขึ้นตรงกับช่วงรัชกาลที่เท่าไหร่
1: รัชกาลที่1
0: รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3นั่นเองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วยุครุ่งเรืองล่ะยุครุ่งเรืองเป็นช่วงที่มีการพัฒนาดนตรีจนเจริญรุ่งเรืองและแพร่หลายอย่างกว้างขวางกระทั่งถึงขั้นสูงสุดในทุกด้านนับว่าเป็นยุคทองของดนตรีไทยนะครับก็ถ้าเทียบกับดนตรีตะวันตกก็จะเป็นอยู่ในยุคคลาสสิกนั่นเองนะครับช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่6นั่นเองนะครับต่อไปยุคคลี่คลายเป็นช่วงแห่งการสืบทอดอนุรักษ์ศิลปวิทยาการจากยุครุ่งเรืองรวมถึงการพยายามหนีรูปแบบความคิดรูปแบบความคลาสสิกด้วยการปรับปรุงตามระเบียบวิถีของไทยเองนะครับแล้วก็รับวัฒนธรรมจากตะวันตกจนเป็นดนตรีแนวใหม่ซึ่งตรงกับช่วงรัชกาลที่7จนถึงรัชกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับนะเราก็แบ่งหลักๆเป็น3ยุคนะครับแต่ดูซิว่าเดี๋ยววันนี้รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5เราจะมาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรีไทยกันนะครับนักเรียนเปิดใบความรู้ไปอีก

หน้าหนึ่งนะฮะจะมีช่องว่างอยู่นะครับนักเรียนสามารถเติมได้นะครับในช่วงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งนะครับมาดูในด้านของเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยมีอะไรบ้างเพิ่มอะไรครับนักเรียนเดิมจากปีพัดเครื่อง5ในสมัยกรุงศรีนักเรียนจำได้ไหมครับมีกองทัศน์กี่ใบใบเดียวจำได้ไหมใบเดียวนะเพิ่มมาอีก1ใบเป็น2ใบนะครับซึ่งมีทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำจดลงไปมีช่องว่างนะครับนะเสียงสูงเสียงต่ำนะครับเวลาออกเสียงแทนเขาก็จะออกเสียงตุ้มตุ้มต่อมต่อมใช่ไหมครับนะมาดูในเรื่องของวงดนตรีไทยบ้างในสมัยรัชกาลที่1นะวงดนตรีไทยเพิ่มเครื่องดนตรีอีก2ชนิดคือระนาดไม้และระนาดแก้วนักเรียนดูจากรูปภาพนะครับเดิมทีมโหรีเป็นไงไม่ได้มีระนาดใช่ไหมครับจากสมัยกรุงศรีอยุธยานะก็ในวงมโหรีก็เพิ่มระนาดไม้กับระนาดแก้วนะจากมโหรีเครื่อง6ก็กลายเป็นวงมโหรีเครื่อง8เพิ่มอีก2เครื่องนะครับนี่นักเรียนตามทันนะทีนี้มาดูในด้านของเพลงไทยเมื่อกี้เครื่องดนตรีแล้ววงดนตรีแล้วมาดูที่เพลงในสมัยรัชกาลที่1ยังอยู่ในสภาวะสงครามป้องกันพระนครนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างเมืองใหม่ในด้านเพลงไทยจึงไม่ได้มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะทีนี้สมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับเดี๋ยวนักเรียนดูวิดิทัศน์แล้วดูซิว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะครับตั้งใจชมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกัน

ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคทองของดนตรีไทยพระราชอุทยานสวนขวาซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อฟื้นฟูฝีมือช่างและเป็นที่เสด็จประพาสกล่าวกันว่าสนุกสนานยิ่งนักโดยเฉพาะการนาฏศิลป์และดนตรีนั้นมีความพรรณนาไว้ว่าเสด็จบนพระที่นั่งเก่งทอดพระเนตรละครบ้างมโหรีบ้างสักวาดอกสร้อยบ้างเสียงร้องและเสียงขับไพเราะเป็นที่เพลิดเพลินบันเทิงพระราชฤทัยหนึ่งเนืองวงมโหรีที่กล่าวถึงก็น่าจะคลึกครื้นมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะได้นำระนาดแก้วออกแล้วเพิ่มของวงกับจะเข้เป็นวงมโหรีที่มีนักดนตรีถึง9คนที่สำคัญยิ่งพระองค์ยังมีฝีพระหัตถ์เป็นเลิศโดยทรงเครื่องสายที่เล่นยากคือซอ3สายด้วยซอคู่พระหัตถ์ชื่อสายฟ้าฟาดนอกจากเล่นได้ไพเราะแล้วยังมีความงดงามเป็นพิเศษเพราะทรงรอบรู้เกี่ยวกับการเลือกสรรวัสดุที่ใช้เช่นต้องทำจากกะโหลกมะพร้าวซอที่มีปุ่ม3ปุ่มบรรดาชาวสวนที่มีมะพร้าวพันธุ์นี้จึงช่วยกันบำรุงรักษาไว้เพราะได้รับตราภูมิคุ้มห้ามไม่ต้องเสียอากรสมพัสสอนหรืออากรสวนตลอดไปทุกวันนี้ยังมีปลูกในสวนชาวอัมพวาและที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยส่วนคันชักซอและหนังหน้าซอมีหลักฐานว่าโปรดให้หาไม้แก้วลายดีกับหนังแพะมาจากเมืองนครศรีธรรมราชครูมนตรีตราโมทผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกล่าวไว้ในการอภิปรายเรื่องพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในด้านศิลปะและวรรณคดีว่าการที่ทรงเป็นศิลปินที่เชี่ยวชาญทางซอสามสายเพราะมีพระราชฤทัยใฝ่ฝันในเรื่องดนตรีไทยโดยเฉพาะเพลงพระราชนิพนธ์แสนไพเราะบูหลันลอยเลื่อนหรือบูหลันเลื่อนลอยฟ้านั้นทรงสดับเสียงดนตรีทิพย์ในพระสุบินว่าเสด็จประพาสในอุทยานมีพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างกระจ่างไปทั่วก็มีเสียงเพลงนี้แว่วมาในอากาศจนพระจันทร์หายไปพร้อมกับเสียงเพลง

0: เมื่อตื่นพระบรรทมรับสั่งให้เจ้าพนักงานดนตรีเข้าเฝ้าเพื่อต่อเพลงจากพระสุบินไว้นับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ศิลปินโดยแท
1: ้เรียบร้อยนะครับนักเรียนชมแล้วได้ใจความสำคัญอย่างไรบ้างมีการพระราชทานอะไรครับตราอะไรครับตาภูมิคุ้มห้ามใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องดนตรีที่พระองค์ทรงบรรเลงได้ซออะไรครับซอสามสายชื่อว่าซอสายฟ้าฟาดนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับทรงมีพระปีชาสามารถในการสีซอสามสายทรงมีซอสามสายคู่พระหัตถ์ชื่อว่าซอสายฟ้าฟาดจดลงไปในใบความรู้ได้เลยนะตรงช่องว่างนักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะครับพระองค์ยังทรงตรากฎหมายตราภูมิคุ้มห้ามเว้นภาษีสวนมะพร้าวซอที่มีลูกมะพร้าวซอนะครับสำหรับนำมาใช้เป็นกะโหลกซอสามสายนะครับซึ่งก็นับเป็นการส่งเสริมการปลูกมะพร้าวซอเพื่อการดนตรีไทยโดยแท้นะครับมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องดนตรีอีกชิ้นที่สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือ2หน้านักเรียนเขียนลงไปกลอง2หน้านะกลอง2หน้านะครับเนื่องจากการขับเสพาเป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้นนะครับแต่เดิมการขับเสพาไม่มีวงดนตรีเข้ามาบรรเลงประกอบนะครับมีแต่เพียงการขับเป็นทำนองอย่างเดียวนักเรียนเคยเห็นใช่ไหมครับเวลาคนขับเสพาก็จะมีกลับเสพาไปด้วยใช่ไหมครับนะพอมาในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยก็มีการนำวงปีพาทเข้ามาบรรเลงประกอบการขับเสพาเพื่อขั้นเวลาให้คนขับเสพาได้พักฉะนั้นนักเรียนทราบแล้วว่าจุดประสงค์ของวงเสพาคือขั้นเวลาให้ใครครับให้คนขับเสพาได้พักนั่นเองนะครับก็มีการบรรเลงดนตรีขั้นนะครับแล้วก็คิดทำนองร้องขึ้นในบางบทบางตอนที่เหมาะสมเพื่อนำมาขับร้องแล้วก็ให้ปีพาทย์บรรเลงรับนะครับนะแล้วก็มีผู้คิดค้นกลองสองหน้าขึ้นใช้แทนตะโพนนะครับกับกลองทัดนะครับเพื่อไม่กลบเสียงร้องนั่นเองนะครับวงดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่2ภายหลังวงมโหรีเนี่ยภายหลังใช้จะเข้แต่ก่อนวงมโหรีใช้อะไรครับกระจับปีใช่ไหมครับก็มาเปลี่ยนเป็นจะเข้แทนกระจับปีแล้วก็ใช้ของวงแทนพระนาฏแก้วรวมถึงมีการนำวงปีพาทย์เครื่อง5บรรเลงประกอบการขับเสพาด้วยเพื่อขั้นเวลาอย่างที่นักเรียนได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจึงมีพระราชดำริให้มีปีพาทย์รับเสพาเป็นเหตุให้เรียกชื่อวงนี้ว่าวงปีพาทย์เสพาวงปีพาทย์เสพามาจากบรรเลงเพื่อขั้นเวลาการขับเสพานั่นเองนะง่ายๆเลยนะครับส่วนเพลงไทยเมื่อกี้เรื่องของวงแล้วใช่ไหมครับต่อมาเรื่องของเพลงไทยทรงพระราชอิทธิพลเพลงไทยที่มีความไพเราะเป็นที่รู้จักกันในวงการดนตรีไทยนะครับบรรเลงต่อมาจนถึงปัจจุบันเลยก็คือเพลงบุหลันลอยเลื่อนนะครับอันนี้ก็หรือว่าเป็นเพลงทรงพระสุบินนะครับเมื่อตื่นจากบรรทมแล้วจึงต่อให้กับเจ้าพนักงานนะครับฉะนั้นแล้วเพลงบุหลันลอยเลื่อนนี่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นานมากนะครับเรียบร้อยนะนักเรียนเลคเชอร์ลงไปในใบความรู้เรียบร้อยนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเครื่องดนตรีไทยนักเรียนอยู่จากรูปภาพอะไรครับระนาดทุ้มกับของเล็กก่อนหน้านี้เราเอ่ยถึงระนาดทุ้มกับของวงเล็กไหมครับไม่ได้เอ่ยเลยใช่ไหมครับยังไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนเพิ่งจะมาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะครับมีการประดิษฐ์ระนาดทุ้มเพื่อให้คู่กับระนาดทุ้มคู่กับอะไร

ดนั่นเองของวงเล็กให้คู่กับของวงใหญ่จากวงปีพาทเดิมนะครับระนาดทุ้มคู่กับของระนาดเอกของวงเล็กคู่กับของวงใหญ่ส่วนวงดนตรีเมื่อคิดระนาดทุ้มกับของวงเล็กขึ้นมาแล้วก็เอาไปเพิ่มใส่วงดนตรีวงมโหรีเครื่องแปดนะครับใช้ชิงแทนกระพวงเพื่อให้เสียงจังหวะดังขึ้นเพิ่มฉาบเข้าไปในวงนะมีการเพิ่มเครื่องดนตรีเข้าไปจนกลายเป็นวงมโหรีนะครับจากนั้นนำระนาดแล้วก็ของวงเล็กมาผสมให้เข้าคู่กับระนาดเอกกับของวงใหญ่นะครับในวงปีพาทเครื่อง5แล้วก็ปีนอกมาผสมอีกหนึ่งราวให้คู่กับปีในนะครับจึงเรียกว่าวงปีพาทเครื่องคู่นะครับทำให้เกิดความสมบูรณ์ในเรื่องของเสียงเดิมปีในมีอยู่แล้วนะครับที่ประดิษฐ์มาคือประดิษฐ์มาระนาดทุ้มกับของวงเล็กเออนะแต่พอมาเป็นวงปีพาทเครื่องคู่เป็นไงดูจากรูปภาพนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับระนาดทุ้มคู่กับระนาดเอกของวงเล็กคู่กับของวงใหญ่ปีนอกคู่กับตะโพนกับกองทัดเขาคู่กันอยู่แล้วด้านหลังก็เป็นเครื่องประกอบจังหวะทั้งหมดฉะนั้นแล้ววงนี้จะเรียกว่าวงปีพาทถูกต้องวงปีพาทเครื่องคู่เมื่อกี้นี่เองระนาดทุ้มคู่กับระนาดเอกของวงเล็กคู่กับของใหญ่ปีนอกคู่กับปีในนะครับนะพัฒนามาจากวงปีพาทเครื่อง5ส่วนเพลงไทยเพลงไทยนะครับก็มีการแต่งขยายเพลง2ชั้นเป็นเพลง3ชั้นนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่4นะครับนักเรียนมาดูที่เครื่องดนตรีไทยนักเรียนเห็นเครื่องดนตรีอะไรบ้างระนาดเอกเหล็กกับระนาดทุ้มเหล็กเคยเอ่ยถึงมาก่อนหน้านี้ไหมครับไม่เคยเลยใช่ไหมครับเพิ่งจะมีในสมัยนี้นะครับมีการสร้างดนตรีขึ้นมาใหม่นักเรียนจดลงไปในใบความรู้ได้นะครับสร้างใหม่ให้มีเสียงดังกังวานมากขึ้นโดยทรงใช้หลักการกำเนิดเสียงจากเครื่องเคียร์หวีเหล็กนักเรียนอาจจะเคยเห็นที่เป็นแบบเป็นเฟืองกลมๆแล้วก็หมุนไปแล้วมีเสียงแล้วก็มีตุ๊กตาเต้นรำใช่ไหมครับนี่แหละได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวนี้แหละครับมาดัดแปลงเป็นระนาดทองหรือระนาดเอกเหล็กแล้วก็ระนาดทุ้มเหล็กนะแล้วก็นำไปผสมในวงดนตรีต่อไปนะครับนะมีเพิ่ม2เครื่องนะครับเพิ่ม2เครื่องทีนี้พออยู่ในวงจากวงปีพาทเครื่องคู่พออยู่ในวงปุ๊บเอามาใส่ระนาดเอกเหล็กกับระนาดทุ้มเหล็กเป็นวงปีพาทเครื่องใหญ่นะครับเป็นวงปีพาทเครื่องใหญ่ส่วนเพลงไทยนะครับก็นิยมแต่งเพลงประเภททยอยแล้วก็เพลง3ชั้นนะครับนะอันนี้นักเรียนไฮไลท์จุดสำคัญไว้ในใบความรู้เลยนะครับนิยมแต่งเพลงประเภททยอยแล้วก็เพลง3ชั้นนะครับนอกจากนี้ครูมีแขกยังได้คิดแต่งเพลงเดี่ยวขึ้นเป็นเพลงทยอยเดี่ยวนะเขียนลงไปเพลงทยอยเดี่ยวนะครับมีเพิ่มมานะครับเพื่อใช้เป็นเพลงสำหรับเดี่ยวปีอวดฝีมือเฉพาะตัวแล้วก็เริ่มนิยมแต่งเพลงเดี่ยวกันเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับนะครับเริ่มมีเพลงเดี่ยวนะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนักเรียนเคยเห็นเครื่องนี้ไหมครับเรียกว่าของหุยของหุยก็นักเรียนดูสังเกตใช่ไหมจะเหมือนมงใบใหญ่ใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นตามวัดใช่ไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าของนะครับนะเอามาเรียงนะครับตามลำดับเสียง7ใบ7เสียงนะครับมีการผสมวงปีพาทเ

ขึ้นโดยการปรับปรุงเครื่องดนตรีชนิดใหม่เข้าผสมคือนำของหุยหรือของชาย7ใบมาเทียบเสียงให้ได้7เสียงนะครับแล้วก็แขวนเรียงรอบตัวผู้ตีเรียกว่าของหุยฉะนั้นแล้วคนตีจะไปนั่งอยู่ตรงไหนลูกนั่งอยู่ข้างในใช่ไหมนะครับ แล้วก็กลองอีกกลองหนึ่งหน้าตาคล้ายกับกลองอะไรหน้าตาคล้ายกับตะโพนแต่ว่าเอามาตั้งเป็นท่าตั้งแบบนี้กลายเป็นกลองตะโพนนะครับทรงนำตะโพนไทย2ลูกถอดเท้าออกแล้วตั้งขึ้นตีเสียงทุ้มต่ำเรียกว่ากลองตะโพนจริงๆแล้วกลองตะโพนแทนอะไรครับนักเรียนดูจากตำแหน่งแทนอะไรครับถูกต้องแทนกลองทัศน์นั่นเองนะครับเพราะว่ากลองทัศน์เสียงดังไหมครับดังแต่ว่าพอมาใช้กลองตะโพนปุ๊บเสียงก็จะซอฟลงยิ่งขึ้นนะครับจะใช้กับวงใช้กับวงอะไรเดี๋ยวเราไปศึกษากันนะครับวงอะไรต่อไปเครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งคือขลุ่ยอู้จะคล้ายๆกับขลุ่ยเพียงอแต่เราจะใหญ่กว่านะครับนะขลุ่ยขนาดใหญ่เรียกว่าขลุ่ยอู้นะครับทีนี้มาดูวงดนตรีเมื่อกี้คุณครูบอกว่าเอาพอมีกลองตะโพนมาจะอยู่ในวงปีพาทดึกดำบรรพ์ถูกต้องนะครับนะจากรูปภาพตำแหน่งเครื่องดนตรีเนี่ยอาจจะแบบสลับกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าให้นักเรียนดูว่ามีเครื่องอะไรบ้างนะครับส่วนเพลงไทยก็ปรากฏเพลงทางกรออันนี้ไฮไลท์ไว้เลยปรากฏเพลงทางกรอเป็นครั้งแรกอาทิเช่นเพลงขมิ้นไซโยกนะนักเรียนเคยฟังไหมครับเพลงขมิ้นไซโยกนะครับแล้วก็มีการนำเพลงหลายๆเพลงที่มีความสอดคล้องในด้านอัตราจังหวะทำนองสำเนียงมาเรียงต่อกันเป็นตับเพลงไฮไลท์ไว้เลยเกิดเพลงทางกรอและตับเพลงนะนักเรียนจดหายใจความสำคัญลงไปบ้างหรือยังจดแล้วนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นักเรียนไปดูที่ใบงานของเรานะหยิบใบงานที่3ขึ้นมาใบงานที่3ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนแผนผังความคิดสรุปความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งระบุเรื่องของอะไรบ้าง1เครื่องดนตรี2วงดนตรีแล้วก็บทเพลงนะว่าที่เราศึกษาการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใบงานที่นักเรียนจะได้รับนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นใบงานที่3นะครับแผนผังความคิดสรุปความรู้วิวัฒนาการดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะครับถ้านักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับยังไม่ได้รับก็ติดต่อรับได้ที่คุณครูที่ควบคุมนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางนะครับได้รับเรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้วเริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับสงสัยตรงไหนยกมือถามครูได้ส่วนนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับถ้าสงสัยสามารถถามคุณครูที่ควบคุมได้เลยนะครับพร้อมแล้วเริ่มลงมือเลย

0: นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันในวันนี้นะครับคำถามทบทวนเครื่องดนตรีไทยที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยช่วยกันตอบสิครับดังๆมีกลองกองสองหน้ากองอะไรอีกมีระนาดเรียงตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1ดีกว่ารัชกาลที่1เกิดอะไรขึ้นกองอะไรลูกกองทัศใช่ไหมครับรัชกาลที่2กลองสองหน้ารัชกาลที่3ล่ะมีระนาดทุ้มกับของวงเล็กนะครับรัชกาลที่4มีระนาดเอกเหล็กระนาดทุ้มเหล็กแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่5มีอะไรครับของหุยของหุย7ใบใช่ไหมนะครับนักเรียนจะจำได้ส่วนในเรื่องของวงดนตรีล่ะวงดนตรีที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5มีวงอะไรบ้างรัชกาลที่1วงมโหรีเครื่อง8รัชกาลที่2
1: วงป
0: ี
1: พา
0: เสภาวงปีพาเสภาถูกต้องรัชกาลที่3
1: วงป
0: ี
1: พา
0: เครื่องเครื่องคู่รัชกาลที่4ถูกต้องวงปีพาเครื่องใหญ่รัชกาลที่5ถูกต้องนะครับวงปีพาดึกดำบรรพ์นะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะตอบถูกเช่นเดียวกันนะส่วนบทเพลงไทยล่ะรัชกาลที่1ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่มีบทเพลงเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับรัชกาลที่2เพลงบูหลันลอยเลื่อนใช่ไหมครับรัชกาลที่3ล่ะรัชกาลที่4เพลงอะไรนะครับ
1: เพลงทยอย
0: ใช่ไหมเกิดเพลงประเภทเพลงทยอยรัชกาลที่5เพลงทางกลอเมื่อกี้ครูบอกว่าเกิดในสมัยนะครับเปลี่ยนเป็นรัชกาลที่5นะครับเกิดเพลงทางกลอขึ้นถูกต้องนะนักเรียนน่าจะได้นะครับต่อไปสิ่งที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องทำก็คือกลับไปเติมเต็มใบงานให้เรียบร้อยนะครับต่อจนถึงรัชกาลปัจจุบันเลยนะครับไปศึกษาเพื่อที่ในสัปดาห์ถัดไปจะทำกิจกรรมเราจะไม่นำใบงานมาทำแล้วนะครับเราจะเอาใบงานที่นักเรียนได้ทำเรียบร้อยแล้วมาทำกิจกรรมกันในสัปดาห์หน้าเข้าใจนะครับโอเคนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางน่าจะเข้าใจเช่นเดียวกันนะครับส่วนในสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของวิวัฒนาการดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์และสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่3แล้วก็ใบความรู้ที่3ด้วยเช่นเดียวกันก็ที่เราได้รับในวันนี้สัปดาห์หน้านำมาด้วยเพื่อมาทำกิจกรรมในชั้นเรียนกันนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับพบกันในสัปดาห์ถัดไปอย่าลืมกลับไปเติมเต็มใบงานใบความรู้ทบทวนอะไรให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
4: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง จากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
3: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
4: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
5: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกและก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
4: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
6: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
7: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
4: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาส

0: ทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
1: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
2: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
3: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อดำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
0: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
4: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสัมอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
5: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
6: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
3: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กลับมาพบกันกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราลองมาติดตามไปพร้อมกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนก็คือการหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์นั่นเองค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะมี2ข้อนะคะข้อแรกก็คือเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายหน้าที่ของหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมหรือยีนได้ข้อที่2นักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมได้นั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมกันนั้นนะคะเราจะต้องใช้ความรู้ที่อยู่ในชั่วโมงที่แล้วที่เราได้ทำกันมานะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ร่วมกันดีกว่าค่ะครั้งที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับโอกาสการเข้าคู่ของแอลลีลซึ่งครูเนี่ยจะมีลูกปัดให้นักเรียนกลุ่มละ2แก้วแล้วให้นักเรียนได้จับนะคะจำนวนทั้งสิ้น100ครั้งนะคะแล้วจากนั้นก็ให้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วหาค่าเฉลี่ยแล้วก็อัตราส่วนอย่างต่ำคำถามของครูก็คือเหตุใดเราจึงต้องนำผลของการหยิบลูกปัดในแต่ละกลุ่มมารวมกันแล้วคำนวณหาอัตราส่วนอย่างต่ำทำไมเราต้องเอามารวมกันเยอะๆคะนักเรียนทำไมไม่เอาผลของกลุ่มเดียวแล้วตัดสินไปเลยว่าเป็นเท่าไหร่อ้าวใครจะตอบครูกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะ
1: จะได้แม่นยำมากขึ้นครับ
0: เพื่อให้ผลมันแม่นยำมากขึ้นใช่ไหมคะอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่4ด้วยค่ะนะคะอย่างที่เพื่อนตอบเลยค่ะนักเรียนก็เพื่อให้ผลการทดลองเนี่ยมันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งถ้าเราทำในจำนวนที่มากๆนะคะมันก็จะเพิ่มความแม่นยำเหมือนกับการทดลองของเมนเดลไงคะนักเรียนที่เขาต้องทำเยอะๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปนะคะก็คือถ้าการหยิบลูกปัดจากกล่องพลาสติกพร้อมกันแล้วนำลูกปัดมาเข้าคู่กันเนี่ยเปรียบเสมือนการเข้าคู่กันของแอลลีลในการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ต้นถั่วที่เกิดจากการผสมในกิจกรรมนี้จะมีลักษณะเช่นใดบ้างและมีอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์เป็นอย่างไรนะคะคำถามของเรานะคะนำกิจกรรมที่เราทำในครั้งที่แล้วคือการหยิบลูกปัดว่ามันเปรียบเสมือนการเข้าคู่ของแอลลีลในเซลล์สืบพันธุ์แล้วมาเชื่อมโยงกับว่าถ้าเป็นต้นถั่วล่ะที่เกิดจากการผสมพันธุ์ในครั้งนี้จะมีลักษณะเช่นใดบ้างและมีอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์เป็นอย่างไรนะคะครูขออนุญาตให้นักเรียนดูสิ่งที่เราได้ทำในครั้งที่แล้วนะคะอันนี้คือผลการทำกิจกรรมของเรานะคะเราได้ลูกปัดสีแดงกับสีแดงนะคะสีแดงกับสีขาวแล้วก็สีขาวกับสีขาวอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน1ต่อ2ต่อ1โดยลูกปัดเม็ดสีแดงอะค่ะเขาให้เป็นตัวทีใหญ่ส่วนเม็ดสีขาวเขาให้เป็นตัวทีเล็กดังนั้นพอเราหยิบลูกปัดได้เป็นสีแดงกับสีแดงมันจึงเป็นทีใหญ่ทีใหญ่พอเป็นแดงกับขาวก็เป็นทีใหญ่ทีเล็กใช่ไหมคะแล้วขาวกับขาวล่ะคะทีเล็กทีเล็กถ้าเกิดว่าเป็นการเข้าคู่ของแอลลีลแล้วพูดถึงต้นถั่วความสูงของต้นถั่วละกันนะคะถ้าเกิดว่าแดงแดงทีใหญ่ทีใหญ่เราจะได้ถั่วต้นแบบไหนคะนักเรียนฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏออกมาจะเป็นต้นถั่วต้นสูงถูกต้องค่ะแล้วทีใหญ่ทีเล็กหรือแดงขาวล่ะคะจะเป็นถั่วต้นก็ยังเป็นต้นสูงอยู่นะคะแล้วถ้าเป็นสีขาวกับสีขาวล่ะคะหรือทีเล็กทีเล็กก็จะเป็นต้นเตี้ยนะคะเอาละค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างต้นสูงต่อต้นเตี้ยล่ะจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นเท่าไหร่คะอัตราส่วนของฟีโนไทป์ก็คือระหว่างต้นสูงต่อต้นเตี้ยจะเป็นเท่าไหร่คะในกลุ่มที่2ลองตอบครูซิให้ครูได้ยินเสียงดังฟังชัดนะคะเป็นเท่าไหร่คะใช่เลยค่ะ
2: อัตราส่วน3ต่อ1ครับ
0: อัตราส่วนระหว่างต้นสูงกับต้นเตี้ยจะเป็น
2: 3ต่อ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็คุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะรวมถึงสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนวันนี้นะคะเรา

3ต่อ1อ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่2ค่ะนะคะอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์นะคะนักเรียนระหว่างถั่วลันเตาต้นสูงและถั่วลันเตาต้นเตี้ยนะคะก็จะเป็นอัตราส่วน3ต่อ1นั่นเองมีใครงงไหมคะว่าทำไมเป็น3ต่อ1วิธีการง่ายๆนะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางที่อาจจะยังงงอยู่นะลองมาดูไปพร้อมกันก็คือสมมุติว่าเราจะต้องหาอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์นะคะนักเรียนเราก็เอาข้อมูลของจีโนไทป์ด้านบนมาคิดได้เลยถั่วลันเตาต้นสูงจะมีกี่แบบถ้าเป็นอันนี้เราตอบครูเองว่าทีใหญ่ทีใหญ่นะคะได้ต้นสูง1ส่วนและนะคะส่วนสีแดงขาวหรือทีใหญ่ทีเล็ก2ส่วน1บวก2เป็น3นะคะแสดงว่าเราจะได้ถั่วต้นสูง3ส่วนแล้วก็ต้นเตี้ยอีก1ส่วนนั่นเองเป็น3ต่อ1นะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะอันนี้เนี่ยเราใช้วิธีการหยิบลูกปัดใช่ไหมคะนักเรียนในการหาโอกาสการเข้าคู่ของแอนลิวนะคะเราลองเสนอวิธีอื่นๆในการคำนวณอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ให้ครูได้ไหมทำยังไงได้บ้างถ้าไม่ใช่การหยิบลูกปัดทำยังไงได้บ้างคะนักเรียนบางคนบอกว่ามีวิธีอื่นอีกค่ะครูเช่นเป็นวิธีการไหนคะนักเรียนบางคนบอกทอยเหรียญไหมคะครูหรือมีแบบอื่นอีกไหมสมมุติว่าเราไม่มีเหรียญเลยเราต้องวิธีอื่นมีอีกไหมคะวันนี้นะคะครูกวางจะพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะไปเรียนรู้นะวิธีที่เราจะสามารถหาโอกาสนะคะการเข้าคู่ของแอนลิวง่ายๆเลยนะคะแบบไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะว่าจะต้องทำอย่างไรเราลองมาดูกันนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีคือใบความรู้ที่1ค่ะการคำนวณหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์โดยใช้แผนภาพนะคะเอกสารนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะครูเนี่ยอยากให้นักเรียนลองศึกษาดูนะคะว่าในใบความรู้นี้เนี่ยเขาได้เสนอแนวทางหรือวิธีการอื่นๆนะคะในการหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์อย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้เวลาศึกษาแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะนักเรียน

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะได้ศึกษาใบความรู้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะโดยใช้การทดลองของเมนเดลค่ะไปดูกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าครูเนี่ยนะคะนำผลการทดลองของเมนเดลเนาะมาดูครูลองเลือกมา1อย่างก็คือสีของดอกถั่วลันเตานะคะครูพบว่าเมนเดลนำต้นถั่วลันเตาดอกสีม่วงพันแท้มาผสมพันกับต้นถั่วดอกสีขาวพันแท้แบบนี้นะคะนักเรียนสิ่งที่เราเห็นภายนอกอันนี้เราเรียกว่าฟีโนไทป์ถูกต้องไหมทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าครูกวางกำหนดล่ะโดยกำหนดให้ A ใหญ่แทนแอลลิวที่ควบคุมดอกถั่วลันเตาสีม่วงและ A เล็กแทนแอลลิวที่ควบคุมดอกถั่วลันเตาสีขาวนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะจำได้ว่าอันไหนครูสอนไปแล้วว่าอันไหนที่มันเป็นแอลลิวเด่นอันไหนที่เป็นแอลลิวด้อยรู้ไหมคะถ้าเกิดว่าครูให้ข้อมูลแบบนี้รู้นะคะ A ใหญ่จะเป็นแอลลิวอะไรคะนักเรียนแอลลิวเด่นนะจำไว้นะคะนักเรียน A พิมพ์ใหญ่หรือพยัญชนะภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่จะแทนแอลลิวเด่นส่วนพิมพ์เล็กจะแทนแอลลิวด้อยโอเคดังนั้นอันนี้ A ใหญ่ก็จะเป็นแอลลิวเด่นควบคุมดอกถั่วลันเตาสีม่วง A เล็กแทนแอลลิวด้อยควบคุมดอกถั่วลันเตาสีขาวอันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นถั่วลันเตาพันแท้ดอกสีม่วงเรารู้ได้ทันทีว่าจีโนไทป์ของมันคืออะไรจีโนไทป์ของดอกอันนี้ค่ะ A ใหญ่ A ใหญ่ส่วนดอกสีขาวพันแท้ล่ะเป็นอะไรคะนักเรียน
1: A เล
0: ็กกับ A เล็กถูกต้องไหมคะเดี๋ยวครูจะเขียนไว้ให้นะคะเราจะได้ไม่งงว่าเมื่อกี้เราตอบอะไรเขียนทับไปเลย A ใหญ่ A ใหญ่ส่วนนี้เป็น A เล็ก A เล็กเอาล่ะทีนี้เราได้ตัวจีโนไทป์ของถั่วลันเตาดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวพันแท้แล้วเราไปดูกันต่อนะคะว่าทำอะไรต่อไปทีนี้เนี่ยเราได้จีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่มาใช่ไหมนักเรียนเมื่อกี้คือ A ใหญ่ A ใหญ่กับอะไรนะคะ A ใหญ่ A ใหญ่กับ A เล็ก A เล็ก A ใหญ่ A ใหญ่ย้ำอีกรอบคือดอกต้นถั่วลันเตาที่มีดอกสีม่วงพันแท้แน่นอนนักเรียน A ใหญ่ A ใหญ่นะแล้ว A เล็ก A เล็กล่ะคะนักเรียนคือต้นถั่วที่มีดอกสีขาวพันแท้เหมือนกัน A พันแท้เนี่ยเราเรียกอีกชื่อนึงว่าอะไรนะโฮโมไซกัสนะคะนักเรียนนะเมื่อเราได้จีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่นักเรียนต้องทำอะไรต้องแยกเซลล์สืบพันธุ์วิธีการก็ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนเราก็ใส่วงกลมแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวแอลลิวลงไปทั้งของดอกสีม่วงพันแท้แล้วก็ดอกสีขาวพันแท้เลยนะคะแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนนะคะนักเรียนต้นทางก็เหมือนกันถ้าอยากจะจดบันทึกไว้ก็จดบันทึกไว้ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อเราแยกเซลล์สืบพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะคะต้นถั่ว2ต้นนี้เนี่ยนะคะมันจะต้องมีการผสมพันธุ์กันใช่ไหมคะเราก็จะใช้นะคะการโยงนะคะเส้นระหว่างเซลล์สืบพันธุ์นะครูขอเรียกตัวนี้เป็นพ่อแล้วก็อันนี้เป็นแม่นะคะโยงเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะจีโนไทป์ของรุ่นลูกแบบที่1ก็จะเป็นอะไรคะนักเรียน A ใหญ่กับ A เล็กนะคะเราก็ดึงมาเขียนเลยจากของพ่อ1ของแม่1นะคะค่ะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางช่วยครูตอบนะอันนี้ได้เป็นอะไรคะ
1: A ใหญ
0: ่ A ใหญ่ A เล็กนะคะต่อไปค่ะ
1: A ใหญ่
0: สุดท้ายค่ะ
1: A
0: A ใหญ่กับ A เล็กนะคะทีนี้เราได้จีโนไทป์ของรุ่นลูกแล้วเราได้กี่แบบนักเรียน A กี่แบบคะได้แบบเดียวนะคะนักเรียนก็คือ A ใหญ่ A เล็กเนาะเราได้จีโนไทป์แบบเดียวแล้วฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏออกมาล่ะคะจะเป็นแบบไหน จะเป็นดอกสีเราจะได้ดอกสีม่วงทุกต้นไหมคะนักเรียนทุกต้นเลยถูกไหมเพราะว่าเราได้จีโนไทป์คือ A ใหญ่ A เล็กทั้งหมดดังนั้นดอกสีม่วงทุกต้นค่ะนักเรียนเอาละค่ะตรงนี้นะคะแล้วมันตรงกับผลการทดลองของเมนเดลไหมที่เมนเดลปลูกต้นถั่วตรงไหมคะนักเรียนตรงไหมคะตรงเลยคือลูกรุ่นที่หนึ่งจะได้ถั่วลันเตาดอกสีม่วงทั้งหมดแต่ลูกรุ่นที่2ที่เกิดจากการผสมลูกรุ่นที่1เข้าด้วยกันกับมีทั้งดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวถ้าเราได้ศึกษาในใบความรู้เราจะพบว่าถ้าเรานำมาเขียนแผนภาพเอาลูกรุ่นที่1มาผสมกันเองก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็กใช่ไหมคะผสมพันธุ์กับ A ใหญ่ A เล็กพอเขียนแผนภาพออกมาเราจะเห็นว่ามันจะได้ทั้งถั่วที่มีดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวออกมาเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อเราพูดถึงพืชก็คือถั่วลันเตานะเราอาจจะรู้สึกว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ปีกอย่างนี้เช่นไก่ใกล้ตัวเรานะคะเราพูดถึงฟีโนไทป์ของมันเนี่ยนะคะเราสามารถดูแล้วตอบครูได้ไหมว่าฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏให้เห็นของไก่ตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทาง1นาทีเขียนในสมุดให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเดี๋ยวจะเริ่มจับเวลาแล้วนะเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมนะคะเอาละค่ะนับ1 2 3จับเวลาค่ะ

เอาหมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนนะคะวางปากกาได้เดี๋ยวเราจะให้นะคะแต่ละกลุ่มเนาะลองเลือกนะคะฟีโนไทป์มาเขียนที่หน้าห้องนะคะแล้วก็กลุ่มไหนที่มาก่อนได้เขียนก่อนเนาะกลุ่มอื่นๆก็มาเขียนห้ามซ้ํากับกลุ่มที่เขียนไปก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะนักเรียนก็ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนด้วยเหมือนกันนะคะว่าลักษณะที่ปรากฏออกมาเนี่ยเราเขียนถูกต้องไหมนะคะเอาละค่ะกลุ่มแรกที่จะนํามาเขียนใครดีกลุ่มที่3นะคะเชิญเลยค่ะดูนะทุกคนช่วยดูนะว่าถูกหรือเปล่านะคะมีปากแหลมได้ไหมคะนักเรียนเป็นฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏให้เราเห็นของไก่ไหมคะถูกต้องปรบมืออกลุ่มที่3ไปแล้วกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีเอ่ยกลุ่มที่2เชิญค่ะห้ามซ้ำกับกลุ่มที่3นะ

มีหางยาวถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกปรบมือเชิญค่ะต่อไปกลุ่ม2กลุ่ม3ไปแล้วกลุ่มอื่นกลุ่มที่4มาแล้วค่ะเชิญเลยค่ะจะต้องไม่ใช่ปากแหลมและหางยาวนะเอาเป็นอย่างอื่นเนาะ

เดี๋ยวกลุ่มที่4เขียนแล้วนะคะว่าเท้าของไก่มีเล็บ3เล็บมีเล็บ3เล็บนะนักเรียนจริงไหมคะจริงนะอ่ะต่อไปกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะมาเขียนเลยค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่5นะคะเพื่อนบอกว่ามันมีตัวสีน้ำตาลดำก็คือสีขนถูกไหมนักเรียนสีของขนมันนะคะจริงๆมันมีสีอื่นนอกจากสีน้ำตาลกับสีดำไหมมีอีกเนาะนะคะแต่นี้ถือว่าเพื่อนของเราเขียนไว้ส่วนหนึ่งละกันต่อไปกลุ่มที่1กลุ่มสุดท้ายแล้วเชิญเลยค่ะใครก็ได้ค่ะ

คค่ะงอนสีแดงอ่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างฟีโนไทป์ของไก่นะคะที่เราได้เห็นในภาพไปนะคะไม่รู้ว่านักเรียนปลายทางนะอาจจะเห็นแบบเดียวกับเพื่อนต้นทางหรืออาจจะมีแตกต่างมากกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจากไก่คือใช่หมดเลยนะคะสามารถปรึกษากับครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อเราพูดถึงฟีโนไทป์ไปแล้วนะคะหรือลักษณะที่ปรากฏออกมานะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มีฟีโนไทป์เหมือนกันจะมีจีโนไทป์เหมือนกันหรือไม่จากภาพก็คือเป็นไก่คราวนี้มีหลายตัวเลยนะคะถ้าเมื่อกี้จากที่เพื่อนเราเขียนคืองอนสีแดงงอนสีแดงทุกตัวเลยอ่ะก็คือมีลักษณะเหมือนกันที่ปรากฏออกมาเราเห็นเหมือนกันคือฟีโนไทป์แต่ถ้าถามต่อไปว่าแล้วจีโนไทป์เหมือนกันไหมนักเรียนไม่เหมือน 100% เลยไหมหรือยังไงอาจจะเหมือนก็ได้หรืออาจจะไม่เหมือนก็ได้นี่คือคำตอบของเรานะคะต่อไปแล้วจีโนไทป์ของพ่อแม่ล่ะคะนักเรียนมันส่งผลต่อฟีโนไทป์ของลูกยังไงจีโนไทป์ของพ่อแม่ส่งผลต่อลูกอย่างไรล่ะค่ะอันนี้นะชวนคิดนะคะวันนี้เนี่ยเราจะให้นักเรียนได้ศึกษาจากกิจกรรมค่ะซึ่งอยู่ในใบงานที่1จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไรนะคะในวันนี้เราจะเอาตัวสัตว์ประหลาดนะคะสัตว์ประหลาดมาเรียนรู้กันนะว่าจีโนไทป์ของพ่อแม่เนี่ยมันจะส่งผลต่อฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏให้เห็นของลูกอย่างไรบ้างนะคะผ่านสิ่งมีชีวิตก็คือสัตว์ประหลาดนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเตรียมเอกสารนี้ไว้เลยนะคะใบงานที่1นะคะจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไรนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะทีนี้นะคะครูเนี่ยจะให้นักเรียนศึกษาตัวใบงานตัวนี้นะคะรวมถึงจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนศึกษาใบงานตัวนี้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะได้ศึกษาขั้นตอนในการทำกิจกรรมสนุกๆในวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวครูขอทบทวนนะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรจะได้ทำการทดลองไม่คลาดเคลื่อนนะคะเอาละค่ะสำหรับสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้ก็คือเราจะใช้เหรียญบาท2เหรียญนะคะด้านหัวจะแทนแอนลิวเด่นส่วนด้านก้อยจะแทนแอนลิวด้อยนะคะโดยเราจะต้องใช้สัญลักษณ์ตัวภาษาอังกฤษนะคะที่ให้ไว้ในตารางแทนแอนลิวเด่นและแอนลิวด้อยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนจะต้องโยนเหรียญ2เหรียญพร้อมๆกันนะคะเพื่อหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในแต่ละลักษณะของสัตว์ประหลาดจากนั้นบันทึกลงในใบงานนะคะข้อที่1ค่ะซึ่งนี่ก็คือตารางนะคะที่นักเรียนจะต้องเอามาใช้เทียบกับการโยนเหรียญของตัวเองนะคะเพื่อหาลักษณะของสัตว์ประหลาดตัวพ่อนั่นเองค่ะนี่นะคะนักเรียนก็นำลักษณะทั้งหมดนะคะที่โยนเหรียญได้มาวาดภาพนะคะแล้วเราก็กำหนดให้ตัวนั้นเนี่ยเป็นพ่อและกำหนดให้สัตว์ประหลาดอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแม่โดยมีลักษณะตามที่กำหนดในใบกิจกรรมเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางนะคะลักษณะของสัตว์ประหลาดของตัวแม่นะคะครูมีลักษณะกำหนดให้แล้วแค่เขียนจีโนไทป์ลงไปค่ะนั้นก็ให้นักเรียนนำแต่ละลักษณะของพ่อมาผสมพันธุ์กับแม่โดยจะต้องเป็นลักษณะเดียวกันเช่นเอารูปร่างของหัวของพ่อนะคะมาผสมกับรูปร่างของหัวของแม่แล้วก็เขียนแผนภาพเพื่อหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกที่เกิดขึ้นจากนั้นก็บันทึกผลค่ะนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทำกิจกรรมกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานำเสนอผลการทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเอาละค่ะนักเรียนพร้อมที่ทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามานำเสนอผลการทำกิจกรรมดีกว่านะคะลองมาดูซิว่านักเรียนห้องต้นทางของเราได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรใครจะเป็นตัวแทนนำเสนอดีคะเชิญค่ะกลุ่มที่หนึ่งนะคะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยนะคะ
1: คำถามข้อที่หนึ่งนะครับจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของแต่ละลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจีโนไทป์รูปร่างของหัวนะครับคือ AA ฟีโนไทป์คือหัวกลมครับจีโนไทป์ของจำนวนตานะครับคือ B ใหญ่ฟีโนไทป์คือ2ตาครับการมีรูจมูกจีโนไทป์คือ C ใหญ่ C เล็กฟีโนไทป์คือมีรูจมูกครับจำนวนเขาจีโนไทป์คือ D เล็ก D เล็กฟีโนไทป์คือไม่มีเขาครับจำนวนขา

0: ีโนไทป์คือ E ใหญ่ฟีโนไทป์คือ3ขาครับจำนวนแขนจีโนไทป์คือ F ใหญ่ฟีโนไทป์คือ4แขนครับและการมีฟันจีโนไทป์คือ G เล็กฟีโนไทป์คือไม่มีฟันครับข้อ2นะครับสิ่งใดกำหนดฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดในแต่ละลักษณะนะครับคือจีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดครับข้อ3เมื่อนำพ่อมาผสมพันธุ์กับแม่ลูกที่เกิดขึ้นมีอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์เป็นอย่างไรคำตอบคือเมื่อเขียนแผนภาพการผสมพันธุ์ลักษณะจำนวนตาจีโนไทป์ของลูกคือ B ใหญ่และ B เล็กครับอัตราส่วนเป็น2ต่อ2ส่วนฟีโนไทป์คือตา2ตาครับ
1: เอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากเพื่อนต้นทางหน่อยนะคะเอาละค่ะอันนี้นะคะเพื่อนนะคะก็ได้ทำกิจกรรมนะคะในการหาจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ของพ่อนะคะรวมถึงหาฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของแม่แล้วก็นำมาเขียนแผนภาพเพื่อหารูปแบบว่าจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกเป็นอย่างไรนะก็ได้ยกตัวอย่างรวมถึงได้เล่าให้เราฟังแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราขอสรุปบทเรียนเลยดีกว่านะคะว่าในวันนี้เนี่ยเราก็ได้โยนเหรียญ2เหรียญพร้อมกันมันเปรียบเสมือนโอกาสการเข้าคู่ของแอนลิวค่ะทำให้เกิดจีโนไทป์แบบต่างๆที่กำหนดลักษณะที่แสดงออกหรือฟีโนไทป์ที่แตกต่างกันเป็นผลให้สัตว์ประหลาดเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันนะคะในการหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกทำได้โดยการเขียนแผนภาพแสดงการผสมพันธุ์ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ที่มาจากจีโนไทป์ของพ่อและแม่นั่นเองค่ะซึ่งมันจะมีวิธีการเขียนแผนภาพโดยสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะ1คือเราเขียนจีโนไทป์ของพ่อและแม่ออกมาก่อนจากนั้นเราค่อยเขียนเส้นแยกแอลลีลมาอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่และสุดท้ายก็เป็นการเขียนเส้นโยงแสดงการเข้าคู่ของแอลลีลนะก็จะได้เป็นจีโนไทป์ของรุ่นลูกนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องวิธีการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1การแบ่งเซลล์แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไรและใบงานที่2ค่ะการแบ่งเซลล์ไมโทซิตและไมโอซิตเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรสุดท้ายก็คือใบความรู้เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตและไมโอซิตค่ะในวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางน่าจะสนุกกับการทำกิจกรรมนะคะเอาละค่ะครูก็ขอฝากเนื้อหาไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระ

0: ที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
1: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับ

0: ความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
1: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นักเรียนเคารพ
1: นี้เราจะทำกิจกรรมที่2นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางนะครับก่อนอื่นจากกิจกรรมที่1นะครับบอร์ดไมโครบิดที่เราใช้เราใช้ทำอะไรบ้างครับจำได้อยู่หรือเปล่าวัดอะไรบ้าง
2: ว
1: ั
2: ดอุณหภ
1: ูมิมีอะไรอีกส่งส่งสัญญาณเรดิโอสื่อสารกันวันนี้กิจกรรมใหม่เนาะก็มีให้เรามานั่งคิดดูว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องทิศอย่างแรกสมมุติว่าเราพูดถึงเสาธงมองเห็นเสาธงกันทุกคนใช่ไหมครับเสาธง

0: เสาธงอยู่ทิศไหน
1: ทิศตะวันตก
0: แล้วเรารู้ได้ยังไงทิศตะวันตกแสดงว่าต้องมีทิศตะวันออกทิศตะวันออกอยู่ทางไหนอ่ะ
1: ทางน
0: ี้รู้ได้ยังไงครับทิศตะวันออกเดาเอาเอ้าถ้าเกิดเราไม่เดาอ่ะเราจะทราบทิศแบบจริงๆว่าที่ถูกต้องเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับ
1: ด
0: ูจากพระอาทิตย์
1: ด
0: ู
1: จากโทรศัพท์
0: ดูจากโทรศัพท์มือถือเนาะโอเค
1: เ
0: ข็มทิศโอเคทีนี้ทราบหรือเปล่าว่าตัวแผงไมโครบิดของเราก็มีตัวที่สามารถทำงานเหมือนเข็มทิศได้รู้ไหมครับจากกิจกรรมที่1กรอบเล็กๆมันจะมีคำว่าคอมพาสหรือไม่ก็ตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าถ้าพูดถึงตัวเข็มทิศบนแผงไมโครบิดเนี่ยอยู่ตรงไหนมีไหมรู้หรือเปล่าถ้าเราพลิกด้านหน้าด้านหลังลองเช็คดูดีๆครับจะมีคำว่าภาษาอังกฤษว่าคอมพาสเจอไหมเจอไหม
1: เจอ
0: เจอใช่ไหมโอเคคอมพาสคิดว่าเราใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าได้อย่างเช่นเราอ้างอิงเมื่อกี้เนาะตรงไหนทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนะครับเขียนโปรแกรมเป็นไหมไม่เคยใช่ไหมครับเป็นบล็อกใหม่เนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาศึกษาใบความรู้ที่ 2.1 นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางเนาะเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเสนอคำตอบว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อ1ก็จะเป็นคำถามปกติข้อ2มีสถานการณ์ให้ด้วยนะครับก่อนเริ่มกิจกรรมที่ 2.1 นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะมีการใช้งานเข็มทิศบนไมโครบิดตอนที่เราใช้งานครั้งแรกเนี่ยครับจะต้องมีการคาลิเบตเพื่อให้ตัวไมโครบิดเนี่ยมันรับค่าตัวเข็มทิศให้ได้ก่อนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวตอนจะเริ่มคาลิเบตนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปตรงหน้าจอมันจะขึ้นคำว่า Tilt to Fill Screen นะครับก็คือหมายความว่ามันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆกลมๆนะครับเราต้องทำการขยับตัวจอภาพนะครับให้ตัวจุดสีแดงๆเนี่ยเต็มจอนะครับอย่างตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขยับซ้ายขยับขวาบนล่างไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งตัว LED สีแดงๆเนี่ยครับเต็มหมดทุกจุดนะครับถ้าครบทุกจุดแสดงแบบนี้เดี๋ยวสักครู่มันจะแสดงหน้ายิ้มนะครับเราก็จะเริ่มใช้งานตัวเข็มทิศได้แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้นักเรียนก็น่าจะสามารถทำเริ่มใบกิจกรรมที่ 2.1 ได้แล้วนะครับทำใบกิจกรรมได้ครับ

0: ไปงานเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบคำตอบดูเนาะข้อ1เนี่ยไม่ยากมากนะยากไหมครับข้อ1
1: ไม
0: ่นะโอเคเดี๋ยวลองตอบคำถามข้อ1จะมีข้อ1ข้อแรกเลยมุมอะไรเอ่ยจะอ้างอิงมุมจากทิศใดโอเคทีนี้เริ่มจากทิศเหนือไปใช่ไหมครับทีนี้ในไบโครบิดจะมีตัวคำสั่งในการหานะครับหามุมตัวนี้ชื่อคำสั่งว่า
1: compass
0: heading นะครับทีนี้เวลาจะนำไบโครบิดมาใช้ใช่ไหมครับจะต้องตรวจสอบได้เราจะใช้ด้านไหนครับด้านไหนด้านหน้าด้านด้านหน้าใช่ไหมครับที่มีโลโก้ทีนี้ในสถานการณ์เจอไหมครับวิชาลูกเสือมีไหมไม่มีมีเหรอมีลูกเสือแต่ว่าพวกเราเป็นเน้นมารีทั้งกองเลยใช่ไหมมีอย่างอื่นไหมครับยุวะอะไรมีไหมอ๋อยุวะนะครับทีนี้มีสถานการณ์ว่าถ้านักเรียนต้องทำกิจกรรมเหมือนการหาสมบัติแล้วเขาได้รับภารกิจมาจะต้องหาทิศทางให้ถูกต้องนะครับเดิมทีเราอาจจะใช้โทรศัพท์หรือว่าจะใช้ตัวเข็มทิศจริงๆถ้าเราไปประยุกต์ใช้ตัวไมโครบิดแบบนี้เ

0: ทำจริงอ่ะคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้เหรอได้จริงมีใครจะเสนอไอเดียไหมครับว่าทำจริงๆจะทำยังไงได้ยังไงอ่ะโอเค
1: สามารถนำแผงไมโครบิดมาระบุทิศทางได้ค่ะแล้วการวัดระยะทางใช้เป็นจำนวน9จากกะจากจำนวน9แทนค่ะถ้าสมมติมีการเปลี่ยนทิศทางการเดินก็ให้จัดตัววงจรไมโครบิดอีกรอบนึงแล้วก็วัดระยะจำนวน9ไปจนเสร็จภารกิจค่ะ
0: โอเคที่เพื่อนนำเสนอมาเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าเราจะใช้แผงไมโครบิดจริงๆเลยเอาบอร์ดตัวนี้ไปใช้เลยนะครับก็คือเขียนโปรแกรมให้เรียบร้อยเพื่อให้มันอ่านค่าทิศทางได้เนาะแต่ว่าเวลาวัดระยะเนี่ยเราจะใช้ง่ายๆโดยการประมาณ9ตัวเองเนาะให้ได้ตามจำนวน9แล้วก็เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางถูกไหมก็จะเช็คไมโครบิดอีกครั้งเพื่อเช็คทิศทางว่าจะต้องเลี้ยวไปทางไหนนะครับขอสรุปจากตัวใบความรู้เนาะในใบความรู้เนี่ยจะต้องมีเซ็นเซอร์เข็มทิศนะถ้าเราพลิกไปด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือบอกเลยว่าตัวเซ็นเซอร์เข็มทิศมันอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมครับโอเคหลักการของมันก็คือมันจะมีชิปเนาะเขาบอกว่ามีเป็น3แกนเนาะสื่อสารทางช่องพอร์ตอะไรเนี่ยจะอาศัยตัวชิปตัวนี้ครับจับค่าตัวคลื่นสนามแม่เหล็กของโลกเพื่อบอกทิศทางทีนี้เวลาการอ่านเมื่อกี้ที่เราสรุปกันเราก็จะไปที่เมื่อกี้บอกคอมพาสเฮดดิ้งอยู่ในบล็อกชุดไหนครับ
1: อ
0: ยู่ใน input โอเคครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็คือดึงออกมาแล้วก็โชว์ numbers เนาะโชว์ number ออกมาทีนี้เวลาจะทดสอบนะครับดูการทดสอบเราก็จะใช้ด้านที่มีโลโก้เมื่อกี้ตอบกันแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้เรียกว่า calibrate ก็คือเหมือนเป็นการปรับค่าให้ตัวแผงไมโครบิดเนี่ยทำหน้าที่เป็นเข็มทิศได้ทีนี้พูดถึงเรื่องมุมตัวคอมพาสเฮดดิ้งเนาะมุมมันก็คือคล้ายๆวงกลมอะครับเริ่มจาก0จนถึงคล้ายๆ360แต่ว่าเราจะวัดถึงแค่359องศานะครับอ้างอิงกับทิศเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับก็มีในสไลด์ด้วยก็จะมีหน้าตาแบบนี้โอเคทีนี้เวลาเราจะดูทิศเหนือนะครับก็คือจะต้องมีมุมอ้างอิงตอบในใบงานและลองเปิดหน้าใบงานดูสิครับตรงไหมทิศเหนืออ้างอิงมุมระหว่างเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะครับมีไหม
2: 360 ถึง 22องศา
0: โอเคอันนี้ก็จะได้ประมาณทิศเหนือไปนะครับทีนี้เวลาเราทำงานนะครับเราอาจจะมีการตั้งตัวแปรเพื่อเก็บค่ามุมที่เราอ่านได้มานะครับก็คือคล้ายๆกับกิจกรรมที่1เลยไปที่บล็อก variable ใช่ไหมครับสร้างตัวแปรขึ้นมาเนาะแล้วก็อ่านค่าจาก heading การจะเซตทิศเหนือเราก็ใช้ตัว if เข้ามาดักเนาะดักว่า degree ก็คือมุมที่เราตั้งค่าขึ้นมาอ่านจากตัว compass heading เนี่ยอยู่ระหว่างช่วงที่บอกมาเนาะ338องศาถึง22องศาก็คือเอียงไปได้นิดนึงเนาะโอเคเราก็จะเช็คว่าเป็นทิศเหนือแบบนี้นะครับให้มาตัวเดียวใจร้ายมากเลยให้แค่ทิศเหนือมาทิศเดียวแต่เดี๋ยวงานของเราเนี่ยเวลาเราทำนะครับดูข้อ 4.1 ถึง 4.5 มีไหมครับเราจะทำต่อในกิจกรรมที่ 2.1 นะครับโอเคเดี๋ยวจะให้นำเสนออัลกอริทึมนะครับทำใบงานต่อเลยนะครับ

0: นักเรียนทำใบกิจกรรมถึงข้อ4แล้วใช่ไหมครับ 4.3 ทำเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้ว
0: นะครับจากที่ได้ไปคราวที่แล้วเราได้ทิศเหนือไปทิศเดียวเนาะทีนี้ NE คือทิศอะไรนะ
2: ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
0: มีกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างไหมตะวันออกเฉียงเหนือใช้ค่ามุมตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร
3: ่23ถึง67องศาค่ะ
0: 23ถึง67องศาโอเคครับเดี๋ยว

0: ถ้าเป็นทิศตะวันออกพร้อมกันเลยเท่าไหร
1: ่60 ถึง 112 องศาค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณนี้ของต่อไปตะวันออกเฉียงใต้คือ
1: 113 ถึง 157 องศา
0: ก็คือเราเอามุมที่อยู่ในใบความรู้เนาะมาตอบและเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวอย่างเนี้ยไปเขียนโปรแกรมนะครับกิจกรรมที่เราจะพัฒนาต่อนะครับก็คือเราจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดนึงนอกจากหาทิศแล้วเนี่ยเราจะใช้ลำโพงเปียโซซึ่งถ้าจะเสียบลงไปกับไมโครบิดเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้เสียบไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยจะต้องมีแผงต่อเพิ่มขึ้นมาเป็นวงจรโปรเจกต์บิดเราเคยน่าจะเคยใช้ในกิจกรรมที่1และเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งนึงเนาะลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะมีสายสัญญาณของเราจะเป็น3เส้นจำได้นะครับมีอะไรบ้างลำโพงจากคราวที่แล้วมีแดงดำแล้วก็มีเส้นกลางเป็นขาวนะครับทีนี้ใครเคยมีประสบการณ์ในการเสียบตัวลำโพงเปียโซกับตัวแผงโปรเจกต์บิดบ้างมีไหมเวลาเสียบเนี่ยเราเสียบลงไปตรงๆได้ไหมครับไม่ได้มันจะต้องมีการสลับสายนิดนึงก็คือเส้นสีขาวของตัวลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะขยับสลับไปอยู่สีอะไรครับสีต่างกันจำได้ไหมบนแผงโปรเจกต์บิดจะไม่มีตัวสายตัวช่องเสียบสัญญาณสายสีขาวแต่มีสีอะไรแทนครับสีเหลืองดังนั้นสายที่จะให้ต่อเนี่ยสีมันอาจจะหลากสีนิดนึงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ให้จำได้ว่าถ้าจะมาจากลำโพงเปียโซถ้าเป็นสีดำใช่ไหมสายต่อเป็นสีอะไรไม่รู้แต่ก็ต้องโยงไปยังช่องดำถ้าเปียโซมาจากเส้นสีแดงก็โยงไปเส้นสีแดงตรงกลางเป็นสีขาวจะโยงไปเส้นไปเสียบช่องสีเหลืองใช่ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทำกิจกรรมนะครับต่อลำโพงเปียโซเนาะใช้ร่วมกันกับคราวที่แล้วได้กิจกรรมที่1สังเกตไหมกิจกรรมที่1มันจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มันสามารถส่งเสียงได้เมื่ออุณหภูมิสูงใช่ไหมครับใช้เซตอุปกรณ์นั้นได้เลยครับมีไหมตัวนี้โอเคครับมีเพื่อนต่อไปแล้วยังจำได้หรือเปล่าคราวที่แล้วหน้าตาแบบนี้เลยมีการต่อไว้แล้วด้วยนะครับ

0: สรุปของกิจกรรมนี้นะครับความรู้ที่เราได้ไปเนาะก็จะมี2เรื่องก็คือเรื่องเข็มทิศแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เราใช้งานก็คือคำสั่งแบบมีทางเลือกทีนี้เนี่ยกูจะให้นักเรียนหาคนสรุปให้ดีกว่าเอาเข็มทิศก่อนเซนเซอร์เข็มทิศใครจะสรุปให้ได้บ้างมีไหมอ่ะโอเคเข็มทิศทำงานยังไงบ้างอาศัยอะไร
1: อาศัยหลักการทำงานของสนามแม่เหล็กในการบอกทิศทางค่ะ
0: แล้วตอนใช้งาน
1: เอาด้านโลโก้วางราบกับพื้นแล้วหันหาทิศค่ะ
0: วางให้ขนานกับแนวพื้นราบเนาะแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาหาทิศใช่ไหมครับถูกต้องเนาะทีนี้เวลาเราหาทิศใช่ไหมครับเราก็ต้องเขียนคำสั่งเพิ่มเป็นคำสั่งรูปแบบไหนเขาบอกว่าเป็นคำสั่งแบบต้องมีการแบบมีทางเลือกครับโอเคครับ
2: ค่ะใช้ if นะคะแล้วก็ else ในบล็อกโลจิกนะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบทิศทางของแต่ละมุมค่ะ
0: ใช่ครับในบล็อกโลจิกจะมี if else ใช่ไหมครับแต่เรามีหลายเงื่อนไขมากดังนั้นในการเช็คเงื่อนไขถัดมาจาก if ก็เป็น else if ใช่ไหมครับเพื่อจากการหา

0: มุมในแต่ละทิศแต่ละทิศเนาะออกมาเราคิดว่าเซ็นเซอร์เข็มทิศเอาไปทำอะไรได้บ้างส่วนใหญ่แล้วจะหาทิศทางเนาะมีใครคิดออกบ้างไหมเอาไปใช้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นง่ายสุดครับบางคนเนี่ยเขาไม่อยากรู้ทิศอื่นๆเขาอยากรู้แค่ทิศเหนือของเราง่ายสุดมีเพื่อนเทสได้แล้วเมื่อกี้ก็คือเอาบล็อกเอาตัวไมโครบิดวางปั๊บสมมติถ้าเกิดเราเขียนตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับเขาต้องการแค่ทิศเหนือใช่ไหมไม่ต้องจ้องมองด้วยครับเสียบปั๊บหมุนปุ๊บทิศไหนคือทิศเหนือก็จะมีอะไรขึ้นมาเสียงดังจากที่เราทำประยุกต์ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับใช้เสียงทีนี้ข้อควรระวังของตัวการใช้ไมโครบิดเกี่ยวกับเข็มทิศเนาะก็คือเวลาจะหาจะใช้งานเนี่ยก็ต้องเอาโลโก้ขึ้นวางให้มันขนานกับพื้นเนาะเป็นทิศขนานกับพื้นราบแล้วก็เลื่อนหามุมเนาะทีนี้เวลาการใช้งานเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกไปแล้วหลักการทำงานคือมันอาศัยสนามแม่เหล็กเนาะดังนั้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อะไรที่แบบส่งคลื่นแม่เหล็กแรงๆอย่างเช่นสายไฟนะครับหรือพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นอาจจะเป็นตู้เย็นก็ได้อะไรแบบนี้เนาะโอเคครับกิจกรรมนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมถัดไปคราวหน้านะครับ
1: นักเรียนเคารพขอบคุณค่ะ
2: สำหรับกิจกรรมที่2นะคะนักเรียนก็จะได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อแสดงทิศทางที่ไมโครบิดหันไปค่ะโดยจะได้ใช้เซ็นเซอร์เข็มทิศนะคะซึ่งก็จะอาศัยหลักการตรวจจับของสนามแม่เหล็กโลกในการบอกทิศทางนะคะโดยจะเริ่มต้นทิศที่0องศานะคะแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆซึ่งทิศที่0องศาก็คือทิศเหนือนะคะดังนั้นค่ะทิศตะวันออกก็จะเป็น90องศานะคะแล้วก็ทิศใต้ค่ะ180องศาแล้วก็ทิศตะวันตกค่ะ270องศาสำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะแสดงทิศทางค่ะก็จะใช้ตัวเลขนะคะ0ถึง359นะคะในการที่จะตัดสินใจว่าจะเป็นทิศใดนะคะโดยก็จะแบ่งตัวเลขเป็นช่วงละเท่าๆกันนะคะเพื่อที่จะบอกทิศแต่ละทิศค่ะแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขหลายเงื่อนไขนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ใช้คำสั่ง if else if นะคะแล้วก็ใช้ตัวดำเนินการบูลีนและตรรกะร่วมด้วยนะคะในกิจกรรมนะคะเมื่อนักเรียนค่ะหมุนไมโครบิดไปทิศใดก็จะมีข้อความระบุทิศนั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะนักเรียนก็ยังได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะควบคุมลำโพงให้ส่งเสียงในกรณีที่หันไมโครบิดไปในทิศที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการต่อสายลำโพงค่ะนักเรียนได้เรียนมาบ้างแล้วในกิจกรรมที่1 นะคะก็จะต้องระวังให้ดีในเรื่องของการต่อสายนะคะเพราะว่ามีขั้วสำหรับเชื่อมต่อดังนั้นนะคะให้สังเกตสัญลักษณ์บนแผงวงจรโปรเจกต์บิดนะคะแล้วก็ขั้วต่อของสายลำโพงให้ตรงกันนะคะและสำหรับในการตรวจสอบทิศทางนะคะให้หันไมโครบิดไปในแนวราบค่ะแล้วก็อย่าลืมแคลิเบรตไมโครบิดก่อนการใช้งานนะคะ

0: ืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ 1. เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

0: วกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
1: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
2: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
1: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
3: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
4: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
5: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
6: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
7: ทำให้มีรายได้พิเศษเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
8: เพราะว่าพ่อแม่กับมดแต่ทำมาหากินแบบมีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
9: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
10: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
11: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
1: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชโบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียน

0: หรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
1: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
2: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
2: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: วาทะส่วนหนึ่งของหัวหน้าเผ่าดูวามิชในปี1855กล่าวถึงแก่นความเชื่อสูงสุดของชนพื้นเมืองเรื่องของบรรพบุรุษและผู้สร้างพวกเขาเชื่อท้องฟ้าคือพ่อผืนดินคือแม่ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากพระแม่ธรณีหรือ Mother Earth ผู้สรรสร้างธรรมชาติทุกอย่างบนแผ่นดินทั้งสิ่งที่มีและไม่มีชีวิตล้วนเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษเดียวกันนี้จิตวิญญาณของชนพื้นเมืองจึงเชื่อมโยงเข้ากับธรรมชาติรอบตัวอย่างลึกซึ้งตั้งแต่เกิดจนตาย
1: The totem poles represents your spirit animals. The one at the top will be the one spirit animal you'll always have in your life. When you die, soul will become that spirit animal. They can go

0: to a bear, an eagle, a fish. They can go into a coyote, a wolf, whatever, however they live their life. That's what their spirit animal will choose them.
1: นี่คงเป็นความแตกต่างสำคัญระหว่างคนขาวและชนพื้นเมืองในเรื่องความรักและหวงแหนธรรมชาติในขณะที่คนขาวเชื่อว่าเมื่อตายแล้วจะลาจากโลกนี้ไปอยู่บนสวรรค์แต่ชนพื้นเมืองกลับเชื่อว่าพวกเขาไม่เคยจากผืนแผ่นดินของตนไปไหนแม้ตายก็จะถือกำเนิดขึ้นใหม่กลับคืนมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบนถิ่นฐานของบรรพบุรุษอีกครั้ง

0: เรายังคงเดินทางค้นคว้าเรื่องราวของชนพื้นเมืองเพิ่มเติมโดยเฉพาะแง่มุมความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษที่เคยได้ยินมาจากหลายเผ่าอย่างผู้สร้างของชาวฟอร์ดโมฮาวีชนเผ่าแห่งแม่น้ำโคโลราโด
1: We are known as our creator is Matavela. It's from the Spear Mountain of the highest peak, and you'll notice it when you drive up on towards Oatman. You'll see the mountain peaks hit one another, and that's where we come from. That's where our creator is, and we definitely were told by the creators that we protect the river, we protect our land, we protect our people. We don't hear it a lot, but it's really pronounced Pipa Aha Makav, people of the river.So continue to protect it, continue to be about it, and continue to have it in your heart because that's exactly where it comes from.
0: ผู้สร้างในคติของชนพื้นเมืองอาจเป็นอะไรก็ได้ในธรรมชาติตั้งแต่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงพืชหรือสัตว์ที่เล็กที่สุดแต่ส่วนใหญ่ผู้สร้างมักเป็นสิ่งที่ผูกติดกับดินแดนบ้านเกิดหรือวิถีชีวิตของพวกเขาเอง

0: แม้ชนพื้นเมืองทั่วอเมริกาจะมีความเชื่อเดียวกันเรื่องบรรพบุรุษผู้สร้างแต่ลักษณะพื้นที่ที่หลากหลายย่อมทำให้รายละเอียดความเชื่อของแต่ละเผ่าแตกต่างกันไปด้วย
1: Those who came before us, they had belief systems where they came from. And many different tribes will have extremely different belief systems and structures to that.
2: They are all separate. They have their certain belief systems. Many are separated in different language groups. They also have specific cultural components of family or clan development. Before science tells us whether we come from Homo sapiens and Cro-Magnon man and the Bering Strait Bridge across from Asia to the Americas, long before that, people developed their own stories. And actually, any culture around the world has its own stories of where they come from. Do they come from the mountains? Do they come from the rivers? Do they come from a hole in the ground? Those stories are valid and is important to what science tells us. And many times we still hold on to them. They give us identity. They give us a sense of being. And therefore, it's our place of origin. This is where our ancestors lived, those who came before us, only because of them that we're here.
1: So the fact that we have history means that we have to have a written record here. There's also oral traditions that you'd find amongst the native peoples. That's also valid.
0: สังคมชนพื้นเมืองอเมริกันส่วนใหญ่ไม่มีภาษาเขียนหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่ผ่านมานับพันปีตำนานเรื่องเล่าต่างๆยังคงถูกถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลายสถานที่ที่เราได้เรียนรู้กระบวนการเกิดตามหลักวิทยาศาสตร์แท้จริงแล้วยังมีหลัก

0: การกำเนิดตามตำนานของชนพื้นเมืองแฝงอยู่ด้วย
1: ก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาค้นพบแล้วก็ตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติพื้นที่นี้เดิมก็เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าหลายๆชนเผ่าอย่างที่แกรนด์แคนยอนก็จะเป็นชาวโฮปิชาวนาวาโฮส่วนบริเวณนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือชาวซาวเทิร์นไพยูตที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่ที่อยู่อาศัยแต่ว่ายังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อตำนานของชนเผ่าต่าง
2: ๆ There are still Paiutes in this area and for a long time this has been a sacred place to the Native Americans back intotime with the Native Americans in our oral history this goes back for a very long ways back when the coyote spirit called the Native Americans here because they were getting lazy and did not gather their own food they called them here to have a big feast when they turned their backs on the coyote spirit he turned them into stone and that is the Native American legend as to why these hoodoos are here

0: A little bit of the creation story for the Kaibab Paiute people is they believe that Coyote brought them here in a sack, and he dropped them off at this region, and their ancestors came out of the Grand Canyon and came to live within this area. So they believe Grand Canyon is like their starting point. That's where their culture began, where they began, and all of their traditions began. Coyote was brother of the wolf. They're the two that helped start Mother Earth. And Coyote was the one that brought the Native American people around the United States. So we believed he was carrying us in a bag, like a buckskin bag, and he was carrying us and he was just dropping different people in areas. That's what we believe.
1: หลายชนเผ่ามีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณของสัตว์ซึ่งชนพื้นเมืองให้ความเคารพในฐานะเท่าเทียมหรือเหนือกว่ามนุษย์บางครั้งจึงยังได้ยินเรื่องราวของวิญญาณสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสะท้อนออกมาทั้งในรูปแบบของโทเทมโพลหรือแม้กระทั่งเครื่องราง
2: these are fetishes they're made by people from the Zuni Pueblo they're most known for these and they represent different animals and the characteristics of those animals they're religious and ceremonial in origin
1: งานแกะสลักรูปสัตว์เหล่านี้ถูกใช้ในพิธีกรรมเพื่อบูชาผู้สร้างและเป็นการแสดงถึงสัตว์ที่มีส่วนสำคัญในวิถีชีวิตของชนเผ่านั้นๆและไม่เพียงแค่สัตว์พืชท้องถิ่นหลายชนิดก็ถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมเช่นกัน
3: This is called sweet grass. This is used more in the southern plains. This has been used for quite some time for generations and generations.
4: Sweet grass, and I keep it in my vehicle. So if I'm taking a long trip with my family, my boyfriend will burn sweet grass around our vehicle to protect us.And pray for our tires so we'll have a safe trip wherever we may be going we'll burn it inside our van everybody will be blessed and then we just set it in front on the dashboard too for protection
3: but we also use this as a way of blessing your home so what you would do is you would burn the tip of it this doesn't burn like how you would seeany other type of grass or whatnot, it doesn't burn right away. So at times you have to restart the kindling of it and then just bless your home and then bless yourself with it. And then it's just a form of blessing and prayer. Same thing with the sage also uses, it's the same purpose for that also.
0: So this is called sage. It's white sage and native people use it for a lot of different reasons, but they mainly use it for prayer. So you pick it now and you let it dry. So this is a sacred herb for the native people.
4: We call smudging. We burn this throughout our house to take out the negative vibes off our house.It could be our house, it could be in our vehicle. We also smudge in here in the trading post. We have the sage and we have the gray sage with pinyon mixed with it. We have the cedar sage and we use all these and they all work in the same manner. My companion and I will burn it, pray for our whole family, pray for the day that's coming upon us. And that we'll have a good day.Even if you wake up with a bad dream, you just burn one of these, pray, and the smoke will go up to our creator above us and listen to our prayers. Big part of our native culture, just what it offers to us, the white corn, and it gives strength to a family as the corn stalk grows. It continues on with life, and we continue that, doing that every, growing corn every year and do our offerings.I do pray with a white corn in the morning, especially when I go back down to where I'm from on the reservation. Do my prayer offering for everything and be thankful for everything here on Mother Earth. I am going to gift you with, we have the juniper, we have the sage, and the white sage and gray sage, and then the shell, you'll burn it in here, you know, light up a match.And I also, we have our our other relatives up in Peru, and this is a sacred wood, which takes all the negativity out, you know, helps with spiritual cleanser. And this one you can burn into your shell. And then I also provide you with the sweetgrass. You can burn this when you're traveling. This is good for protection.
1: พิธีกรรมของชนพื้นเมืองไม่ว่าจะเผ่าไหนรูปแบบใดล้วนกลับไปยึดโยงที่แก่นความเชื่อหลักเรื่องผู้สร้างและบรรพบุรุษความเชื่อเหล่านี้ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมแต่นอกจากการสืบทอดแบบปากต่อปากบรรพบุรุษของบางชนเผ่ายังทิ้งหลักฐานบางอย่างไว้รอคอยการค้นพบของคนรุ่นหลัง
5: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนชนเผ่าไหนก็ต้องมีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายย้อนกลับไปในอดีตอย่างชาวพลูโบเองเนี่ยเขาก็มีบรรพบุรุษเหมือนกันแล้วก็ยังมีหลักฐานซึ่งปรากฏจนถึงทุกวันนี้ถามว่าทำไมถึงดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันไม่ถูกลมไม่ถูกน้ำกัดเซาะจนพังทลายไปหมดก็เพราะว่าอยู่ใต้ดินมาก่อนสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่แถบนี้ทรายยังปกคลุมอยู่แล้วก็ตรงนี้เหมือนถูกฝังเอาไว้วันหนึ่งที่มีการขุดค้นพบขึ้นมาก็เลยกลายมาเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีไม่ได้มากนักในรัฐยูทาห์เพราะว่าแหล่งอารยธรรมของชาวพูโบส่วนมากที่พบเนี่ยจะไปพบอยู่แถวฝั่งตะวันตกของรัฐนิวเม็กซิโกและฝั่งตะวันออกของรัฐแอริโซนาบริเวณนั้นเนี่ยจะมีแหล่งอารยธรรมกระจายอยู่เยอะมากแต่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันที่รัฐยูทาห์ที่เมืองโบลเดอร์ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแหล่งอารยธรรมของชาวอนาซาซีเนี่ยไม่ได้ถูกค้นพบมากเท่ากับของพูโบเพราะว่าเรื่องราวของชาวอนาซาซิย้อนลึกกลับไปในอดีตมากกว่า

0: Anasazi, Kayanta Anasazi, Virgin Anasazi. So it does split up a little bit depending on the pottery they find, the structure of the buildings. They've kind of segregated them out. The building of these structures used a product that was around them here, but the building style is similar to the ones in New Mexico. That was excavated in 1958 and 59 here. What information we're getting about the Anasazi is only found in what they excavate. So there's no written language left behind or anything like that. So we're just getting information from ruins, pottery, from things that have been found in cliff areas.
1: รู้ได้ยังไงเนี่ยว่าส่วนไหนเขาใช้ทำอะไรบ้างนักโบราณคดีเนี่ยเขาสันนิษฐานจากการขุดค้นพบวัตถุในบริเวณนั้นก็มีทั้งชิ้นส่วนของเครื่องปั้นดินเผามีโครงกระดูกสัตว์มีเศษของเครื่องมือหินชนิดต่างๆซึ่งพอจะเดาได้ว่าอ๋อเครื่องมือแบบนี้เนี่ยควรจะอยู่ในส่วนของห้องนอนห้องทำครัวอะไรแบบนี้เขาก็เลยสันนิษฐานออกมาว่าอ่ะส่วนนี้เป็นส่วนพักผ่อนส่วนนี้เป็นส่วนเก็บของที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็จะมีโครงสร้างของบ้านที่เป็นรูปตัว L ตัว L ส่วนที่ตั้งอ่ะคือส่วนของ residential area กับส่วนด้านล่างที่เป็นฐานตัว L อ่ะจะเป็นส่วนของ storage และตรงปลายของตัว L เนี่ยเราจะได้ไปเจอกับอีกส่วนหนึ่งเป็นวงกลมๆแล้วก็ขุดลึกลงไปเขาเรียกว่า pit house หรือเรียกง่ายๆก็คือบ้านหลุมนั่นแหละถามว่าทำไมมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงชอบเข้าไปอยู่ในถ้ำหรือว่าอยู่ในพิทเฮาส์เพราะว่าพิทเฮาส์เป็นแบบจำลองอย่างหนึ่งของถ้ำอ่ะคุณในประโยชน์ของถ้ำก็คือเวลาในหน้าร้อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้ำก็จะเย็นเวลาในหน้าหนาวเข้าไปอยู่ในถ้ำผิงไฟก็จะอุ่นดังนั้นเนี่ยพิทเฮาส์ก็คือบ้านที่ถูกขุดหลุมลงไปแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอยู่ในห้องเป็นหนึ่งในสไตล์บ้านของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และแพทย์ว่านะอีกสาเหตุหนึ่งที่พิทเฮาส์เนี่ยเป็นที่นิยมมากสำหรับมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นอกจากจะมีฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันสร้างง่ายง่ายมากเลยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาไม่ต้องบิวอัพอะเพียงแค่เราขุดลงไป
0: You can see the foundations of the structures they built. They built mostly pit houses because they would have been fast shelters to build in this sandy area around here.
2: A pit house is a type of home and it's dug down into the ground. And so the walls are built kind of into the ground.
1: ซึ่งในแถวคูมไซเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกกว่าแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อื่นๆเพราะว่าเราสามารถเห็นได้ทั้งพิทเฮาส์และรูปแบบบ้านสไตล์พูโบแบบข้างหลังเนี่ยที่เป็นบ้านสี่เหลี่ยมเนี่ยในที่เดียวกัน
3: จากแหล่งที่อยู่ของชาวแอนาซาซีที่รัฐยูทาห์ตอนใต้เราเดินทางข้ามไปยังรัฐแอริโซนาตอนบนที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Five Springs หนึ่งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองซึ่งย้อนกลับไปไกลถึงยุคของบรรพบุรุษชาวโพโบโลเช่นกัน
2: So the Southern Paiute people do believe that they descend from the ancestral Puebloan. So the tribal elders here, they do believe that they descend from them. It's their ancestors and they call them the Inungwa. So that means like old one, ancestor. The ancestral Puebloan people were living here around this water resource about 5,000 years ago. So there were pit houses here.

0: ความจริงรูปแบบบ้านของแต่ละเผ่ามีความแตกต่างหลากหลายแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้พูดถึงบ้านแบบชนเผ่าคงจะนึกภาพอะไรไม่ออกนอกจากบ้านกระโจมทรงกรวยเรียกว่าทิปิ
1: There are some variations with different tribes in the southwestSo like the Mojave, the Chemehuevi, I think the Apaches, they make a home like this. They call it a wiki-up. So different tribes kind of use the similar design, but they'll always do something different and original to their own people. So teepees are original to the tribes in the northern plains. Southern Paiute people didn't adopt the use of a teepee until the 1930s, and that's because they started intermarrying with different tribes like the Northern Utes that did use teepees.So Kon in Paiute means home or house. So this is the original Paiute home. It's an original traditional home of the Southern Paiute people. We were very nomadic people, so we walked around a lot. We were hunters and gatherers, our ancestors. So when they would find an area they would want to stay in for a while, they would construct the home if it was in the summer or spring out of willow. Willow creates a cooling environment, so it's hot in the desert. So when you're sitting in this home, it keeps you shaded and cool.And then they would put on the ground or the floor, they'd make a mat from the yucca plant. Mm-hmm. So they'd weave it together. Or they would make a mat from like cliff rose or sometimes cattails, like a bed of cattails. Because when you set on cattails, it cools your body. So it helps in the desert heat.
2: So it's just a temporary?
1: It's just a temporary. These homes are really easy to tear down. So anytime they're moving, they would just tear it down. Sometimes they would take their poles with them and sometimes they wouldn't. And they would just let it all go back to Mother Earth.
0: ไม่เพียงตำนานและพิธีกรรมที่ยึดโยงกลับมาที่เรื่อง Mother Earth แม้แต่รูปแบบบ้านของชาวพื้นเมืองก็ยังได้รับอิทธิพลจากหลักความเชื่อนี้นี่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพและให้เกียรติต่อดินแดนบรรพบุรุษผู้สร้าง
3: In their stories of origin Mother Earth is actually a woman she's the mother of the twinsAnd she's the one who provides whatever sustenance there is on the land. The earth is female, and that's her. When we sit on our mother's lap. And when we walk or sleep on the ground, it's on our mother's lap. And so there's that emotional connection to the land because the land or the earth is considered a female, and she's the mother, and she is our mother.And that's why there's a strong connection.
0: ร่างกายก่อเกิดจากเท่าฐานกระดูกของบรรพบุรุษจิตวิญญาณหล่อหลอมจากผู้สร้างความศรัทธาในผู้สร้างของชนพื้นเมืองอเมริกันทุกเผ่าไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อล้านปีก่อนแล้วตายจากไปวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษยังคงสถิตอยู่กับพวกเขาเสมอ
4: When I go back to the reservation, I like to do my corn offering because it's very peaceful. It's very humbling, and it feels good to be home, away from the city life, away from everything, and you're just there connected with Mother Earth. In there, you can feel the true meaning of what life is about and why we are here, and give the good offerings to our Creator up there too.
0: หลังจากบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองบางเผ่าหันเหจากการใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนมาสร้างบ้านและชุมชนที่มั่นคงถาวรมากขึ้นจวบจนทุกวันนี้บ้านบางหลังของพวกเขายังคงตั้งตระหง่านอยู่บนนั้น

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกัน

กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเต็มเด่นเลยก็จะมี3 อย่างค่ะก็คือห้องเรียน

0: มีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
1: กิจกรรมพัฒนาสาธารณสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
2: กิจกรรมปลดใสทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
3: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
1: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
4: นิมมุทนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
5: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
0: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสมน้ำได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
6: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างๆเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
1: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
3: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
1: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: วัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alive นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alive นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alive Local Alive ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ผู้คนรักสิ่งแวดล้อมนะ อย่างแรกที่

0: เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
1: ครับ
0: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
0: ทอนค
1: ่
0: ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
2: ดีสวัสดีครับ
0: นี
1: ่พี่ทอนไกด์ชุมชนครับโอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
2: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
2: ่
0: ะ
2: ก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
2: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
2: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่หน่อยครับมา
2: ใส่เลยครับ
1: โอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
2: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
2: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
2: โหเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
2: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรางกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
2: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
2: ครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
2: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับมาถัง
2: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30 บาท
1: แล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
2: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
2: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
2: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
2: พลาสติกรวมกับ
1: พลาสติกรวม
2: ครับผม
1: โอเคป๋อง
2: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
2: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะ
1: แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
2: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
2: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกับกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
2: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
2: ใช
1: ่ใช่แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
2: อยู่ในนี้หมดเลยคร
1: ับ และในท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
2: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
2: ทุกคนไทยที
1: ่เรายังเก็บขยะได้อยู
2: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่เพิ่งเก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่อันนี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
2: ใช่ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
2: ครับ
1: มาเทรวมกันตรงนี
2: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากัน พอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
3: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
2: ใช่ครับ
3: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
2: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
3: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
2: 7-8,000 ใช่ขยะเป็นตันเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
3: กระป๋องกาแฟ
2: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
3: กระป๋องเหล็กนะครับ
2: ครับผม
3: ขวด2โลนิด
2: ๆอันนี้รวม
3: รวมทีเดียว
2: ทีเดียว
3: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 12 13บาทค่ะ
2: 13บาท
3: 13บาท
2: พอเราได้13บาทนะครับแล้วก็เดินไปในร้าน
3: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอามาแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินช้อนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับฟับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
0: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
3: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
3: ่
5: ะ
3: เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะคิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
3: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
3: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
3: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
5: ขายได
3: ้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงนี่อาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
0: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
3: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
0: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
3: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่า เวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไง

0: โรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยหรอก
1: ล่อง
0: เน
1: ี่
0: ยหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นเออนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ
0: ่
2: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: ทุกวันเยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400ถึง500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400 500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
4: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
4: แล้วก็ผืนค
0: ่
4: ะ
0: แล้วก็แบะขึ้นมาอย่างนี
4: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูเลยคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
5: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
5: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
5: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
5: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือล
0: บ
5: หรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเราโดยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
5: งต่อไปเร
0: ื่
5: อย
0: แต่ที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญก็คือมันปลูกฝังน้องๆ
5: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้ว

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆก็บอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหน
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: จริงๆก็เป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัว

0: กระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ 4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
1: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับกับคุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
2: ใช่ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
2: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ1,000 ตัน
1: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
1: ครับ
2: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
1: ครับ
2: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
1: โอ้
2: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
1: ไหนโชว์หน่อยฮะ
2: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
1: ครับ
2: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
1: 6ชั้น
2: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
1: ครับ
2: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
1: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
2: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20 กิโล
1: ครับ
2: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
1: ครับ
2: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100-200แผ่นโดยประมาณ
1: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
2: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น
1: อ
2: ีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
1: ครับ
2: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
2: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
2: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
2: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
1: ะคร
2: ับ พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
2: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
1: ครับ
2: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
2: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
2: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
2: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที
1: ่
2: ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
2: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
1: ครับ
2: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
2: ใช่แล้ว
1: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
2: ถูกครับ
1: ความร้อน
2: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเมทัลชีตเลย
2: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
2: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งนึง
1: ครับ
2: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
1: ครับ
2: เจาะผิด
1: ครับ
2: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
1: ครับ
2: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยเอามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
2: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10 ปีแล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได
1: ้
2: มากกว่า5 ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกนะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
2: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
2: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1 ตันเนี่ย
1: ครับ
2: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17 ต้น
1: โอ้โห
2: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900 กิโลกรัม
1: ครับ
2: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
2: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
1: ่
2: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เ
1: อ
2: ากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้

0: ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: เพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
4: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
3: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
4: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
5: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกและก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามา

0: ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานเช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ึง
1: นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักหนักเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เอ๋ลอยไปเลย
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกันนะ
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: โอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำ
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แหละแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึกซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่5มิล

0: 1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
0: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติ
0: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
0: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
0: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
0: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
0: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
0: ะด
1: ิน เนี่ย
0: ใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่ง
1: ถ้า
0: เป็นบ้านที่มีการต่อเติมเพียงเตะถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่
0: ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
0: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
0: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
0: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช
0: ่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
0: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
0: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
0: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
0: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อมามีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
0: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
0: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลย
1: อ
0: ะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตเลยว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
0: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
0: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
0: ใช่เพราะเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
0: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
0: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออ
0: น
1: ี่
0: คร
1: ับ โอ้โห
0: เห็นครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
0: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่างงี
1: ้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
0: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้เออนี่น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
0: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
0: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
0: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
0: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้คือหลัก
0: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
0: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: โอ้โห
0: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ย
0: ใช่ครับ
1: ผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
0: ใช่
1: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
0: ตัวผนังเนี่ยก
1: ็ผนัง
0: ใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ย
1: เ
0: ราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า uh-huh.
0: เกิดการซุดตัวหรือเปล่า
1: uh-huh.
0: เนี่ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าเขารู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
0: ใช่
1: okay.
0: คร
1: ับ วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
0: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
1: ทุกปีท่วมประจำ
0: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
0: ัน
1: ก็ซุดอีก
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
0: ใช่ไ
1: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
0: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเกิดการสุดตัวแน่นอนนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่า

0: ปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
1: ไปดูกัน
0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหานะคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
2: สร้าง20ปีได้ละครับ
0: 20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วไม่น่าทุดแล้วป่ะ
2: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
0: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
2: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
0: โอเค
2: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจันเข็มตัวไอยาว23เมตร
0: โอเค
2: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มเข็มหกเหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
0: เล็กๆ
2: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
0: ้โอเค
2: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งสุดเร็ว
0: ซึ่งเสานี่คือระวัง
2: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
0: ย้ายใหม่
2: อ
0: ัน
2: นี้เพิ่งทำใหม่
0: โอเคโอเคตอนแรกอยู่
2: เหล็กแล้วนี่ครับ
0: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ๋อมันก็เลยยิ่งหนักเป็นกันใหญ่เลย
2: ใช่
0: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
2: ใช่
0: ไหมมันเป็นแบบโครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
2: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
0: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
3: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำไงอะฮะ
2: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระบองกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
0: ็
2: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
0: ถูกต้อง
2: ครับผม
0: แม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
2: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
0: ก็สูงมาก
2: ซึ่งเราคิดว่า
0: น่าจะพอ
2: มันพอกับน้ำแล้ว
0: ครับ
2: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
0: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
2: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
0: ครึ่งชั้นหนึ่ง
2: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
0: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่เผื่อแล้ว
0: 2ไม่ครึ่งจากระดับ
2: แต่ยังไม่พอ
0: ไม่พอ
2: ใช่ครับแล้วสมัยเนี้ยมันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
0: ครับ
2: มันท่วมนานมาก
0: ท่วมไม่ผันอ่ะ
2: 3เดือน4เดือน
0: ท่วมอยู่งั้นเลย
2: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งสุดเข้าไปใหญ
0: ่หนักเลยนะ
2: ครับผม
0: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
2: ก็โอ้ทำไปหลายอย่าง
0: หลายอย่าง
2: เช่นประตูก็จะบวม
0: อ่ะใช่แน่นอน
3: ถูกต้องครับ
2: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
0: ไม่เหลือ
2: บวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
0: ครับ
2: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซมสีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนคนทุกบ้านแน่นอน
0: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างก็ดูแลให้
2: เยี่ยมเลยครับ
0: มีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
2: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
0: ้
2: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
0: ี้
2: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะ
0: ครับ
2: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
0: ่เดี๋ยวลองให้ช่าง
2: แล้วก็ดูว่าให้ด่วน
0: ตรงไหน
2: หน่อยครับ
0: ทำให้หมดเลย
2: เยี่ยมเลย
0: ครับผม
2: ครับ
0: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
4: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: ก็ปีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
4: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
4: ครับผม
0: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
4: จอโด
0: นเกิดขึ้นตรงนี้
4: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ดิ้งเข้าไปครับ แล้วก็โป๊ปิดธรรมดา
0: โอเค
4: หรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
0: PU โฟม
4: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
0: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
4: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยจนเต็ม
4: ใช่ครับ
0: ค่อนข้างเต็ม
4: ครับ
0: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
0: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
4: ได้ครับใช่
0: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
4: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
0: มันเสื่อมแล้วนะ
4: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
0: ่คร
4: ับ แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลย
0: เออ
4: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
0: โอเค
4: ครับ
0: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
4: ใช่ครับพี่
0: ถูกไหม
3: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
0: ่อะไร
3: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
0: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
3: ใช่ครับแต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
0: ๆ
3: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
0: ไม่ได้
3: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
0: คือเขาไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
3: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไลดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสามันออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
3: ไม่ได้
0: พังนะไว้บ้านอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว่า
3: เตือนแล้วนะคร
0: ับใครจะไปแยกถงแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
3: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับถ้าเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
0: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
3: ฉาบหนา
0: เหมือนพอกเสา
3: ให
0: ้หนา
3: ใหญ่ขึ
0: ้
3: น
0: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
4: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
0: เออใช่
4: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
0: แยกออกเลย
4: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
0: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
4: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
0: อาจจะมีอีก
4: อาจจะมีอีก
0: แต่มันก็จะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
4: ใช่ใช่ครับ
0: เออเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทีก็เซนหนึ่ง
4: ครับ
0: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเน
4: ี่
0: ย
3: มีวิธีหนึ่งพี
0: ่
3: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักบน
0: อย่าเดินผ่านเนี่ย
3: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
0: ้
3: ใช่
0: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
3: ้ก็หนักกว่าเดิมอีกขนาด
0: ซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็มันต้องดูกันดี
3: ๆครับ
0: เอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางทีบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
3: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
0: ี้
3: ย
0: นิ่งไปกันใหญ
3: ่ต้องระวัง
0: นะเพราะฉะนั้นก
3: ็
0: ประมาณนี
3: ้ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกระทองเลยแล้วกัน
4: ครับผม
0: จัดการให้หน่อย
4: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนกระเบื้อง

0: าละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่
2: ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออต้องปีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องนี่แหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดงระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่นะครับ
2: อ๋อแก้
0: ระดับใหม่เลยหรอ
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้
0: เอลอยไปเลย
2: ไหลไหล
0: เออไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: คร
0: ับก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เจ้
0: าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ส่วนมันจะสุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ
1: ่
0: ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาล่ะ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมไม่จะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เกิดเผื่อไว้ก่อน
0: เออ
2: เผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
2: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่อันนี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ท
0: ำจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่ครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู่โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

แล้วก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

ป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ทั้งหมดทั้งบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่นี่โอเค
1: หลุดล่อน
2: กับบัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV
6: คือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: ิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทําคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่1ในใจคุณที่สําคัญอีกนึงที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ําใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได
1: ้เหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรแบบนี้ครับ
0: การของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่ก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือหญ้าดอกขาว
3: ตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่มเงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกอย่างเด็ดขาด
4: ที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่พอเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
5: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
0: ส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปศต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพี่สมเกียรติแห่งสมเกียรติผักอร่อยฟาร์มผักสุขภาพขนาดใหญ่แห่งจังหวัดสระบุรีที่มีเส้นทางชีวิตเปรียบได้ดังละครทั้งล้มลุกคลุกคลานผ่านชีวิตอันยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายจนวันนี้ครับพี่สมเกียรติของเราก็กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบอันดับต้นๆแห่งสระบุรีที่มีคนแวะเวียนมาขอความรู้กันอย่างไม่ขาดสายและมีรายได้นับล้านถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าชีวิตดังละครของพี่สมเกียรติเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
1: อันนี้แหละใช่เลยมาหาพี่เดี๋ยวนี
2: ้ทำอะไรครับเนี่ยมาจากไหนครับ
1: ล่องเรือมาไกลมาตามหาผักสลัดนี่เห็นชุดอย่างนี้มีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไรนี่ดูโลโก้นี่มือขออ
2: ันนี้จะบอกนะว่าโรบินฮูดอะ
1: โรบินฮูดใช่ป้นราษฎรแล้วก็ป้นคนรวยแล้วเอาไปให้ราษฎรเอ้ยโยนสลัดแล้วนี่อะไร
2: สลัด
1: ถ้างั้นป้นเลย
2: เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนอันนี้เราจะไม่คุยกันก่อนหรือว่ายังไงอะไรนี่ป้นเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ป้นเลยอ้าวนี่เจ้าของเหรอเนี่ย
2: ครับผม
1: เจ้าของมาพวกนี
2: ้ฮะ
1: ดีเลย ดีเลยนี่เป็นเจ้าของ
2: ผมว่าพี่ตัดอันนี้ได้เลยครับ
1: อันนี้ตัดได้เลย
2: ตัดได้เลยครับพี่ตามสบายครับ
1: ทำไมใจกว้างจังอ่ะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่เป็นไรครับการคนกันเองครับ
1: นี่เป็นโจรมาป้นนะเนี่ย ตัดได้เลยเหรอ
2: ตัดได้เลยครับตัดได้เลย
1: โอ้ยเฮ้ยคนดีขนาดนี้ปล่อยให้เราตัดขนาดนี้เฮ้ยเขาต้องมีของมันต้องมีของอันนี้เป็นของเราทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: และที่สำคัญคนดีมีผักเยอะขนาดนี้ต้องรวยตีสนิทแล้วเดี๋ยวป้นในบ้านซะเลย

0: ห็นผักสวยงามอร่ำตาแบบนี
1: ้โอ้ยครับผม
0: เพิ่งจะเห็นหน้าชัดๆเมื่อกี้มัวแต่ซอกแซกหลบอยู่สองคนนี้ตกลงท่านเป็นเจ้าของสลัดพวกนี้ถ้างั้นถามเลยดีกว่าไปยังไงมายังไงล่ะท่านถึงได้มาปลูกเจ้าผักสลัดแบบนี้เริ่มต้นเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเราเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีผมเป็นคนลพบุรีเป็นคนลำลายต้องบอกก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยโตมากับวิถีการทำเกษตรพ่อแม่ทำการเกษตรมาเราจะเห็นวิถีการทำเกษตรมา17ปีดีกว่าพูดง่าย
0: ๆพ่อแม่ทำอะไรที่บอกว่าทำการเกษตรเนี่ยทำ
1: บ้านผมเนี่ยปลูกไร่ข้าวโพด
0: 17ปีก็ต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเรียนอะไรยังไงจบยังไงหรือยัง
1: จบแค่ป.6ครับ
0: ป.6
1: จบแค่ป.6
0: แล้วอาซ่อล่ะ
1: อาซ่อ
0: ก่อนหน้านั้นก่อนจะมาเจอเขาอาซ่อเป็นยังไงบ้างพื้นฐาน
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: เป็นแม่ค้าค่ะขายอะไร
2: ขายผักทั่วไปอะค่ะ
0: อยู่ในตลาดแล้วไปเจอเขา
1: ก็ถามเขาว่าอยากกินกระโพดอร่อยมั้ง
0: ไ
1: หม
0: เอาข้าวโพดไปล่อได
1: ้
0: เลย
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: มาตามมากินข้าวโพดเลยเขาเอาจริงเขาจนกว่าเราตอนนั้น
2: ค่ะนิดนึง
0: แล้วทำไมถึงชอบเขา
2: อ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็คงไม่ได้มองอะค่ะตรงความรักตรงนั้นว่าใครจะจนกว่ารวยกว่าม
0: องเขาว่า
2: เขาล่อ
0: เขินจังเลยอะถูกใจเขาแหละเสร็จแล้วเอาล่ะชีวิตดำเนินผ่านมาว่าทั้งสองคนก็แต่งงานกัน
1: ครับผม
0: นี่แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตด้วย
1: ใช่ครับพอเราแต่งงานมาแล้วนะด้วยที่เราเนี่ยก็คือพอมีครอบครัวเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองตรงนี้เนี่ย
0: หาคนคิดได้งี้น้อยนะ
1: พอมาถึงการที่เราจะสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโจทย์ละพอดีบ้านแฟนเนี่ยขายผักมาก่อนแล้วก็ขายผลไม้ด้วย
0: อยากสร้างครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีพื้นฐานการขายผักอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นโอกาสอะไรตอนนั้น
1: น่ะด้วยที่เขาขายผักแล้วก็ขายผลไม้ด้วยเราพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราต้องย้ายมาอยู
0: ่
1: ในกับเขาธุรกิจที่เขาทำอยู่ขายผักอยู่แล้วขายผลไม้อยู่แล้วทีนี้เราก็อยู่ตรงนั้นมาก็ช่วยเขาทำธุรกิจอยู่ประมาณ1ปีพอเริ่มมีลูกกับชีวิตเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มมีอยากจะสร้างครอบครัวมากขึ้นจากชีวิตที่เราอยู่กับแม่ยายมาอยู่กับแฟนมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิถีการตลาดมันเป็นยังไงเราเริ่มพอจะศึกษาได้มีเกษตรกรต้องบอกงี้ในพื้นที่ในอำเภอเชียงบดานจังหวัดลพบุรีเนี่ยเอามะนาวมาให้เราขายพอเราเห็นมะนาวเข้ามาเราเริ่มมีไอเดียมะนาวนี่มันเสียยากพอมันเหลืองมันก็ขายได
0: ้วินาทีนั้นได้มะนาวถึงเวลาหน้าฝนหน้ามะนาวออก
1: ใช่แล้วหน้านี้เป็นก็เหมือนเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงเริ่มเป็นหลักพันหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นพอเป็นหลักหมื่นเนี่ยกุ้มใจคุยกับแฟนว่าจะทำยังไง
0: ขายไม่ทันแล้วทีนี้เสียแน่
2: ตลาดมันเล็กด้วย
0: ค่ะ
1: ตลาดมันเล็กแฟนเขาก็เลยบอกว่าลองชวนดูว่าลองไปหาขายที่อื่นไหม
0: แต่ซ่อเขาใจเด็ดไง
1: ใช่ครั้งแรกที่เราเอามะนาวมาประมาณหมื่นกว่าลูกเนี่ยเอามาขายสมัยก่อนเกาะกลางพื้นที่เยอะทำเกาะกลางใหญ่แล้วรถก็วิ่งสองฝั่งเราเนี่ยมาเจอไอ้ถนนเกาะกลางนี้เลยซึ่งเป็นตลาดวนไปวนมาลงเกาะกลางนี้เนี่ย
0: คือไม่ได้ว่าแผนมาตั้งแต่แรกคือขับรถล่องมาเรื่อย
2: ๆตายระดับหน้า
0: ขับรถล่องมาเรื่อยๆกับมะนาวที่อยู่ข้างหลังหมื่นลูก
1: ใช่ครับ
0: เอ้ยเอาไงดีขับผ่านอุ้ยไม่ขายตรงนี้ก็ได้ด้วยเหรอเสียบเลย
1: เสียบเลยประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเสียบเลยเพราะว่าจุดที่เรามาเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการทุนไปคืนเขาไม่ได้คิดหวังผลกำไร
0: ที่ไหนก็ขายได้แล้ว
1: ขายบาทนึงเลยจะได้หมด
0: จะได้จบ
1: โอ้โหขายดีมากเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงมะนาวหมื่นลูก
0: หมด
1: พริกตา
0: ตลาดกลางถนนนั่น
1: กลับบ้านเอาตังค์ไปคืนให้ลูกสวนเราก็ขาดทุนนิดหน่อย
0: แต่ก็ในวินาทีนั้นนะมันคิดอะไรไม่ได้อื่น
1: ไม่ได้คิดอะไร
0: ปล่อยของให้หมด
1: ปล่อยของให้หมด
0: หมดแล้วกลับบ้าน
1: ตอนหลังไม่ใช่แค่หมื่นลูกแล้วหน้าฝนนี
0: ่
1: โอ้โหมาเป็น 20,000 ลูกโอ้โหกุ้มใจแล้วต้องไปสระบุรีอีกแล้ว
0: เขาเห็นสิแต่นี่ขายได้เว้ยมะนาวเหลือเอาทิ้งไปไม่ได้มันหมดเลยมันก็ขายได
1: ้ไม่รู้คิดแบบนั้นหรือเปล่า
0: เป็น 20,000 ลูกอีกเท่านึง
1: อีกเท่านึง
0: เราก็เอาละ
1: มาที่เดิม
0: กลับมาที่เดิม

0: เรารู้อยู่แล้วว่ามาตรงนี
1: ้ขายได
0: ้พอมาครั้งที่3เนี่ยลูกค้าที่ซื้อไป2ครั้งแรกก็ถามว่าไอ้หนูช่วงที่ไม่ได้มาเองไปขายที่ไหนแล้วบอกอ๋อบ้านผมอยู่ลพบุรีอยู่ลำลายที่ไอ้ผมเอามะนาวมาขายมะนาวลูกสวนเขาเก็บแล้วเลยเอามาขายทำไมเองไม่หามะนาวมาขายทุกวันมีลูกค้ามารอซื
1: ้อ
0: คนที่อยากซื้อเขาติดใจขายก็ถูกใช่ไหมใครก็อยากได้เราก็เลยเราอยากมีธุรกิจของเราอยู่แล้วก็คุยกับแฟนว่าหรือว่าเราจะลองที่นี่สักตั้งหนึ่งพอขายมะนาวหมดเราไม่กลับลำลายละไปซื้อมะนาวตลาดไทยต
1: ่อ
0: เพื่อจะเอามาขาย มีลูกค้า มาทีนี้ว่าเวลามาขายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วช่วงนั้นเราจะไปนอนที่ไหน เราไม่มีญาติพี่น้องเราไม่มีบ้านอยู่ก็ใช้ชีวิตนอนอยู่กับเกาะกลางถนนนี่แหละใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ลำบากมาก
1: เจอเหลือไหมนะเหลือไหมช่วงนั้นเหลือไหม
0: ถามว่าช่วงนั้นเหลือไหมมันก็พอได
1: ้พอได
0: ้แต่ตอนหลังมาเนี่ยขายไปขายมาชักไม่เหลือ
2: ขายดีด้วยนะคะ
1: ขายดี
0: เราเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแล้วขายดีแต่ไม่มีตังค์
1: ตอนนั้นไม่ไว้ใจกันเลยทั้งคู
2: ่ค่ะ
0: ก็มีแม่ค้าเขาขายของเหมือนเรานี่เนี่ยเขาอยู่ปากช่องเขาเป็นคนโคราชเขาก็พูดว่ากูมึงเนาะเขาบอกว่าเอ้ยมึงสองคนอ่ะขายของดีอ่ะดูพยายามเก็บตังค์ด้วยนะเราก็เอ้ยแล้วเราขายทุกวันเราก็เก็บนะ
1: เราก็เก็บดิ
0: เออแล้วเราก็เลย
1: วิธีการขายเป็นยังไงตอนวิธีการขายเป็นยังไง
0: เอามะนาวเทใส่กระบะ
1: หลังรถ
0: เอาตะกร้าให้ลูกค้าเลือกใส่ตะกร้าแล้วเรานับทีนี้ลูกค้ามันเยอะมันไม่ทานตะกร้ามันน้อยแจกถุงเลยไอเราก็ไม่รู้ว่าก้มนับไปเรื่อยพอเราไปถามแม่ค้าคนนี้ที่บอกเราเขาบอกว่าคือเห็นคนนั้นน่ะเขาหิ้วใส่ถุงไปไม่รู้เขาจ่ายตังค์หรือยัง
1: โ
0: อ้พูดอย่างนี
1: ้คิดออกขึ้นมาทันทีเลยคิดขึ้นมาทันทีว่าอ๋อมันรั่วทางนี้
0: ใช่แล้วเราเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นอย่างที่เขาบอกจริง
1: มีคนหยิบไปจริง
0: มีคนหยิบไปจริงเพราะว่าเรามัวก้มหน้าก้มตาเราไม่รู้ไงว่าเขามีโกงกันแบบนี้ด้วยหร
1: อ
0: ตอนหลังเนี่ยพอเรามาจับจุดได้ว่ามันมีการโกงกันแบบนี้เราก็มาจับจุดตอนหลังเนี่ยเงินมันก็
1: เริ่ม
0: มีเหลือเริ่มมีกำไรเราก็เริ่มมีกำลังใจพอ1ปีเนี่ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยปัญหาการจราจรมันเริ่มมีเขาก็ได้มาคุยแล้วก็มาคุยกับแม่ค้าคืออย่างเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาจะยุบตรงเนี้ยย้ายไปอยู่ข้างในเราก็ชอบเลยเพราะว่าคือเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้มีหลักมีแหล่งมีแผง
1: ตอนนั้นเป็นแบบนั้น
0: ตอนนั้นเป็นแบบนั้นเราก็เลยย้ายไปพอย้ายไปเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วมีแผงอยู่
1: มีแผงอยู่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
0: ปูเสื่อนอนกับแผง
1: ไม่ต้องเจอไออุบนถนนแล้ว
0: ใช่ไม่เจอแบบนั้นแล้วไง
3: หลังจากโดนเอารัดเอาเปรียบมาสารพัดในที่สุดโชคก็เข้าข้างแล้วนะครับพี่สมเกียรติเริ่มมีหลักมีแหล่งมีแผงขายของเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าพี่สมเกียรติจะมีการริเริ่มวางแผนพัฒนาธุรกิจเล็กๆของตัวเองอย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ผักเรดโคโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้

0: รู้หรือไม่ผักเรดคอโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้เรดคอโรเป็นผักคล้ายเรดโอ๊กใบมีสีเขียวอมแดงหวานกรอบกว่าเรดโอ๊กมีกากใยอาหารมากเช่นกันโดยกากใยพวกนี้จะช่วยล้างผนังลำไส้กำจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระที่เกาะตามผนังลำไส้อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ได้นะครับส่วนใหญ่จะทานสดทำเป็นสลัดเป็นเครื่องเคียงในยำรสชาติเนี่ยจะคล้ายกับผักกาดหอมแต่จะหวานกว่านั่นเองแหละครับ
1: จากวันนั้นมีแผงแล้วข้าวเป็นแผงเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มันยังไม่ถึงผักนี่มันไม่ถึงผักนี่เลย
2: บอกว่าชีวิตนี้มันแบบว่าคือ20ปี
1: มันมีบททดสอบ
2: มันมีบททดสอบแล้วก็คือในช่วง20ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราค่อยๆเรียนรู้แล้วประสบการณ์แฟนก็เลยบอกว่าเริ่มขายของที่มันไม่ค่อยเสียงกันหอมใหญ่เงี้ยหอมแขกเครื่องส้มตำก็ขายดีมากธุรกิจมะนาวก็โตขึ้นจากที่เราซื้อตลาดไทยเราเริ่มหาลูกสวนธุรกิจตรงนี้คือโตไปได้ดีเราก็มีกลุ่มร้านอาหารอะไรเยอะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งไปทำกับข้าวขายให้กับห้างค้าปลีกค้าส่งอยู่ห้างหนึ่งทีนี้ในห้างค้าปลีกค้าส่งแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหากันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในตลาดสดมันมีปัญหาเรื่องผักไม่ได้คุณภาพพอดีปัญหาตรงนี้มันก็ถูกเอามาคุยกันในร้านอาหารนั้น

0: กับข้าวที่ขายให้กับพนักงานแม็กพนักงานห้างค้าปลีกค้าส่งคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าถามแม่ค้าว่าในพื้นที่จังหวัดน่ะมีใครมีศักยภาพที่สามารถจะเอาผักเข้ามาขายในห้างได้บ้างไหมเขาเลยถามกับแม่ค้าพอดีแม่ค้าร้านนี้เข้ามาซื้อของร้านเราประจำ
1: เห็นเราว่าของเราครบตลอดของเราแน่นตลอด
0: ของเรามีตลอดเลยมาคุยให้เราเราก็เลยแบบสนใจแฟนก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยว่าเอาสิลองน่าจะลองดูนะเพราะว่าก็ตกลงเลยเขาก็ให้ผู้จัดการภาคมาคุยกับเราเซ็นสัญญาเลยตกลงเซ็นสัญญาก็อย่างที่จอมบอกว่าคือชีวิตที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนอนกับดินกินกับปลายชีวิตแบบโดนเอารัดเอาเปรียบมาทุกอย่างแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญารอบแรกเขาก็สั่งมาออเดอร์ประมาณ200กิโล
1: 200โล
0: 200โล
1: สบายไหม200โลของเราม
0: ันก็สบาย
1: ธรรมดาเพราะเรามีของเกิน200โล
0: เราอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราก็เห็นของในตลาดอันนี้เราก็เลยบอกว่าครั้งแรกที่เราไปส่งเราจะเล่าให้ฟังว่าเขาสั่งมา200โลเนี่ยรถที่เราไปส่งเนี่ยเป็นรถซาเล้งไปถึงเราก็โทรบอกพนักงานเลยว่ารถมาส่งของเปิดลานเลยกว้างๆเปิดประตูพนักงานมาเนี่ยซ้ายเนี่ยขวาไม่เห็นปิดกดรีโมทประตูเลื่อนลง
1: เราเห็นเลยป้า
0: อ้าว
1: ปิดทำไม
0: ใช่เราโทรไปอีกเอาพี่ปิดทำไมผมอยู่เนี่ยก็เปิดอีกเราก็เดินมาแนะนำตัวอ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนขับซาเล้งครับเข้ามาหาทั้งแผนกเขาบอกว่าเคยอยู่ห้างมาไม่เคยเจอแบบนี
1: ้ไม่เคยเจอคนเอาซาเล้งมา
0: ใช่แต่ที่วันนั้นผมยังจำภาพได้ดีว่าทุกคนที่มองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ดูถูกเราที่เราซาเล้งมานะมันเป็นความฮาที่แบบว่าเหมือนเอ็นดูอ่ะคือเราก็ไปด้วยความใสซื่อ
1: ก็มัน200โลเองมันเอาซาเล้งมาได้
0: เพราะว่าแรกเรายังไม่รู้จักระบบเขาไม่ได้ว่านี่คือเขาไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยคือย่อมผิดพลาดได้แต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมเที่ยวหน้าเราก็มีการปรับใหม่แต่
1: ก็เป็นซาเล้ง2คันที
0: ่ไม่ได้ก็นั่นแหละจากที่เราแพ็คไม่เป็นเราก็เริ่มหาวิธีการแพ็คมีการแบ่งถุงเล็กตอนหลังมาเนี่ยจากห้างแรกที่เราส่งเนี่ยเขามีขยายสาขาเพิ่มเขาก็ติดต่อเรามาพร้อมที่จะไปส่งไหม
1: ในพื้นที่ที่ถัดไป
0: ใช่พื้นที่ใกล้เคียง
1: ใกล้เคียงอ
0: ีกใกล้เคียงกันตอนหลังมาเนี่ยเราก็เริ่มทำธุรกิจกับห้างเนี่ยเริ่มเต็มตัวแล้วแฟนจะดูหน้าร้านก็จะแบ่งงานกันทำเมื่อก่อนเราซื้อของในตลาดสด
1: จ้ะ
0: ตอนหลังเนี่ยคือของในตลาดสดมันไม่มีที่มาที่ไปมันตรวจสอบคุณภาพไม่ได้เวลาสินค้าเนี่ยมันมีปัญหาสมมติว่าเขาซื้อขึ้นช่ายไปเขาบอกว่าขึ้นช่ายชุดเนี้ยมันตรวจเจอสารตกค้างเกินค่ากำหนดแล้วมันเกินยังไงเขาอะไรตรวจเราก็คุยกับแฟน
1: ไม่มีความรู
0: ้ไม่มีความรู้ตรงนั้นเราเก็บไว้ในใจรอโอกาสที่จะมาเราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะต้องหาซื้อแหล่งที่มันมีที่มาที่ไปก็ได้รู้จักกับเกษตรจังหวัดสระบุรีเราเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพจากที่เมื่อก่อนเราแพ็กกันในตลาดตอนหลังมาเนี่ยทางห้างบอกว่าคุณสมเกียรติมี GMP ไหมเกาหัวเลย GMP คืออะไรงงเลยคนนี
1: ้
0: เราถามมันคืออะไรครับ GMP เขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดได้มาตรฐานถ้าคุณมีมาตรฐานตรงนี้รองรับอ่ะลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นเขาบอกเรางี้เลยเราก็อยากได้ลูกค้าเยอะขึ้นเขาขายดีเราก็ขายดีเราก็ไปถามเกษตรจังหวัดเลยว่าเกษตรจังหวัด
1: GMP คืออะไร
0: แล้วขอได้ที่ไหนเขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องติดสะอาดและได้มาตรฐานห้องเล็กๆเนี่ยเราก็ติดป้ายตรงนี้เป็นจุดแต่งตัวของพนักงานนะแต่งตัวข้างนอกเพราะไม่ไปแต่งข้างในที่มันแค่แน่นล้างมือเขาก็อนุโลม
1: เ
0: ราต้องมีอ่างน้ำแล้วมีกระจกอะไรให้พนักงานแต่งตัวแล้วก็ก่อนเข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้าไปก็จะมีจุดวางสินค้าจุดวางวัตถุดิบก็ต้องเป็นอ่างล้างตรงไหนที่ล้างก็ต้องมีอ่างล้างถ้าไม่ล้างก็ปัดไปที่ตัดแต่งเลยตัดแต่งเสร็จก็เวียนมาที่แพ็คบรรจุแพ็คบรรจุเสร็จก็จะต้องมีโซนที่วางเพื่อจะรอส่งออกแล้วรอส่งออกเนี่ยมันต้องมีประตูออกแต่นี้มันก็วนมาออกประตูนี้ก็ไม่เป็นไรเขาอนุโลมให้
1: ลงไปก่อน
0: แล้วก็ถ่ายภาพส่งไปว่าเรามีการแก้ไขปรับปรุงแล้วเราก็ถ่ายไปเขาก็ให้ GMP เรามาครั้งแรกเลยเป็นจุดเริ่มต้น
1: ได้ GMP
0: ได้ GMP แล้วเราเอา GMP นะไปให้กับทางห้างจริงๆได้ผลออเดอร์นี่มาเยอะมากเพราะว่าเรามีมาตรฐานแล้วจากที่เรารับมาเนี่ยออเดอร์เนี่ยพอตอนหลังมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาออเดอร์เยอะแต่สินค้าไม่ได้คุณภาพพอเรามีออเดอร์ให้ไป200โลเกษตรกรทำได้50โลอ้าวเราก็ต้องไปซื้อในตลาดนี่มาอีกเราต้องการจะหนีจากตลาดเราเริ่มคิดแล้วตรงนั้นอ่ะคือเก็บในสมองแล้วเป็นการบ้านแล้วจะทำไงตอนนั้นเก็บอันนั้นไว้อย่างละตรวจเจอสารพิษตกค้างเก็บไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำ

0: ราะไม่รู้จะไปทำที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้องมีห้องแลบห้องอะไรก็มีการเก็บทุกอย่างไว้ตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วของหน้าฝนก็มีปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาของได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ตลาดต้องการของทุกวันมันเป็นโจทย์ที่ยากมากสมัยก่อนสำหรับเราก็เลยมีความคิดว่าเรารู้ว่าตลาดต้องการออเดอร์เท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเกษตรกรจะผลิตได้ยังไงเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการปลูกของเขาพอดีช่วงจังหวะนั้นพอมีตังค์ก็ซื้อที่ได้อีกแปลงหนึ่งฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน16ไร่
1: จ้ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการเพาะปลูกเริ่มจาก
1: คือนั้นนั่นหมายความว่าวันนึงที่เดินทางมาถึงว่าโอ้ซื้อจากคนอื่นคุ้มมาตรฐานก็ไม่ค่อยได้คุ้มปริมาณก็ไม่ค่อยได้เอ๊ะแต่ความต้องการมันต้องอย่างนี้เฮ้ยวางแผนปลูกเองสิตั้งใจเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะเรียนรู้ด้วยเรากลับมานึกถึงสมัยก่อนเลยเกษตรกรเข้าสิงเลยอยู่กับแม่มา17ปี
1: โอ้โหเป็นเกษตรกรทำไมจะทำไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้ในการสร้างแปลงของเราเอง
0: ใช่เลย
2: เริ่มปลูกผักเลยไอ้ที่16ไร่ปลูกผักกี่ชนิด
0: ต้องย้อนไปนิดนึงว่าเกษตรกรที่ได้มาตรฐานจะต้องมีแก็บเขาเรียกว่าใบ GAP ในการเพาะปลูก
2: GAP มาอีกแล้วตอนแรก GMP
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้ GAP
0: GAPตอนนี้16ไร่ของเราอ่ะที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในการเพาะปลูกแล้วอ่ะ40กว่าชนิด
2: 40กว่าชนิดใน16ไร
0: ่แต่ว่าเราจะทำแบบเกษตรผสมผสานปลูกเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรของเราเนี่ยที่เป็นปลูกให้เราเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกจะไม่มีการวางแผนพอสินค้าเนี่ยปลูกออกมาเนี่ยล้นก็ล้นเหมือนกันหมดเลยผ่านไป5วันนี้ไม่มีของแล้วไปหาที่ไหนเพราะว่าเกษตรกรขาดการวางแผนเราก็จะเอาความผิดพลาดของเกษตรกรตรงนี้มาทำว่าจริงๆแล้วทำไมทำไม่ได้ให้มันออกทุกวันเนี่ยมันทำยากหร
2: อแล้ววิธียังไงแก้ไงให้ออกทุกวัน
0: แก้ยังไงผมเริ่มจากเป็นตารางเมตรในการคำนวณพืช1ชนิดเริ่มจาก1ตารางเมตรเก็บได้กี่โลต้องปลูกก่อนว่าปลูกได้กี่ต้น1ตารางเมตรเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคะน้าที่เรารู้จักกันง่ายๆคะน้าเนี่ย1ตารางเมตรปลูกได้80ต้นต้นมานี่สวยงามเลยตัดแล้วได้5กิโลถ้าเรามีออเดอร์50โลเราก็รู้แล้ววันนึงเราจะปลูกกี่ตารางเมตรตลาดต้องการทุกวันคุณมี10ไร่คุณปลูกได้ทั้งหมดแต่คุณต้องทำเป็นรุ่น
2: เริ่มแบ่งรุ่นกันแล้ว
0: ใช่แล้วครับจะต้องมีการวางแผนแต่ตอนหลังมาเนี่ยตอนนี้เทรนสุขภาพมาแรงเราอย่าไปมองข้ามเราก็เลยเริ่มมาวิจัยเกษตรเรียกว่าเกษตรปาณิชย์ทำผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เรดคอร์ดอน
2: นี่คือผักพื้นฐานของผักสลัด
0: ใช่ตัวนี้มูลค่ามันสูงมูลค่ามันสูงเท่านี้ว่าสมัยก่อนทำแรกๆเลยไม่มีความรู้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าซื้อเม็ดผักสลัดมาเพาะในดินเพาะยังไงก็ไม่ขึ้นเราก็เลยไปเรียนรู้คนที่เขาเพาะต้นกล้าที่เขาทำก่อนแล้วเราไปถามเขาว่าการทำยังไงผมก็เลยเริ่มมีการที่จะเรียนรู้ในการเพาะต้นกล้าก่อนพอไปเรียนรู้วิธีการเพาะต้นกล้าแล้วเชื่อไหมขึ้นเลยเพาะ
2: โอ้โห
0: เหมือนสิทธิ์มีครู
2: โอ้โห
0: คนง่ายแบบนี้เลยดีกว่า
2: ปลูกขึ้นยึบยับพอยก็มาความตั้งใจเนี่ยมาจากว่าผักเนี่ยมีราคา
0: ใช่ครับ
2: และเรารู้ว่าในช่วงหลังเนี่ยปีหลังๆเนี่ยความต้องการเขาเยอะ
0: ใช่ครับ
2: ก็เลยตัดสินใจเป็นเจ้าตัวนี้จนได้เป็นผักสลัดแบบนี้มา
0: ครับ
2: โอ้โหที่มาที่ไปกว่าเป็นผักสลัดนี่เรียกว่าผ่านการเรียนรู้มาครึ่งชีวิตคนเลยทีเดียวนะจนมาถึงวันนี้คำถามเดียวเลยจริงๆขายได้ปีเท่าไหร
0: ่ปีนเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าที่เนี่ยรายได้เดือน16ล้าน
2: เดือนละ16ล้าน
0: ตายแล้ว
2: โอ้ย
0: แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า16ล้านเนี่ยคือมันเป็นตัวเลขกลมๆมันยังมีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วพอมันหักค่าบริหารจัดการแล้วเนี่ยคือรายได้เน
2: ี่
0: ย
2: มันไม่ถึง
0: หรอกแต่ว่าม
2: ัน16ล้านแต่มัน16ล้าน
0: แต่มันก็เป็นรายได้ที่พองามที่พอเราจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข
2: แบบนี้แสดงว่ามีตังโจรอยากครบมาแต่มันจะดีจริงหรือมันจะปลูกได้จริงหรือเปล่า
3: เดี๋ยวลองไปดูกัน
2: เอ้ยนะเอ้าไปสิจะกลัวอะไรอยากเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจะพาไปดูที่16ไร่ด้วยนะ
0: ได้เลยครับยินดีเลยคร
2: ับไปพวกเราโจรสลัด

0: 밖일라오.
1: ช่วงหน้าครับเราจะไปดูกันซิว่าไอ้เจ้าผักสลัดที่เขาว่ากันว่าราคาดีเหลือเกินเนี่ยมันจะมีวิธีปลูกยังไงกลับมาดูกันช่วงหน้านะครับรู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

รู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผักคอสเป็นผักที่มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในร่างกายช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยเส้นเลือดฝอยของเราแข็งแรงผักสลัดคอสยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงแค่ 3% เหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะครับ

0: ไหนล่ะโอ้โหนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ฉันเห็นตอนแรกใช่ไหม
1: ใช่เลยครับ
0: ถึงได้จิ๋วกระหลิวจิ๋วอย่างเงี้ย
1: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มันเริ่มเป็นเมล็ดเลยแล้วเราหยอดลงไปในดินหรือวัสดุที่เราเพาะเนี่ย
0: จ้ะ
1: 3วันมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของเขา
0: 3วันเท่านั้นเอง
1: 3วัน
0: แล้วบางอันไม่เห็นขึ้นเลย
1: อย่างเมล็ดที่เราซื้อมาบางครั้งเราเขาบอกว่าอัตราการงอก 90% อันนี้ก็อาจจะเป็นอีก 10%
0: ที่เหลือ
1: ที่มันไม่ขึ้นเพราะอันนี้3วันพออยู่ไปอีก10วันเขาจะขนาดนี้ละ
0: อันนี้ผักเดียวกันไหม
1: ผักเดียวกันครับ
0: อันนี้หัวเขียวๆแต่ว่าโตมาปั๊บหัวเปลี่ยนสี
1: มันเริ่มคือตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกพอมันโตสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนพอต่อจาก10วันแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นระดับนี
0: ้
1: ตัวนี้เนี่ยคืออายุเขา20วันแล้วต้นกล้า
0: 20วัน
1: พร้อมที่จะลงกระถางปลูกได้เลยวิธีการเพาะต้นกล้าเนี่ยวัสดุเพาะเขาก็ต้องดีอย่างดินดึงขึ้นมามันเป็นแบบนี้เลย
0: โอ้คือมันมีอะไรบ้างในดินอันนี้มันมีอะไรบ้าง
1: อะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือแกะเผาสองคือขุยมะพร้าวสามปุ๋ยหมักทางชีวภาพ
0: ปุ๋ยหมักชีวภาพ
1: สูตรต้องรู้ด้วย
0: ม
1: ันจะมีสูตรอยู่ว่าขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวขี้วัวกินผล
0: ขี้หมูกินใบขี้หมูเหม็นนะไม่กินไม่ได้หรอก
1: ไม่ใช่อันนี้คือมันสูตรชีวภาพคือถ้าเราต้องการเอามูลสัตว์มาแล้วจะมาปลูกผักเนี่ย
0: อ๋ออันนี้เราเรียกผักกินใบ
1: ผักกินใบ
0: ต้องกินขี้หมู
1: คือปุ๋ยมาในการกระบวนการทำวัสดุในการเพาะครับมันก็ต้องรู้สูตรด้วย
0: หลังจากตรงนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงโตขนาดนี
1: ้ตั้งแต่เราต้องบอกต้นเล็กๆเลยที่มันเป็นเม็ด
0: 3 วัน
1: 10 วันมาถึงนี่20 วันย้ายปลูกลงกระถางแล้วคนน
0: ี้เอ้าอุ้ยนี่ไม่ใช่กระถางเหรอเนี่ย
1: ไม่ใช่อันนี้มันเป็นถาดเพาะต้นกล้า
0: ถาดเพาะเฉย
1: ใช่ครับ
0: อยากดูกระถางแล้ว
1: ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนู้น
2: ครับสลัดเนี่ยถ้าคุณดูผักกระหอบเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยรอบวันเนี่ยประมาณ25 องศานะฮะ20-25 องศานะครับก็ถึงจะเจริญได้ดีถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาก็โตได้แต่ว่าการเติบโตจะลดลงคือต้นจะเล็กลงพูดง่ายๆจะต้นเล็กลงนะครับผักสลัดนี่จะมีโรคมาอ่อนแอกับโรคทกดังดินพวกรากเน่าคนเน่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเชื้อราที่มาทางอากาศก็จะเป็นโรคใบจุดต่างๆถ้าโรคทางดินเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมความเป็นกรดด่างของดินอย่าให้เป็นกรดจัดนะครับโดยการใส่ปูนขาวถ้าดินเราเป็นกรดจัดเนี่ยเรารู้นะตรวจดินเราก็จะใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดินแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเชื้อทางเรียกไทโคเดอร์มานะครับสามารถใช้ไทโคเดอร์มาควบคู่กันไปนะครับถ้าในพื้นที่ใบจุดเนี่ยครับถ้ามักจะเป็นหน้าฝนนะเวลาอากาศชื้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้แปลงของเราเนี่ยนะครับแดดส่องได้ถึงนะครับนะอากาศเทได้ดีนะครับก็จะลดอาการของโรคได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงก็สามารถใช้ยาป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับตามคำแนะนำ
0: โอ้โหชำเจ็มเจดมเจ็มว้าวมากมา
1: ครับผ
0: ักนี่อู้ฟู่อู้ฟ้าแข็งแรงเจริญงามนอกตามากเลยอันนี้เป็นรุ่นลงกระถาง
1: ใช่ครับจากที่เราดูเมื่อกี้ต้นกล้า20วันแล้วเรามาปลูกลงกระถางแล้วนับไป25วัน
0: เก็บได
1: ้เก็บ

0: ได้เลย
1: ใช้กระถางนี่ไซส์ไหน
0: 8นิ้วครับ
1: ใช้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
0: ใหญ่กว่านี้ได้แต่มันจะเปลืองเรื่องดิน
1: ในระหว่างหลังจากที่เขาเติบโตเนี่ยเอาละเราปรุงดินเนี่ยเราก็ปรุงธาตุอาหารมาแล้วส่วนหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่ามันมีระยะไหมเช่นพอระยะโตเท่านี้เขาต้องได้สารอาหารแบบนึงต้นเล็กๆเขาต้องสารอาหารแบบนึงมีไหมเรื่องของผัก
0: มีเหมือนกันครับคือต้นเล็กๆเนี่ยในดินที่เราทำมันอ่ะสารอาหารเราจะใส่ครบแล้วเพราะว่าต้นกล้าเขาอยู่ในดินเนี่ยประมาณ20วันซึ่งสารอาหารเนี่ยโอเคแล้วเราเลี้ยงไปพอแล้วพอมันอยู่ในถังเนี่ยเรามีการปรุงแล้วแต่ในช่วงระยะที่ปลูกมาแล้วจากต้นกล้ามาปลูกลงกระถางแล้วเนี่ยประมาณ10วันน่ะเราต้องเติมอาหารให้เขายิบหนึ่ง
1: แล้วเราให้อาหารเขาทำไง
0: ให้อาหารเนี่ยคือใช้ใส่ฝักบัวใส่บัวรดน้ำคือส่วนผสมใส่ลงไปในฝักบัว
1: ราดเลย
0: ราดเลยราดเลยใช่ครับเพราะเวลาต้นเขาใหญ่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วอ่ะเราจะไปให้ยังไงใบมันจะช้ำก็คือใช้ละลายกับน้ำแล้วก็คือให้เลย
1: ซึ่งผักชนิดนี้สามารถรดน้ำทับหน้าใบไปได้เลย
0: ได้เลยครับ
1: เขาชอบมาก
0: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำแบบนี้ถามต่อเทียบกันระหว่างระบบดินกับระบบน้ำอะไรดีกว่าม
0: ันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
1: เรื่อง
0: ระบบดินก่อนแล้วกันระบบดินเนี่ยเรื่องรสชาติความกรอบความหวาน
1: ดีกว่า
0: แน่นอนความอดทนความแข็งแรงดีกว่า
1: ถ้าระบบน้ำเลย
0: ระบบน้ำเนี่ยการบริหารจัดการในแปลงเนี่ยก็จะง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าเราปรุงระบบน้ำน้ำเนี่ยคือมันจะมีถังใหญ่ๆเลยเราปรุงอาหารลงไปในถังเนี่ย
1: มันมาเองเลย
0: มันก็จะถูกส่งมาตามท่อน้ำที่เราวางไว้มันก็จะวนมาสู่ในแปลงของเราในระบบรางแล้วมันก็จะถูกย้อนกลับไปทีนี้มันการเติมน้ำเนี่ยเราจะต้องเติมระบบน้ำให้ได้ต้องมีตัววัดค่า EC ของธาตุอาหารที่เราให้ลงไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าในน้ำเนี่ยใส่เยอะเกินไปก็เดี๋ยวตายใส่น้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารผักไม่โตอีกมันก็จะยากตรงเรื่องระบบน้ำนิดเดียวแต่เรื่องการจัดการเรื่องพันธุ์พืชเนี่ยไม่มีเลยเพราะในรางไม่มีหญ้าขึ้นในนี้ต้นเล็กๆเราจะต้องมีการเดินดึงหญ้าให้แต่ก็คือมันก็จะได้ความแตกต่างกันแล้วราคาตัวนี้จะดีกว่า
1: ราคาปลูกดินดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วระบบดินต้นเขาใหญ่กว่าระบบน้ำ
0: อยู่ที่การปรุงดินมากกว่าต้นเขาเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกันถ้าเราปรุงดินได้สมบูรณ์เนี่ยต้นมันก็จะออกมาฟอร์มแบบนี้ทั้งหมดเลย
1: แต่ละผักแต่ละชนิดเองเนี่ยเขามีความแตกต่างกันไหมชอบแตกต่างกันกินแตกต่างกันบำรุงแตกต่างกัน
0: มันก็จะมีอย่างผักสลัดนะตระกูลผักสลัดตอนนี้มันจะมีอยู่6รายการGreen Oak ก็ที่เราเห็นนี่คือสีเขียว
1: Green Oak
0: Red Oak นี่คือสีแดง
1: Red Oak
0: แล้วก็จะมีผักคอส
1: ผักคอส
0: Butterhead
1: Butterhead
0: Finlay
1: Red
0: Coron
1: Red Coron
0: 6อย่างเนี้ยวิธีการของเขาเนี่ยเจริญเติบโตเหมือนกันแต่อายุบางครั้งจะโตช้ากว่าถ้าเป็น Green Oak เนี่ยจากที่ปลูกลงกระถางแล้วเนี่ย25วันตัดได้เลย
1: ตัดได
0: ้แต่ถ้าเป็น Red Oak สีแดงต้อง30วัน
1: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
0: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
1: แต่กินเหมือนกัน
0: กินเหมือนกันถ้าถามว่าถ้าเกิน30วันไปแล้วตัดได้ไหมสำหรับ Red Oak คือตัดได้แต่สมมุติว่าถ้าเกินไป35วันพอไปตัดรสชาติเริ่มเปลี่ยนเริ่มขมบางคนบอกว่าผักต้นอ่อนๆทำไมขมอายุเขาเกิน
1: อายุเกิน
0: ใช่ที่มันไม่โตเนี่ยเพราะมันขาดสารอาหารมันเลยไม่โต
1: ถ้าให้น้ำ
0: เหมือนกัน
1: ถ้าให้น้ำเขาถึงเขาก็ไม่เป็นหรอก
0: ใช่ครับ
1: แค่นั้นเองต้องเรียนรู้
0: ครับ
1: ที่นี่ก็เลยมีขนาดที่แตกต่างกัน
0: เป็นแต่ละรุ่นใช่ครับ
1: เพราะตัดรุ่นนี้ปั๊บถัดไปกับรุ่นนี้ก็เก็บได้
0: ใช่ครับ
1: สลับปลูกสลับขนาดน
0: ี้ใช่ครับ
1: นี่คือกลวิธีที่บอกว่าให้มีผลผลิตออกตลอดเวลา
0: ใช่แล้วครับ
1: โอ้ดีมากๆเลย
2: ผักสลัดของที่นี่เขาสดสะอาดน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับการวางแผนให้ผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยพี่สมเกียรติเขามีการวางแผนยังไงอย่าลืมนะครับติดตามช่วงหน้ารู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

0: รู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้นว่ากันว่าผักกาดหอมช่วยในการนอนหลับนะครับทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแก้อารมณ์เสียง่ายโดยดร.เดนแคนแพทย์ยุคกลางชาวอังกฤษระบุว่าในใบหรือก้านของผักกาดหอมจะมีสารรสขมที่มีชื่อว่าแลคทูแคเรียมซึ่งสารนี้จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดอาการง่วงนอนทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายการรับประทานผักกาดหอมแบบสดๆก่อนนอนหรือรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็นจึงจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายง่ายขึ้นนั่นเองแหละครับ
1: นี่คือพื้นที่อีก16ไร่ของเรา
2: ใช่ครับผม
1: วันนี้มันตั้งแต่ปากทางเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะม
2: ัน
1: ปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วปลูกล็อกละอย่าง
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรครับทำไมปลูกแบบนี้ทำไมไม่ปลูกเยอะๆใหญ่
2: ๆอันนี้มันเป็นการวางแผนในการเพาะปลูกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแล้วมาแพ็คให้กับห้างที่เราคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าออเดอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต่อวันแต่ทีนี้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถจะผลิตสินค้าต่อเนื่องได้บางครั้งเนี่ยมาเลยวันหนึ่ง 2-3 ตันเราก็ใช้แค่ประมาณ 700-800 โลหรือ500โลไอ้ที่เหลือก็ไม่มีที่ไปละพอเรามาทำเป็นเกษตรเองเนี่ยเราก็เลยเป็นเกษตรแนวใหม่ก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการวางแผนอย่างที่เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนเป็นล็อกๆค
1: ือ
2: เราจะปลูกเป็นรุ่น
1: จ้ะ
2: วันนี้ปลูกอันนี้ไปออเดอร์ลูกค้าให้มาเราต้องรู้ก่อนว่าอายุพืชแต่ละชนิดความเจริญเติบโตกี่วันอายุตัวอย่างอย่างง่ายๆที่คนรู้จักผักบุ้งจีน20วันตั้งแต่เป็นเมล็ดเราหว่านลงไปในแปลงที่นี่จะใช้วิธีการกรีดกรีดร่องแล้วโรยต้นผักบุ้งเนี่ยมันจะขึ้นตรงแล้วสวยจะไม่เบียดกัน
1: กรีดร่องแล้วโรย
2: กรีดร่องแล้วโรยเลย
1: คือเป็นยกแปลง
2: ยก
1: ข
2: ึ้
1: นมาอย่างนี
2: ้ใช
1: ่แล้วทำเป็นร่องก่อน
2: ใช
1: ่แล้วโรยเข้าไปในร่อง
2: โรยเข้าไปในร่องพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นสวยแล้วจะขึ้นสม่ำเสมอแล้วต้นมันจะแข็งแรง
1: ซึ่งไอความรู้พวกนี้ไปเอามาจาก
2: ที่เราได้เรียนรู้นี่เนี่ยเพราะบางครั้งเกษตรกรเก็บมาทำไมผักบุ้งมันต้นเล็กจังบางทีก็ต้นใหญ่ไม่สม่ำไม่เสมอพอเราจะต่อยอดจากที่เราทำผักสลัดที่เราปลูกแยกต้นแล้วนำมาปลูกเราเห็นว่าต้นมันแข็งแรงเราก็เลยว่าถ้าทำเกษตรแปลงใหญ่มันน่าจะทำได้เหมือนกันเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการหว่าน
1: แบบไม่ได้มีระยะเป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามถูกต้อง
2: ใช่
1: มันก็เบียดกันไปเบียดกันมาไอ้บางต้นได้อาหารน้อยหน่อยได้แสงน้อยหน่อยก็เล็ก
2: แต่ถ้าเรามีการแบ่งส่วนให้มันเท่าๆกันเนี่ย มันโตพร้อมกันแล้วยิ่งถ้าเราทำต้นกล้ามาปลูกด้วยแล้วนี่พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเราจะปลูกได้ประมาณ80ต้นถ้าเป็นคณะแล้ว80ต้นน่ะตัดมาได้5กิโลนี่คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเลย
1: แสดงว่าแปลงพวกนี้ที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อขายแต่ปลูกเพื่อเอาความรู้
2: ใช่ครับ
1: มาวางแผนให้กับเกษตรกรลูกไร่เรา
2: ใช่ครับ
1: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อแปลงเนี่ยมันควรจะได้เท่านี้ถ้าปลูกแบบนี้ก็จะได้ผลผลิตแบบนี
2: ้บางครั้งเนี่ยเกษตรกรเวลามาเข้าแผนกับเราเนี่ยบางคนยังไม่เคยรู้จักทำความรู้จักเลยพอเราคุยเรื่องแผนไปปลูกแล้วได้กิโลเท่าไหร่ถามเราแล้วคุณยังไม่ทันปลูกเลยคุณจะปลูกได้ดีหรือเปล่า
1: ได้ตามมาตรฐานหรือเปล่า
2: เราเลยบอกว่าคุณลองไปปลูกดูก่อนไหมถ้าคุณปลูกได้ดีแล้วโอเคอะไรเงี้ยแล้วมาคุยเรื่องราคากันเพราะอย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยเราจะสอนเกษตรกรเสมอว่าคุณจะต้องรู้ต้นทุนของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเนี่ยถ้าเป็นผักบุ้งจีนน่ะ1กิโลกรัมต้นทุนของคุณจริงๆอ่ะเท่าไหร่พอคุณรู้ต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าจริงๆแล้วที่ผมทำอยู่เอาต้นทุนจริงนะผักบุ้งจีนน่ะต้นทุนแล้วเนี่ยกิโลละ5บาทต้นทุนผลิตจริงๆผักบุ้งจีนต้นใหญ่ๆขาย10บาทนี่ก็กำไรครึ่งละแต่เกษตรกรคือเดี๋ยวนี้มันธุรกิจมันหลากหลายเงินผักบุ้งจีนน่ะมันไม่ได้เอามาหมุนเวียนแค่ผักบุ้งจีนมันไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรค่าผ่อนรถเกษตรกรก็เลยบอกว่าผมทำผักบุ้งจีนไม่เหลือ จริงๆแล้วเขาคิดผิดเขาใช้เงินไม่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนเราต้องเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสอนเหมือนสอนเขาเริ่มใหม
1: ่
2: ให้เขาวางแผนใหม่โอเคคุณปลูกผักบุ้งจีนไปเลยนะแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องรู้ด้วยแล้วเราให้เขามาตอบว่าจริงๆแล้วต้นทุนคุณเท่าไหร่โอเคไหมถ้าเราประกันราคากันเลยความเสี่ยง12บาทโอเคไหมคุณรู้อยู่แล้วต้นทุนคุณ5บาท12บาทคุณไปได้กำไรโลละ7บาทเกษตรกรก็โอเคนะโอเคตกลงกันเลยโลละ7บาทวันหนึ่งเราไม่ได้ให้ปลูกแค่วันละ5โลเนี่ยเราให้ปลูกวันละ100โลแล้วเราให้ปลูกหลากหลายนอกจากผักบุ้งจีนแล้วคุณปลูกอะไรได้อีกคะน้าปลูกได้ไหม วางตุ้ง
3: แล้วจริงๆแล้วปลูกได้ไหม
2: ปลูกได้กันได้หมดแต่ทีนี้เราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเหมือนทำเป็นแปลงทดลองอย่างเราก่อนเนี่ยถึงเราจะบอกได้ว่าในแต่ละขอบในกี่ตารางเมตรเนี่ยเก็บเกี่ยวเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกษตรกรไม่ลงมือทำเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกเราอยากให้เขาเอาความรู้จากเราเนี่ยไปลองทำอย่างที่เราเลยแล้วคุณก็จะจดเป็นสถิติของคุณไว้จากที่เริ่มแค่10ตารางเมตรคุณขยายไปถึง10ไร่ได้เลย
3: ที่สำคัญเขาจะได้รู้ตัวเองว่าชอบปลูกอะไร
2: ใช่ครับ
3: คนเราชอบไม่เหมือนกันนะ
2: ใช่แล้ว
3: เพราะว่าผักแต่ละอย่างนี่เก็บเกี่ยวเวลาแล้วระยะเวลาไม่เท่ากัน
2: ใช่ครับ
3: บางคนอยากเก็บเร็วบางคนอยากเก็บช้าบางคนรับได้กับเรื่องนี้บางคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้
2: ใช่ครับ
3: อันนี้มีผลทั้งหมดเลย
2: มีผลทั้งหมด
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถูกสร้างเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
2: ใช่ครับ
3: เราเปิดโอกาสให้เขามาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างฮะคนถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เรามาได้ไหม
2: ถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เราตอนนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่สนใจเรื่องการเกษตรค่อนข้างจะเยอะก็จะถามโทรมาคุยกับเราเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะพูดคุยตอบคำถามทุกอย่างเลยเพราะอย่าลืมว่าเรามาจากดินพอวันนี้เรามายืนได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่ลืมเราไม่ลืมคนที่จะทำธุรกิจใหม่เรานึกถึงตัวเราคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ให้กับคนอื่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือจะต้องมาลองผิดลองถูกอย่างเราคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่เนี่ยเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่รอทุกคนที่จะมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมคุยกับแฟนไว้แล้วว่าคือเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่สวนคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวชมได้ตลอดเพราะว่าที่นี่เปิดตลอดแต่คนที่อยากมาเจอเราเสาร์อาทิตย์มาแล้วเราก็จะคุยทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่กระบวนการทําดินนําเมล็ดพันธุ์อะไรที่ดีตัวเราเนี่ยขนาดว่าเรามีผลผลิตเยอะแล้วแต่ว่าเกษตรกรที่เข้ามาใหม่เนี่ยคือเราพร้อมรับเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พวกร้านอาหารโรงแรมหรือกระทั่งรีสอร์ทกลุ่มลูกค้าพวกนี้ยังต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็จะคัดเกษตรกรหรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพน่ะที่ไม่มีการปรับปรุงตัวเองพูดง่ายๆอย่างตอนนี้เขาอย่างน้อยต้องมีใบ GAP ในการเพาะปลูกอย่างคนที่เข้ามาใหม่จำเป็นไหมจะต้องมีเพราะว่าบางคนยังไม่เรียนรู้แต่เขาทำได้ดีเราจะบอกโอเคเรารับซื้อแต่ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต่อไปคุณจะต้องเดินนะคุณจะต้องขอใบ GAP ให้มาให้ได้เราก็จะได้ดูว่าเกษตรกรเนี้ยมีความตั้งใจจะปลูกจริงๆหรือเปล่าเพราะเรื่องตลาดเนี่ยอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการของที่มีคุณภาพมากขึ้น
4: ถ้าปลูกในดินนะครับก็จะไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับลงทุนไม่สูงนักนะครับก็แต่ถ้าปลูกในไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้นะครับลงทุนสูงนะครับเราก็อาจจะดูว่ายุ่งยากในการปลูกตอนแรกแต่ถ้าเราคุ้นเคยสักพักนึงเราก็พบว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่าหลังจากที่เราปลูกได้แล้วเนี่ยเราจะไปขายที่ไหนนะครับเพราะว่าตลาดมีความจำเป็นไม่งั้นถ้าคนที่คิดจะปลูกผักกระท้อมนะครับนะฮะก็ควรจะต้องมองตลาดเป็นหลักที่ให้ได้ก่อนที่จะในใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าจะขายที่ไหนในประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะคิดว่าจะลงควรจะลงทุนดีไหมนะครับแล้วตลาดที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นเราเป็นรายเล็กนะครับเพิ่งเริ่มต้นเราอย่าไปมองตลาดไกลให้มองตลาดใกล้ตัวนะใกล้ๆรอบๆที่เราอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่นะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้นะครับแล้วก็เป็นการถ้าจะยิ่งดีคือว่าถ้าให้ลูกค้ามาซื้อถึงฟาร์มเรายิ่งดีนะครับอย่าให้เริ่มตลาดใกล้ๆตัวก่อนครับ
2: เราต้องบอกก่อนว่าสินค้าทางเกษตรบ้านเราอีก10ปีไม่มีตันผู้คนเนี่ยจำนวนมากขึ้นประชากรแต่พื้นที่ในการทำเกษตรเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยแล้วคนที่ไม่สนใจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วพื้นที่ว่างเปล่าเยอะตอนนี้บ้านเรานำสิ่งของเข้ามาจากเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้เราก็เลยอยากให้เกษตรกรน่ะที่พร้อมที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเรื่องตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าศักยภาพเรามีเราหาตลาดให้คุณได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ของลูกค้าที่เรามีอยู
3: ่แล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไป
2: ใช่ครับ
3: อนาคตล่ะวันนี้ดำเนินทางมาถึงจุดที่หลายคนก็มองว่าโอ้โหฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นดินจริงๆจนวันนี้มามีเขาเรียกว่ามีหลักปักฐานคือพูดง่ายๆว่ารวยประมาณนึงแล้ว
2: ยังแค่พอมีอยู่มีกินพอได้เลี้ยงลูกน้องพอได้เลี้ยงลูกน้องไป
3: อานาโถ่กี่บาทในกี่บาท
2: อันนี้
3: ได้ชุบ
2: นิดหน่อยชุบมา
3: ชุบซะเหมือนจริงเอาเป็นว่า
1: เราอยู่ได้อยู่สบายแล้วล่ะตอนนี้
2: ใช่ครับ
1: เออถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี่คนละฟ้าโยดฟ้าดินเลย
2: ใช่ครับ
1: เออในอนาคตเองอะที่นี่ของเราจะเติบโตยังไงหรือว่าธุรกิจที่เรามองไว้จะเติบโตยังไง
2: ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกที่ที่จะเข้ามาดูงานอย่างปีนี้คือเราปิดไปแล้วเราไม่รับคนละช่วงปีใหม่ไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนไปเลยคิวเนี่ยมาทุกวันเลยที่จะมากัน

0: เป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มหรือจะมาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นัดวันมาแล้วค่อนข้างจะเต็มเลยทีนี้ว่าเราก็พร้อมจะบริการทั้งหมดเราจะให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้ทั้งหมดเลย
1: ที่สอนกันไหมทุกวันนี้เก็บตังค์ไหม
0: ถ้าเราเปิดเป็นคอร์สเราเก็บเพราะว่าคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทำทั้งหมด
1: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าอุปกรณ
0: ์ค่าอุปกรณ์แล้วเราก็มีน้ำมีข้าวเลี้ยงฟรีตลอดทั้งวันเรียกว่ามูลค่าเราเก็บคอร์สหนึ่ง800 บาท
1: จริงๆมันก็คือค่าของกินค่าอุปกรณ์ทำแล้วก็ค่าคนงานที่ทำให้คุณกินนั่นแหละ
0: ใช่ครับ คืออย่างเราเนี่ยไม่เหลือเลยแต่ว่าคือเราได้อะไรเราได้มิตรภาพอย่างที่บอกผมจะไปขอนแก่นผมก็มีที่พักฟรีผมจะไปเชียงใหม่ผมก็มีที่พักแม้กระทั่งพัทลุงนั่งเครื่องมาหาผ
1: ม
0: เขาตั้งใจจริงๆเขาอยากมาหาผมซึ้งใจเขามากเลยเขาแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการคุยกันเขาเจอปัญหาเขาก็จะถ่ายรูปและมีการส่งไลน์มาว่าอาจารย์ช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จะทำวิธียังไงเพราะมันอยู่ไกลเพราะว่าพื้นที่ในการทำการเกษตรบ้านเขาบ้านเขามันจะมีฝนกับอะไรนะนั่นแหละคือมันทำไม่ได้แล้วเขาถามว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเราก็ค่อยสอนเขาว่าลองทำแบบนี้ดูนะ
2: ถือได้ว่าพี่สมเกียรติเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากความรู้ความสามารถที่เกิดจากการทดลองทำด้วยตัวเองแล้วความอดทนไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาก็ทำให้พี่สมเกียรติประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่จะมาแนะนำประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พืชทุกชนิดต่างมีความต้องการน้ำเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูดขึ้นไปสร้างการเจริญเติบโตและคายน้ำเพื่อระบายความร้อนนอกจากนี้น้ำยังเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดปริมาณและผลผลิตของพืชด้วยซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และอายุหากให้น้ำน้อยก็จะทำให้โตช้าผลผลิตต่ำแต่ถ้าให้มากไปก็สิ้นเปลืองดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้น้ำอย่างเหมาะสมกับความต้องการของพืชชนิดนั้นๆดังนั้นสิ่งที่เกษตรกรจำเป็นต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการระบบให้น้ำซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณการให้น้ำพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสะดวกซึ่งจะส่งผลดีดังนี้ค่ะทำให้พืชเจริญเติบโตเต็มที่ไม่ชะงักการเติบโตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตกำหนดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้การให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวกและประหยัดเวลาระบบการให้น้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น2ประเภทได้แก่ประเภทแรกคือการให้น้ำแบบฉีดฝอยโดยฉีดน้ำขึ้นไปในอากาศเหนือต้นพืชกระจายเป็นฝอยแล้วตกลงมาบนพื้นที่เพาะปลูกอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนี้คือสปริงเกอร์ใช้แรงดันน้ำตั้งแต่20เมตรขึ้นไปและมีอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำตั้งแต่250ลิตรต่อชั่วโมงเหมาะกับการให้น้ำในบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ได้มากระบบสปริงเกอร์เหมาะกับแหล่งน้ำที่มีปริมาณมากคุณภาพน้ำปานกลางหากคุณภาพน้ำมีน้อยจำเป็นต้องมีระบบการกรองเพื่อป้องกันปัญหาอุดตันประเภทที่2คือการให้น้ำแบบเฉพาะจุดเป็นการให้น้ำบริเวณรากของพืชโดยตรงน้ำจะถูกปล่อยลงสู่ดินให้ซึมไปในดินบริเวณรากของพืชระบบนี้ถือได้ว่าเป็นระบบที่ประหยัดน้ำอย่างแท้จริงเนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ำ

้ำจากปัจจัยอื่นน้อยมากและใช้แรงดันต่ำทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแยกออกได้ดังนี้ระบบมินิสปริงเกอร์เหมาะกับไม้ผลที่มีระยะปลูกตั้งแต่5เมตรขึ้นไปรวมไปถึงพืชผักไมโครสเปรย์และเจ็ตเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีจำกัดรูปล่อยน้ำมีขนาดเล็กดังนั้นจึงต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันระบบน้ำหยดอัตราการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2-8 ลิตรต่อชั่วโมงโดยปล่อยน้ำจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินโดยตรงแล้วซึมผ่านดินบริเวณรากเหมาะสำหรับพืชไร่พืชผักที่ปลูกเป็นแถวชิดหรือผลไม้บางชนิดระบบน้ำหยดเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณจำกัดและต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อป้องกันการอุดตันรู้จักระบบการให้น้ำทั้ง2ประเภทกันแล้วนะคะลองมาดูตารางเปรียบเทียบของการให้น้ำแต่ละระบบกันดูนะคะ

ำหรับพี่น้องชาวนาเราจะมีวิธีการปลูกข้าวยังไงให้ประหยัดน้ำและได้ผลผลิตที่ดีตามมาดูกันเลยค่ะ

0: การจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้งเป็นเทคนิคการใช้น้ำอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของข้าวซึ่งมีวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ช่วงเตรียมดินให้ปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นปอเทืองลงไปในแปลงนาและถ่ายกลบช่วงออกดอกเพื่อเพิ่มปุ๋ยและอินทรีย์วัตถุหลังจากนั้นปล่อยน้ำเข้านาระดับ5เซนติเมตรนาน20วันแล้วทำเทือกเตรียมหว่านพันธุ์ข้าวหรือโยนกล้า 2. ช่วงเริ่มปลูกระยะข้าว 1-2 วันให้ระบายน้ำออก 3. ช่วงระยะเจริญเติบโตระยะข้าว 3-35 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรสม่ำเสมอช่วงที่ข้าวอายุ25วันใส่ปุ๋ยสูตรไนโตรเจน6ส่วนฟอสเฟต4ส่วนโพแทสเซียม2ส่วนอัตรา27กิโลกรัมต่อไร่ระยะข้าว 36-45 วันปล่อยน้ำในนาให้แห้งเพื่อส่งเสริมให้รากลงลึกแข็งแรงแตกกอดีและป้องกันโรคและแมลง 4. ช่วงออกดอกและติดรวงระยะข้าว 46-90 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรช่วงนี้ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าถ้าน้ำลดหรือแห้งให้เติมน้ำจนถึงช่วงข้าวโน้มรวงหรือข้าวก้ม 5. ช่วงเก็บเกี่ยวระยะข้าว 91-120 วันปล่อยน้ำออกให้แห้งรอการเก็บเกี่ยวเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคการให้น้ำอย่างรู้คุณค่าพี่น้องเกษตรกรสามารถเลือกใช้ระบบการให้น้ำให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตช่วยกันประหยัดน้ำและที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมันดีทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีม
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: ัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทำคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณที่สำคัญอีกหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ำใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได
1: ้เหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลเนี่ยจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรบางอย่างครับ
0: การของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่นะก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือยาดอกขาว
3: ตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่มเงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด

วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปศต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มนึงที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: คือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะเพราะว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: ริมเลหรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภามิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยแหละค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
2: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้คอโค55ทำไมเราต้องเลือกพันนี้เนื่องจากว่าทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอขอ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
2: มี9 71มี9 Bravery
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
2: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
2: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตใน NC ที่บริ

0: สุด 100%
1: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
0: ตวดของย่าเล่าไปฟังต่อมาตอนนี้ก็
2: ทวดของย่าอีก
0: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
1: ก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
0: คือ
1: นอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้นี่เราเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องแล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
1: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่เขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแตะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่เขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
2: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
1: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆ นะคุณลุงเน
3: า
1: ะ
3: ละเม็ด
2: โอ้ย
3: แก๊บ
2: แล้วปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
3: เนี่ยปลาหัวโม่งกังโก
2: ปลาหัวโม่งปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
3: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
1: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
3: มันแล้วแต่ตาล้ม
1: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
3: า
1: ะ
3: มาเป็นกุ้ง
1: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
3: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
1: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
4: ปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดนึงค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
2: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
1: ตาก็นั่งเก่งอยู่นะ
2: โอ้ย
1: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
3: เราว่าอย่าโต๊ะๆมา
1: ปุ๊บบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
2: เสียงว่าอะไรพี่
3: เ
2: นี่ย
3: มันร้อง
1: จริง
3: เนี่ยแต่มันโต๊ะมาปุ๊บตีนมันร้องตึงโกมาก
2: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงก็
3: วางตอนเย็น
2: วางตอนเย็น
3: คืน
2: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
1: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
2: ดมาทุกอัน
1: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวโม่งเยอะ
2: เป็นหัวเลยอะ
1: นอกจากกัดนะ
4: คะที่คุณลุงวางไว้

0: มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวม่วงเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ
1: บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดมันเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
2: โอ้โอ้โหคุณลูกลงไปน้ำประมาณเอวพี่น้องตะอกแล
0: ้
2: วนะ
0: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากเอ๊ยังไม่ล่าเด้อ 3-4 ตัวโอ้หนักมาก
3: นะครับมันดิบมันดิบ
0: อุ้ยตาแบบตาแดงมากดูมันดิบดีแล้วก้ามันเล็กดิบติดเลยหัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก1ตัวนี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
1: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: เมืองจังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมพ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
4: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่เนี่ยกับปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างอะ
5: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำให้อร่อยหวาน
4: แล้วกะปิกุ้งนี่ก็คือให
5: ้
4: เสริมให้ความเค็ม
5: กายรสชาติมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะ
4: ทีนี้ okay. อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
4: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
5: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
4: ใช่แม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ของเราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: คะตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงเลยนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาร้าเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือหืมลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่หนึ่งค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ๊ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อนเลย
1: น้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: หมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งแหละ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรจ๊ะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
1: ปิ้นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่ามันอะไรมันจะส่งมาทางนี้
0: ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: กุ้งแม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อนเพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนาะ
1: ค่ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะ
3: ตัดรสนิดนึงแล้วไหมเนาะ
1: ค่ะ
2: รสชาติมันต้องยังไงหวานหวานเค็มเค็ม
1: หวานหวานเค็มเค็มพอเราใส่ปรุงรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งโอ๊กแต่เดียว
3: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นนิดนึงอย่างนี้
2: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดีๆ

0: แกงน้ำเคยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสองขาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบกรอบเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ขมเลย
0: เป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานหนูแล้วดูสิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่งดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่แม่ยังร้องเลย
0: แดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำบ้านก็กุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: ถ้าเกิดใครอยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
1: และคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้มั้ยคะเนี่ยโอ๊ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: เอาแม่กุ้งมั้ย
0: เอาค่ะจ้ะไซนี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นอ่ะ
1: ไม่หล่นจับไม่เล่นมากอมรินทร์ทีวี
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนี้นะคะถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะครับปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมาๆๆๆแก
0: ่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วเออไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วอตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวอตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวอตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวอตภัยให้ฟังนะวอตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
5: ใช่แล้วจ้ะ
3: รอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
5: โดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
7: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอม

0: ที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
1: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
2: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
1: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
3: โอ้โหงูจังเลยมากเลยครับ
0: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
1: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยแหละตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงใครก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
5: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
6: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
5: เย้เย้เย
1: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
6: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
5: ใช่ครับ
7: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
2: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: นั่นไง ควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
8: ไฟป่า
6: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้โห
1: เย้
0: ขอเบาสิลูก

0: มันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำห้องกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้
2: อะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: แล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่อีกนี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกิน
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่

0: แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
3: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าหนองช้างไม่มีการร้องเรียนทัศน์ของอบต.ร่างช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาบ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้
4: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมี

วชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา

ภูมิใจของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับสำหรับคนชอบเที่ยวมาฝากนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแอปตัวนี้นะครับผมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเข้มแข็งขึ้นนะครับด้วยพลังบวรนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการครับและตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

0: และชุมชนที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายครับไปถึงเส้นสุดสุดลองล้อละจุดดันโดนไปที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยนะครับจริงเลยครับคุณลุงเพื่อการสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายอย่างลึกซึ้งก็ต้องสวมใส่ชุดประจำเผ่าไทลื้อเลยครับเพราะที่นี่คือชุมชนอันมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ไทลื้อที่หาชมได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
1: แล้วครับวัดท่าข้ามศรีดอนช
0: ั
1: ย
0: โอ้โหขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ เดี๋ยวผมโทรหานะครับสวัสดีครับเอาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะครับบ้านศรีดอนชัยนะครับผมนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยครับผมและแน่นอนครับวันนี้เป็นเทปแรกที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมจะมาเที่ยวคนเดียวไม่ได้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมสวัสดีครับโอ้โหท่านประหลัดทำไมสวยขนาดนี้ครับเนี่ย
2: สาวเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้นี่ชุดสวยมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมชวนท่านประหลัดมาทำบุญครับผมวันนี้ผมนัดพ่อหลวงไว้แล้วครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับที่นี่ศรีดอนชัยนะครับของเราจะไม่มีทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ทางชุมชนก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะมาถวายพระตอนเช้า
0: การทำบุญตักบาตรของชาวชุมชนวัดท่าข้ามศรีดอนชัยพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหนตรงที่ว่าแต่ละบ้านในชุมชนจะหมุนเวียนกันรับหน้าที่ในการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับทำบุญใส่ปิ่นโตเพื่อนำมาถวายพระที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่หาชมได้ยากครับ

0: ภายในอันสงบงดงามของพระอุโบสถวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานหลวงพ่อพระสุพรรณรังสีสักยมณีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทยลือวิถีอันงดงามจึงยังคงได้รับการสืบสานด้วยพลังของพระพุทธศาสนาที่ชาวไทยลือศรัทธายึดมั่นครับเอาละครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวในวันนี้แล้วนะครับผมท่านประหลัดครับพร้อมจะไปจุดหมายใหม่หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเอ๊ะแต่เราจะไปยังไงกันนะคะ
0: ผมมีทีมงานครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับผมเอาทีมงานท่านนายกมาขับให้นะ
1: นายกมาขับเองเหรอ
0: นี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไปเลยครับท่านนายกเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของการเดินทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านศรีดอนชัยนั่นคือการโดยสารรถพ่วงข้างซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีแห่งชุมชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นด้วยครับ

0: ถึงแล้วครับผมศูนย์สตรีทอง5บ้านศรีดอนชัยครับวันนี้ผมนัดคุณแม่เข้าไว้นะครับผมเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามาเล่าให้ฟังคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม
1: ่สวัสดีค่ะ
0: น้องสาวมาแล้วครับนี่ท่านปลัดนะครับครับผมคุณแม่ครับอยากจะให้คุณแม่เล่าถึงศูนย์นี้หน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย
0: ครับ
1: ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี233เมื่อก่อนจะเป็นหมู่7อยู่หมู่เดียวตอนนี้ก็เป็น4หมู่บ้านในชุมชนศรีดอนชัยไทลือนะคะก็จะมารวมตัวกัน
0: คุณแม่ครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เนี่ยคือลายอะไรครับ
1: ถ้าลายอัตลักษณ์ของชาวไทลือนะก็จะเป็นผ้าลายเกาะล้วงน้ำไหลที่นี่จะมีทั้งทอผ้า
0: ครับ
1: อีดฝ้ายปั่นฝ้ายสาธิตว่าทำยังไงให้มันเป็นเส้นกว่าที่จะมาทอได้

0: ไปก็คือบ้านไทยลื้อร้อยปีเฮือนเอื้อยครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไทยลื้อ100ปีเฮือนเอื้อยคำนะครับวันนี้ผมนัดคุณแม่ไว้แล้วนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับที่นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอคุณแม่กันเลยครับตามมาเลยครับแม่ครับแม่ตามมาแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม
1: ่บ้านไทยลื้อ100ปียินดีต้อนรับค่ะ
0: โอ้ยนี่อยากให้คุณแม่เนี่ยเล่าประวัติให้หน่อยได้ไหมครับว่าหลังนี้มันเป็นมายังไงครับ
1: ก็เป็นสมบัติของตายายนะคะท่านก็อพยพมาจาก12บรรณา
0: ครับ
1: แล้วก็มาสร้างบ้านหลังนี
0: ้แล้วบ้านแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเนี่ยมีกี่หลังครับ
1: มีหลังเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: อุ้ยหลังเดียวในประเทศไทยเลยเหรอครับ
1: เป็นเขาเรียกมุ้งดำ
0: ทำไมมุ้งสีดำอ่ะครับ
1: ย้อมครามนะคะไปก่อนจะไม่กั้นห้อง
0: ก็เลยต้องทำมุ้งสีดำคนอื่นไม่เห็นก็คือทึบหมดเลยขอเข้าไปข้างในก่อนนะฮะโอ้ยเย็นนะครับ
1: ห้องโถงเอาไว้รับแขกสมัยก่อนตรงนั้นจะเป็นห้องนอนมี7ห้อง
0: ตอนนี้ก็เอาห้องนอนในห้องหนึ่งกัน
1: ใช
0: ่โอ้ก็ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับ
1: นี่จะเป็นมุมชาวไทยลื้อลูกหลานทั้งนั้นนะคะที่ทำมาฝากค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็ไปชมห้องครัว
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมสงสัย
1: เตาไฟค่ะ
0: เตาไฟอะไรครับนี่มันคือหินฮะ
1: หินก็คือเขาเรียกว่าสามเศร้าก้อนหินสามเศร้า
0: แล้วก็บอกเลยว่าเฮือนแห่งนี้นะครับมีหลังเดียวในประเทศไทย
1: ใช่
0: วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้เยี่ยมชมนะครับเฮือนเอื้อยคำแห่งนี้นะครับผมมีเรื่องรบกวนคุณแม่หน่อยครับ
1: ได้
0: คือผมอยากจะไปดูสถานที่ที่แบบว่าเก่าแก่แล้วก็เก็บรวบรวมสิ่งของไว้ครับชื่อว่าอะไรครับแม่
1: พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำค่ะ

0: หรือลายคำนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยก่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคกดไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลือลายคำและวันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่การไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่การเขาจะพาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็พาไปทานของอร่อยๆด้วยนะครับผมไปเจอพี่การกันเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ลือลายคำเจ้า
0: ครับผม
1: ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ไทลื้อนะคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณสุริยาวงศ์ชัยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวไทล
0: ื้ออ๋อนี่คือโซนประวัติใช่ไหมเราจะบอกเล่าใช่ไหม
1: ประวัติความเป็นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นประวัติไทลื้อที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีจังหวัดอะไรบ้างข้างบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมผ้าทอไทลื้อทั้งที่เป็นผ้าในอดีตแล้วก็ผ้าทอไทลื้อพื้นป่า

0: พี่การครับผมมีเรื่องรบกวนอีกอย่างนึงครับคือผมถ่ายมาทั้งวันแล้วผมหิวข้าวครับมีอะไรให้ผมกินไหม
1: เยอะแยะเลยค่ะเราได้จัดเตรียมอาหารไทยลื้อไว้สำหรับคุณเต๋าโดยเฉพาะเลยนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับผมไปไปด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: ไปไปไปไป
2: นอกจากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมแล้วที่นี่ยังมีอาหารไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะครับ
3: มากขายต้องกินกับน้ำพริกหนุ่ม
4: ดีมาก
3: อร่อยมาก
2: กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อสิครับผมยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปที่บ้านศรีดอนชัยแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หาที่เที่ยวในบ้านศรีดอนชัยกันนี่มีให้เลือกเยอะเลยฮะโอ้โหไปไหนดีที่นี่แหละไป

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำลูกช่วงสื่อรักไทยลือสมัยก่อนเมื่อเขาจะปั่นฝ้ายแล้วเลิกกันก็หนุ่มสาวก็จะมาพบปะกันก็เล่นลูกช่วงคือแบ่งเป็น2ฝ่ายม
0: ี
1: ฝ่ายชายฝากหนึ่งผู้หญิงฝากหนึ่งก็โยนให้กันใครชอบใครก็โยนให้กันตอบก็เกิดเป็นความรักบางคู่ก็ได้แต่งงานกันนะก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะคือเอามาทำเป็นโมบายตกแต่งบ้าน
0: อ๋อตกแต่งบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่โยนแล้ว
1: ไม่โยนกันแล้วใช้ไลน
0: ์เล่นไลน์ส่งไลน์ได้นี่ส่งไลน์เขาปะเนี่ย
1: ได้
0: เราครับวันนี้ผมอยากจะทำอันเนี้ย
1: ได้ค่ะ
0: มันทำยากไหมครับ
1: ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแม่สอนให้นะ
0: โอเคครับ
2: กลุ่มสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้และความยั่งยืนเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วย

0: แม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ครูใช่ไหมครับแม่ทำอะไรครับเนี่ย
1: แม่ทำผ้าถุงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผ้าถุงหรอครับ
1: ลายจกค่ะ
0: อ๋อนี่คือไทยลื้อใช่ไหมคร
1: ับ ไทยลื้อดั้งเดิมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออริจินอลเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อนี่ทำยากไหมครับแม่มีกี่ลายครับไทยลื้อ
1: ตัวนี้ก็มีประมาณ9ลาย

0: ก็คือในผ้าผืนนี้เนี่ยมี9ลายเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: คุณแม่สอนผมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคครับยากไหมแม
1: ่ไม่ยากค่ะ
0: ครับผมต้องทำไงบ้างครับ
1: ขึ้นกี่มาเลย
0: โอเคครับผมมองแล้วลายตามากเลยนะมันเยอะมากเลยอ่ะ
1: เขียวแล้วก็ม่วง
2: สีม่วงอ่ะผม
1: ไม่ยากเราจะกัด
0: ปาก
1: ปาก
0: โอเค
1: เก่งมากเลย

0: แวะถ้ามาเชียงรายมาแวะมาเที่ยวหาแม่ดอกแก้วกลุ่มผ้าทอไทยลื้อดั้งเดิมนะคะ
1: ครับผมก็สามารถมาได้คุณแม่สอนฟรีเซิร์ชได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับผมกลุ่มผ้าทอแม่ดอกแก้วนะครับวันนี้นะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ช่วยสอนผมนะครับ

หน้าตักเต่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานรับอากาศบริสุทธิ์และชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เขียวขจีด้วยข้าวนานาพันธุ์ใครที่มาชุมชนบ้านสีดอนชัยก็อย่าพลาดที่จะมาเช่าจักรยานและมาปั่นชมธรรมชาติและความสวยงามของที่นี่ด้วยนะครับ

0: นี่นะครับโอ้โหมาแล้วนี่ไงถึงแล้วเงื่อนกำแพงโอ้โหตรงตาม GPS เป๊ะเลยนะครับผมในแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแม่นมากนะครับรออะไรล่ะครับเลิกวิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับมันทำอะไรเนี่ยไม่ขับซาเล้งต่อ
1: ไหนขับซาเล้งอะไรนี่เขาบ้านพ่อเอง
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
1: จริ ง
0: เอาบ้านพ่อเหรอโอ้ยสวัสดีครับวันนี้ผมมาพักที่นี
1: ่เดี๋ยว
0: ไหนว่ามีขันโตกไม่ใช่เหรอคร
1: ับมีเดี๋ยวมา
0: เดี๋ยวมาแล้ว
1: นี่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของไทยเลย
0: อ้าวเมนูนี้ถ้ามาที่บ้าน
1: ศ
0: รีดอนชัยเนี่ยห้ามพลาด
1: ไม่ได้กินปลาตัวนี
0: ้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงเพลงอะไรครับ
1: อ๋อจังเพลงนี้เดี๋ยวเขาจะแห่การแสดงของเด็กมา
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่ม
0: ี
1: การแสดงให้
0: คุ
1: ณด้วย
0: นี่ระหว่างที่เรากินหรือว่าเรากินเสร็จแล้ว
1: กินด้วยชมด้วย
0: อ๋อเหรอครับโอ้สุดยอดเลย

โอ้โหวันนี้ก็เที่ยวจนฟ้ามืดเลยนะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยไปหลายที่มากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ขันโตกช่วยชีวิตไว้นะฮะตอนนี้อิ่มมากเลยนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมนะครับขอไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายไปซีบ๊ายบายเจอพรุ่งนี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเมื่อคืนนี้ผมหลับสบายมากๆเลยนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยเช้าแบบนี้เนี่ยเราต้องจิ้มแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะหาร้านกาแฟบรรยากาศชิลๆไปนั่งชิลกันอ่ะผมได้ร้านแล้วครับผมตามมาครับ

เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับผมเวลาแห่งความสุขนะครับที่ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายผมแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยากจะขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านไปพร้อมกับภาพแห่งความประทับใจนะครับจากชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะนำพาทุกคนนะครับไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเต๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวชุมชนไหนนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพี่จูนนะคะวันนี้พี่จะมาเล่า50 Fact ไม่ให้โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีกันค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะหรือเด็กมหิดลจะเรียกตัวย่อว่า KA ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1ของวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะทุกสาขาจะต้องไปเรียนที่มหิดลศาลายาเหมือนกับเพื่อนๆคณะอื่นเลยค่ะชั้นปีที่2เราจะต้องไปเรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีกันแล้วและเรียนยาวไปจนถึงจบปี4เลยค่ะแต่มีเพียง1หลักสูตรเท่านั้นนะคะที่จะได้กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในชั้นปีที่4นั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะที่วิทยาเขตกาญจนบุรีมีทั้งหมดด้วยกัน7หลักสูตรเลยนะคะนั่นก็คือ
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่มีถึง2หลักสูตรเลยนะคะที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติค่ะโดยพี่จะขอเริ่มเล่าที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก่อนเลยนะคะโดยเด็กมหิดลจะเรียกตัวย่อว่า CB ค่ะโดยรายวิชาของหลักสูตรนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาเป็นหลักค่ะจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายค่ะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาจากต่างประเทศเลยนะคะในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆเลยค่ะซึ่งน้องๆอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่ามีจุดแตกต่างยังไงจากสาขาชีวะทั่วไปนั่นก็คือเราจะมีวิชา Principle of CB และ CB Impactive ซึ่งเป็นหลักการเกี่ยวกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์สามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้หากน้องๆคนไหนสนใจทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมพี่แนะนำสาขานี้เลยค่ะตอนปี2ปี3มีการออกฟิลหรือออกภาคสนามด้วยนะซึ่งจะมีการทำแผนที่เข็มทิศศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆสภาพดินและมีการสำรวจประชากรสัตว์ป่าอีกด้วยนะส่วนใครสนใจทางด้านการจัดการภัยพิบัติพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยเพราะว่าพี่ก็เรียนอยู่นั่นก็คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า ED นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนที่หลากหลายมากๆเลยนะโดยเราจะนำหลักทฤษฎีฟิสิกส์นำไปต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านภัยพิบัติในอนาคตด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีรอยเลื่อนสีสวัสดิ์ที่นี่จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษาหลักสูตรนี้เลยนะจะทำให้เรามีองค์ประกอบความรู้ทางด้านการวางแผนฉุกเฉินที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์โดยจะเรียกตัวย่อว่า GS ค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของธรณีโดยวิชาเหล่านี้จะใช้ต่อยอดในอนาคตได้ด้วยนะเช่น
1: ตะกอนวิทยาวิทยาหินผลิตศาสตร์และภาพถ่ายทางอากาศ
0: โดยพี่จะพูดรวมๆก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับสายน้ำมันพลังงานการทำแผนที่ผืนดินตั้งแต่ชั้นลึกสุดไปถึงชั้นบนดินเลยนะโดยตอนปี3เราจะเรียนวิชาที่ต่อลึกเกี่ยวกับสาขามากขึ้นโดยในทุกๆปีของหลักสูตรนี้เราจะได้มีการไปออกฟิลหรือออกภาคสนามกับเพื่อนๆด้วยนะเพื่อไปศึกษาสภาพแวดล้อมจริงโดยมีระยะเวลาตั้งแต่1สัปดาห์จนถึง1เดือนแล้วก็มีโดยมีฟิลได้เหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะอีกหนึ่งหลักสูตรที่พี่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะน้องๆนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหรือเรียกตัวย่อว่า AG นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับเกษตรครบวงจรปัจจัยการผลิตการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืชรวมถึงการแปรรูปและการทำธุรกิจการ

0: เกษตรด้วยนะและยังมีการเรียนที่หลากหลายด้วยทั้งพืชสัตว์แมลงจุลินทรีย์โดยชั้นปีที่2และ3อ่ะเราจะเลือกวิชาเลือกที่จะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้เช่น
1: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการผลิตเห็ดการจัดการแมลงที่เป็นประโยชน์และการผลิตแอลกอฮอล์และไบโอดีเซล
0: โดยจะมีอาคารและพื้นที่การทําเกษตรโดยจะเรียกอาคารนั้นว่าตึกเท้านั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่สําคัญมากๆของ AG นั่นก็คือกิจกรรมค่ายเกษตรสัมพันธ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมอ่ะจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีคล้ายๆออกแนวค่ายหาอะไรเลยและอีกหนึ่งหลักสูตรที่น้องถามมากันเยอะมากนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือเรียกตัวย่อว่า FT นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจุลินทรีย์ต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์แบคทีเรียเพาะเชื้อเพื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆด้วยนะคะในชั้นปีที่4เราสามารถเลือกแผนการเรียนได้2แผนการเรียนเลยนะนั่นก็คือแผนกอและแผนขอโดยแผนกอจะเป็นการฝึกปฏิบัติในโรงงานและทำสเปเชียลโปรเจกต์ส่วนแผนขอจะเป็นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่น่ารักมากๆของพี่ๆ FT นั่นคือกิจกรรม Food Together เป็นกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ของพี่ๆให้กับน้องๆโดยจะมีการทำฐานกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาให้น้องๆได้ทำด้วยนะคะและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้เข้าร่วมกับเพื่อนๆสถาบันอื่นด้วยนั่นก็คือกิจกรรม Open Can เป็นกิจกรรมการรวมตัวของเพื่อนๆอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีการอาหารทั่วประเทศเลยนะจะมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และการแข่งขันทางวิชาการด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจทางด้านธุรกิจนะคะพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหรือเรียกตัวย่อว่า BA นั่นเองค่ะหลักสูตรนี้นอกจากจะเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแล้วนะเรายังมีเรียนเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการในธุรกิจด้วยนะเมื่อจบไปแล้วเราสามารถเข้าสู่วงการการประกอบธุรกิจไปอีกก้าวนึงได้เลยนะคะเรามาถึงหลักสูตรสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า AC โดยหลักสูตรนี้จะถูกใจน้องๆที่ชอบสายคำนวณเชิงบัญชีด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณองค์กรต่างๆด้วยค่ะโดยรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรนะคะน้องๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะโดยอาคารที่พี่เรียนกันมีถึง2อาคารเลยนะคะนั่นก็คืออาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการหรือตึกแล็บค่ะโดยอาคารเรียนรวมนะคะจะมีห้องโคเวิร์กิ้งสเปซไว้ให้น้องๆได้ใช้บริการด้วยนะส่วนตึกแล็บยังมีห้องสมุดไว้ให้น้องๆได้นั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทำงานกลุ่มด้วยนะคะนอกส่วนนะคะเราจะใส่ชุดนักศึกษามาเรียนกันค่ะแต่มี5หลักสูตรนะคะที่จะใส่เสื้อช็อปค่ะนั่นก็คือ AG GS FT ED แล้วก็ CB ค่ะโดยเสื้อช็อปนะคะเราจะใส่เรียนในวิชาที่เป็นปฏิบัติการเท่านั้นนะคะส่วนหอพักนักศึกษาของเรานะคะตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตเลยค่ะสามารถเดินทางไปเรียนได้สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีรถบริการรับส่งจากหอพักนักศึกษาไปอาคารเรียนรวมเลยค่ะและตอนนี้เรายังมีหอพักใหม่ให้นักศึกษาได้ใช้บริการด้วยนะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากๆเลยและบริเวณหอพักยังมีฟิตเนสให้นักศึกษาได้ใช้บริการได้ฟรีด้วยนะคะโดยที่หน้าวิทยาเขตของเรานะคะจะมีร้านคาเฟ่ที่จะเป็นขนมหวานและน้ำหวานต่างๆเลยนะโดยพี่อาจจะชอบไปนั่งกินฮันนี่กับเพื่อนๆหากน้องๆคนไหนที่มาวิทยาเขตนะพี่แนะนำให้มาร้านนี้เลยค่ะมาถึงข้อ50กันแล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Facebook ของวิทยาเขตกาญจนบุรีกันเลยนะคะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินนี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำพำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นที่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้ใช่ไหม
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภามิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยล่ะค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
2: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้คอๆ55ทำไมเราต้องเลือกพันธุ์นี้เนื่องจากว่าทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอขอ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
2: มี9 71มี9 Bravery
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
2: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
2: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
2: ตวดของหญ้าเล่าไปฟังต่อมาตอนนี้ก็
1: ตวดของหญ้าอีก
2: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
2: ใช่
0: คือนอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้นี่เราเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่เขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะ ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกลัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
3: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
4: า
3: ะ
4: เมตรละเมตร
1: โอ้ย
4: แก๊บ
1: แล้วปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
4: นี่ปลาหัวโม่งกังโก
1: ปลาหัวโม่งปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
4: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
3: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
4: มันแล้วแต่ตาล้ม
3: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
4: า
3: ะ
4: เป็นกุ้ง
3: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
4: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
3: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
0: ปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดนึงค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
1: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
3: ปลาก็นั่งเก่งอยู่นะ
1: โอ้ย
3: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
4: เราว่าอย่าโต๊ะโต๊ะหมาก
3: ปูลูกบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
1: เสียงว่าอะไรพี่
4: เ
1: นี่ย
4: มันร้อง
3: จริง
4: เนี่ยแต่มันโต๊ะหมากปูตีนตึ้งมันร้องตึ้งโกมาก
1: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงก
4: ็วางตอนเย็น
1: วางตอนเย็น
4: คืน
1: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
3: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
1: ดมาทุกอัน
3: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวโม่งเยอะ
1: โอ้ยเป็นพวงเลยอะ
3: นะคะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวโม่งตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ

0: บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
1: โอ้โอ้โหคุณลุงลงไปน้ำประมาณเอวพี่โดนตะอกแล
2: ้
1: วนะ
2: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากเอ๊ยยังไม่มากเออ3-4ตัวโอ้หนักมากแล
3: ้
2: ว
3: มันดิบ
2: มันดิบอุ้ยตาแบบตาแดงมากดู
1: อ้ามันดิบดีแล้วก้ามันเล็กดิบติดเลย
2: หัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก1ตัว
0: นี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลยวันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณครีบด้านข้างทั้งสองข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: และเวลาทำอาหารกันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
4: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่เนี่ยกับปลาลิวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างคะ
5: เพื่อเติมความเข้มข้นเคยปลามันจะทำไมอร่อยหวาน
4: แล้วกะปิกุ้งนี่คือให
5: ้
4: เสริมให้ความเค็ม
5: กายรสจัดมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะ
4: ทีนี้อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
4: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
5: เราต้องย่างค่ะต้องย่างกับย่างก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
4: จ้ะแม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่ปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยแล้วก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะอ
1: ัน
0: นี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: ท้ายนี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงเลยนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาเลยแบบนั้นเลยอ่ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะเคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อน
1: เคยก่อนเนาะน้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่หมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งแหละ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรจ้ะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นออกมาจากพุงเลย
1: เป็นเลย
0: หนูขออนุญาต
4: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลย
1: ก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี
0: ้ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
4: เนื้อปลามันเหนียวๆเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ค่ะใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: แกงน้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

0: แม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่ละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อนเพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกไปแล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนา
1: ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะ
3: ตัดรสนิดนึงแล้วไหมเน
1: า
3: ะ
2: รสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
1: ๆหวานๆเค็มๆพอเราใส่ปรุงรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
3: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี้
2: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดี

0: ําเคยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ําผึ้งของเราเนาะมีอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสองขาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบๆเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลย
0: เป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานหนูแล้วดูสิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่งดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลยอื
0: ้อหือแดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: ถ้าเกิดใครอยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะ
1: คะและคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้มั้ยคะเนี่ยโอ๊ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: เอาแม่กุ้งมามั้ย
0: เอาจ้ะไซส์นี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นอ่ะ
1: ไม่หล่นจับแน่นมากอมรินทร์ TV

0: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
1: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น

0: โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
1: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดัชชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
2: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีแล้วทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
3: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
4: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมุติว่าที่บ้านมีคนไม่ใช่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
1: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก็เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์รองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้เด้าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับมีสวนมะม่วงกว่า10ไร่สร้างรายได้เป็นก่อเป็นกำแต่ระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยขายลูกมะม่วงเลยโอ้ยแล้วมันจะมีรายได้มาจากไหนล่ะครับถ้าอยากรู้เรามาอยู่ที่สวนมะม่วงแล้วอย่าเสียเวลาเลยครับไปหาคำตอบกับพี่เขาเลยดีกว่าไป
1: คนนี้ล่ะครับเจ้าของสวนมะม่วงที่จะให้คำตอบกับเราพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวย
0: พี่ศักดิ์เนี่ยปลูกมะม่วงมาหมดเนี่ยมีลูกมาได้เยอะแยะแต่ไม่ขายลูกทำไมไม่ขาย
2: ที่นี่มันไว้แจกไว้ชิมถ้าผมขายลูกอ่ะลูกมะม่วงมันถูกเกินผมคิดว่าถ้าขายผมอาจจะได้กิโลละ20-30บาท
0: ครับ
2: ถ้าแจกไปสักกิโลเขามาซื้อกิ่งเป็นพันเป็นหมื่นเลยมันได้เยอะกว่าผมก็เลยเน้นเรื่องแจกเรื่องให้เขาชิมอันไหนอร่อยเขาก็มาสั่งกิ่งพันนะ
1: อย่างที่พี่ศักดิ์บอกแล้วครับว่าที่สวนแห่งนี้เน้นการขายกิ่งพันไม่ได้ขายลูกก็เลยไม่ต้องดูแลหรือบำรุงลูกเป็นพิเศษนอกจากนี้การปลูกมะม่วงยังเหมาะกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย
2: มีมะม่วงเนี่ยที่ทั้งทนแล้งแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีเลยคือไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย
0: แล้วชอบกินด้วยไหม
2: ชอบเพราะที่ใต้ผมเกิดใต้ไม่มีมะม่วงกินไปถึงใต้สมัยเด็กๆนะคือแค่มะม่วงแก้วถือว่ารู้แล้ว
0: จากความทรงจำในวัยเด็กของพี่เขาครับที่อัดอั้นตันใจไม่ได้กินมะม่วงไม่ค่อยได้กินโตขึ้นมาก็ปูมเลย
1: ถ้าไม่ชอบกินก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะครับเพราะพื้นที่กว่า10ไร่พี่ศักดิ์ปลูกมะม่วงไว้กว่า 3,000 ต้นทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมพันธุ์มะม่วงเลยก็ว่าได้นะครับ
0: พันธุ์ไทยรวมๆนี่กี่สายพันธุ์พี่
2: ตอนนี้มีประมาณ50สายพันธ
0: ุ์50สายพันธ
2: ุ์50สายพันธุ์นะทีนี้พันธุ์ต่างประเทศเนี่ยยังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆจะรวบรวมไปเรื่อยๆเท่าที่มันมีเข้ามาและเท่าที่เราหาได
1: ้ไหนๆก็มาถึงแหล่งรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงกันแล้วเดินชมสวนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีพันธุ์อะไรน่าสนใจบ้าง
0: หุ้ยพี่ศักดิ์ไอ้นี้มันม่วงอะไรอ่ะพี
2: ่นี่เป็นกินฮวงจากไต้หวันนะ
0: มะม่วงจินฮวง
2: กินฮวง
0: ของไต้หวัน
2: ไต้หวันนะลูกใหญ่ไอ้นี่ลูกใหญ่ๆเราเก็บไปหมดแล้วนี่เหลือลูกกลางๆ
0: ไอ้นี้ไม่ใหญ่อ่ะพี่
2: ยังไม่ใหญ
0: ่เฮ้ย
2: ลูกนี้มันได้กิโลกว่าร
0: สชาติเป็นยังไง
2: รสชาติกลางๆมะม่วงต่างประเทศรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนมะม่วงไทยอ่ะใจอร่อยมันหวานเจี๊ยบเหมือนมะม่วงไทยไม่ได้อ่ะ
0: แล้วเขานิยมกันไหม
2: นิยมตัวนี้ปลูกส่งออกอ่ะนิยมมากเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือเวลาสุกแล้วเก็บไว้ได้นานเปลือกหนา
0: เขากินช่วงไหนอย่างนี้กินได้ยัง
2: เป็นมะม่วงสุกมะม่วงมันกินไม่อร่อยตัวนี้จะเป็นมะม่วงสุกบอกกินสุกอย่างเดียวอร่อยตอนนี้แก่จัดแล้ว
0: พูดสตัดโอกาสเลย เปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแห้วเลยพี่ อด
1: ลูกนี้เหลืองท่าทางจะสุกแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะครับว่าแต่ว่านี่มันมะม่วงพันธุ์อะไรกันล่ะครับพี่ศักดิ
0: ์มะม่วงที่เราเห็นเพียวๆอย่างนี้นี่พันธุ์ของไทย
2: ของไทยเป็นลูกผสมตัวนี้ไม่ใช่ไทยแท้ดีกว่าเป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นพันธุ์เดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยเราผสมออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ติดตลาดถือว่าส่งออกด้วยตัวนี้ไปโกอินเตอร์ด้วย
0: ผสมจากพันธุ์อะไรกับอะไร
2: มะม่วงซันเชสของอินเดียผสมกับหนังกังวันเป็นมหาชนกกับตัวนี้
1: และส่วนนี้ล่ะครับคือที่มาของรายได้ของพี่ศักดิ์เขานั่นก็คือการขายกิ่งพันธุ์มะม่วงมีกิ่งพันธุ์มากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายขนาดให้เลือกซื้อ

0: ั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวกิ่งพันธุ์ทั้งหมดนี้ได้มาจากการทาบกิ่งละครับซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงที่ได้ผลดีและให้ลูกไวแต่ถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์การรอดสูงพี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ความชำนาญในการทำอย่างมากเลยทีเดียวครับต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเป็นปีๆ ไหนก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งทีขอฝึกวิชาทาบกิ่งมะม่วงกันหน่อยดีกว่านะครับ
1: พี่ครับเดี๋ยวผมช่วย
2: เนี่ยเสร็จแล้วมาช้าไป
0: ฮะ
2: เนี่ยเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอ
2: ครับครับ
0: ว้าเสียดายจัง
2: กิ่งที่จะทาบได้ก็มี1 2 3 4 5กิ่งนี้ก็ได
0: ้มันเยอะขนาดนี้พี่ให้ผมทาบกี่กิ่งอ่ะ
2: ก็เดี๋ยวช่วยกัน
0: ก่อนอื่นก็ต้องเลือกกิ่งมะม่วงที่ต้องการจะทาบยิ่งกิ่งสวยยิ่งได้ราคาดีละครับ
2: เอากิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้สวยที่สุด
0: นี่
2: เด
0: ี๋
2: ยวทาบเลยทีนี้เลือกตออย่างเงี้ยก็คือตอมะม่วงเนี่ยมันมีตอดีก็คือตอที่ไม่สวยตอที่คดมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้ตอที่ไม่คดก็ถือว่าไม่ดี
0: ครับ
2: ตอมะม่วงอ่ะต้องคดแต่ถึงจะดีคดแต่พองามเพราะถ้าไม่คดเนี่ยทาบยากมากเนี่ยมันต้องคดหน่อยๆนี่ถือว่าตอสวยมากถ้ามันไม่คดเนี่ยมันไปประกบเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะไปชนเลยแล้วก็สวมถุงยากมันต้องคดนิดๆ
0: ซึ่งตอที่เห็นอยู่นี้พี่ศักดิ์เขาก็จะเพาะจากเม็ดมะม่วงไว้นานกว่า2ปีเลยทีเดียวนะครับ
3: ต้นที่เราจะทาบกิ่งเนี่ยนะฮะมะม่วงพันธุ์อะไรต้นนี
2: ้ตัวนี้เอาอกล่องอ่ะอกล่องทองมะม่วงที่จะมาเป็นต้นตอต้องเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่ามันแรงมากก็คือมันหากินเก่งออกรากไวตอนนี้เราใช้อยู่มะม่วงแก้วโชคอนันต์ตัวที่จะเอามาเพาะเป็นต้นตอเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเม็ดใหญ่ถ้ามะม่วงเม็ดเล็กอย่างน้ำดอกไม้เม็ดที่บางเฉียบเนี่ย
3: ไม่ได้
2: มาเพาะแล้วก็ไม่ค่อยออกรากเพราะว่ามันไม่แรง
3: ครับ
2: ตัวนี้โชคอนันต์นะ
3: โชคอนันต์นะ
2: โชคอนันต์
3: โชคอนันต์จะมาเสียบเข้ากับกิ่งของอกร่อง
2: คลองใช
3: ่ลองเลยพี่
2: ครับ
0: ใช้มีดที่มีความคมเน้นนะครับว่าต้องคมมากๆปาดต้นตอให้เป็นรูปปากฉลามให้แผลเรียบที่สุดประกบกับกิ่งที่จะทาบเพื่อกะขนาดของแผลที่จะเฉือนกิ่งให้เรียบและให้พอดีกับต้นตอประกบต้นตอให้แนบสนิทกับกิ่งใช้เทปพลาสติกพันให้แน่นพันซ้ำด้วยเชือกฟางตัดปลายรากทิ้งเล็กน้อยสวมถุงขุยมะพร้าวกะให้รากของต้นตออยู่ตรงกลางถุงละครับมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นติดกับกิ่งและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือควั้นเปลือกมะม่วงใต้กิ่งตอนทิ้งแล้วขูดลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่คุณผู้ชมเห็นถือว่าเป็นการทาบกิ่งขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการทาบกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ต้องใช้ตอที่มากขึ้นและวิธีการทำก็แน่นอนครับว่าต้องยากขึ้นตามไปด้วยอย่างกิ่งนี้พี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ตอ3ตอถึงจะเอาอยู่วิธีทำก็คล้ายๆกับแบบแรกล่ะครับแต่ตอนพันเทปต้องพันทีเดียวพร้อมกันทั้ง3ตอเลยมัดถุงพลาสติกด้านล่างเปิดปลายด้านบนใส่ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำลงไปจนเกือบเต็มแล้วมัดปากถุงวิธีนี้เรียกว่าการอักตุ้มล่ะครับแต่ถ้าจะทาบกิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้ต้นตอมากถึง7ตอและต้องทำเป็น2ชั้นด้วยนะครับกิ่งใหญ่ใช้ตอเยอะขนาดตุ้มก็เลยใหญ่อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับหลังทาบกิ่ง75วันรากที่งอกใหม่จะมีความแข็งแรงสามารถตัดขายได้แล้วล่ะครับ
3: อัตราการรอดเป็นยังไง
2: ณถึงนาทีนี้นี่รอดสูงมากแล้วคือผมว่าถึง 90% เราเริ่มจากอัตราการรอดประมาณ 10% 20% เองส่วนใหญ่คนจะท้อยังไม่ทันถึงถ้ายังไม่ถึง 50% เลยการรอดเขาก็ท้อแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอ่ะต้องมุ่งมั่นจริงๆต้องคอยสังเกตศึกษา
0: แล้วกิ่งพันธุ์ที่เห็นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้จะไปขายให้ใครที่ไหนล่ะครับพี่สา
2: ลูกค้าก็มีเป็น2กลุ่มก็คือต้องกลุ่มขาจรกับขาประจำขาประจำส่วนใหญ่จะซื้อไปขายมีหน้าร้านแล้วก็ไปขายตลาดนัด
3: ครับ
2: ช่วงหลังเริ่มมีคนแนะนำไปปากต่อปากก็จะมีขาจรมากขึ้นเรื่อย
3: ๆขาประจำเนี่ยเยอะไหม
2: ที่ว่าซื้อไปขายเลยนะที่มีหน้าร้านตัวเองอ่ะเป็น10รายไม่ต่ำกว่า10ละ
3: ลูกค้ามีทุกเดือน
2: ก็มีทุกเดือนนะที่มากก็คือต้นปีเมื
3: ่อต้นปี
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเราก็ทำไม่ทันเพราะหน้านี้มันแล้งจัด
3: อ๋อถ้าแล้งทำ
2: ถ้าออกมาเราก็ไม่กล้าตัดออกมาเยอะตัดออกมาบางทีน้ำลดเราโชยน้ำไม่ทันมันก็มีน็อกมีอะไรก็เสียหาย
3: คนที่แบบเข้ามาถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายนะคนอยากได้ความรู้เข้ามาคุยกับพี่ได้เลยไหมฮะ
2: คุยได้มีมาเยอะแล้วก็ไปเป็นอาชีพก็มีแล้ว
3: เข้ามาคุยนี่
2: มาคุยแล้วก็มาฝึกกันที่นี่คือคุยอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้อะ
3: เสียตังค์ไหมมาคุยมาฝึกมาเทรนเนี่ยพี่เนี่ย
2: ไม่มีเลี้ยงมะม่วงเลี้ยงข้าวต่างหากที่นี่ คือผมอยากให้คนทำกันเยอะๆปลูกกันเยอะเพราะเมืองการเนี่ยคนทำไร่เยอะแล้วมันแรงมากเมืองการอย่างทะเลทรายเลย
3: หัวใจของการทำการเกษตรให้อยู่ได้ในแบบฉบับของพี่ศักดิ์เนี่ยหัวใจของมันคืออะไรฮะ
2: ความมุ่งมั่นนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องน้ำความพร้อมในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางที่เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เขาทำนะถ้าแต่เขาเป็นที่ที่เขามีน้ำน้อยเขาก็ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำน้อย
3: ครับ
2: ปัจจัยหรือวัสดุหาได้ในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ทำตรงนั้นหัวใจที่มุ่งมั่นแล้วก็ฝ่ายหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อย
3: ๆครับ
0: ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำจนชำนาญทำให้กิ่งพันธุ์มะม่วงจากสวนพี่ศักดิ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไปเรียนรู้และฝึกฝนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงกว่า10ไร่เป็นอาชีพหลักแต่เมื่อพบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำจนคิดตัดสินใจจะโค่นต้นมะม่วงทิ้งลงให้หมดเลยแต่ในที่สุดครับชีวิตเขาความคิดเขาก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามดแดง

0: และเกษตรไทยไอดอลที่เปลี่ยนชีวิตจากเจ้าของสวนมะม่วงมาเป็นเจ้าของสวนมดแดงก็คือพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคนนี้นี่ล่ะครับว่าแต่วิธีการเลี้ยงเจ้ามดแดงจะยากง่ายยังไงพี่บุญชูบอกว่าอยากรู้ก็มาลองเลี้ยงดูเริ่มต้นจากการทำอาหารให้มดแดงกันเลยดีกว่า
1: พี่บุญชูครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาหารที่เราจะให้มดต้องใช้แค่นี้เหรอพี
2: ่แค่นี้แหละ
1: จริงเหรอนี่ข้าวแบบว่าแค่เขาเรียกครึ่งกระติกน้ำแข็ง
2: คือว่าเราให้เป็นจุดเป็นจุดไปมันไม่ค่อยเปิ้ลเท่าไหร
1: ่เหรอครับปลาทูเดียว2ตัว
2: แล้วก็2ตัว
1: อยู่และไอ้ผงนี่อะไรดิ
2: อันนี้คือสูตรเด็ดนี่คือนมผงของเด็ก
0: ผสมนมผงเด็กลงไปด้วยเรียกว่าดูแลเหมือนลูกกันเลยนะครับพี่
1: ทำไมต้องเป็นนมผงเด็ก
2: เพราะว่านมผงเด็กมันมีวิตามินเยอะแล้วก็ไอ้มดเนี่ยมันจะโตและแข็งแรงไวกว่าดีกว่า
1: จริง
2: จริงนี่สูตรเด็ดสูตรที่คิดค้นโดย

0: ดยบุญชูเองเลย
1: เอาโดยบุญชูเองเลยละกันจับยัดเลยไม่ฉีกเนื้อเนื้อเลยเหรอ
0: ฉีกในนี้ก็ได้เหรอ
1: เอาเลยปลาทูนี่ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บเอาเลยไม่ต้องทงต้องทอดแล้วนึ่ง
0: ถ้าทอดแล้วมันจะไม่กินถ้าได้กินน้ำมันมันไม่กินมดมันไม่กิน
1: เพราะถ้าทอดเสร็จปุ๊บมดไม่กิน
0: ไม่กิน
1: เสร็จพี่เลยครับ
0: เสร็จเราเลยเนี่ยให้ใครมอสเ
1: ลยเป็นเลยฮะ
0: เป็นเลย
1: แล้วกระดูกกระดูกต้องมาบอกไหม
0: ไม่ต้องกระดูกมันคือมันเป็นแคลเซียมมันกินได้มันค่อยๆแทะไปเดี๋ยวมันก็กินไปเรื่อยมดเนี่ยมันมีเยี่ยวเยี่ยวเป็นขดมาทำให้กระดูกมันละลายกินไปได้
1: ก็ย่อยไป
0: ย่อยไป
1: ขยำเลยนะพี่
0: ขยำเลยกระดูกเนี่ยกินมันหอมมันจะไปบีบแรงถ้าบีบแรงแล้วมันไม่ค่อยคาบ
1: อ๋อต้องให้เป็นเม็ด
0: ต้องให้เป็นเม็ด
1: พี่มีซอสไหม
0: ไม่เอาไม่เอาเพราะซอสมดไม่ค่อยกินมันไม่ชอบ
1: ไม่ผมจะกินดูหอมๆ
0: นะครับมดไม่กินมันติดใจกินแล้วมันติดใจ
1: ตอนที่ผสมครั้งแรกที่สุดเนี่ยแอบชิม
0: โหประจำเลยจนกันที่บ้านบนน่ะมึงจะไม่กินแล้วไอ้มดกิน
2: ผมว่ารีบเอาอาหารไปให้มดแดงกินดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนเอ๊ว่าแต่สังเกตเห็นเชือกขึงเต็มสวนมะม่วงไปหมดพี่บุญชูเอาไว้ทำอะไรครับ
3: อย่างแรกเลยพี่นี่เชือกนี่คืออะไรยังไงฮะเนี่ย
0: ปกติแล้วมดแดงเนี่ยมันจะอยู่ต้นไข่ต้นมันมันจะไม่มาหากัน
3: ครับ
0: ขึงเชือกนี่คือว่าสร้างความสัมพันธ์ให้มันเพราะว่าขึงเชือกเนี่ยมันสามารถเดินไต่หากันได
3: ้
0: การผสมพันธุ์มันน่ะดีขึ้นแล้วก็รังมันน่ะจะเยอะขึ้นกว่าเก่า
1: ที่สำคัญเลยพี่ให้หายแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช
1: ่หกต้นหนึ่งจุด
0: หกล่อง
1: หกล่อง
0: หกล่องเพราะว่าเราจะขึงเชือกให้หมดเลยตั้งแต่หัวส่วนยันท้ายส่วน
1: แล้วมันจะมีหลงทางไหมแม่เอ้ยฉันมาจากจุดนี้ฉันจะเดินไปผิดจุดมีไหม
0: คือมดแดงเนี่ยมันอาศัยกลิ่นมันมีกลิ่นของมันอยู่มันตามกลิ่นของมัน
1: มันน่าจะฉลาดพอ
0: มันน่าจะฉลาดพ
1: อไม่น่าจะโง่เหมือนคนถามว่างั้นเถอะ
0: ไม่รู้กันตอนนี
2: ้ เอาเลยครับพี่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ก่อนให้อาหารมดแดงต้องมีเทคนิคกันหน่อยเป็นอะไรไปฟังพี่บุญชูกันเลยดีกว่าครับ
0: ก่อนจะให้ลุงจะมีเทคนิคอย่างนี้ลุงจะตีแบบนี้ตีให้มันรู้ว่าอาหารมาให้มันแล้วมีอาหารให้มันแล้ว
1: ขอตีหน่อยนะ
0: เอาเลยตีเลยแต่ระวังมันจะไปตีมันหนู
1: กินข้าวได้แล้วเอ้ยกินข้าวตายกินข้าวกินข้าวได้แล้ว
0: ใส่เลยใส่ลายไว้ลายไว้อย่าไปกองนั่นแหละมันจะคาบง่ายถ้าเป็นไอ้ทึบแบบเนี้ยการคาบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไรใช้วิธีเอาไม้ใส่มันเอาไม้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้
1: อ๋อเพื่อให้เขา
0: ให้มันเดินขึ้นง่าย
1: เออนะก็ช่างคิดนะพี่เนาะ
0: แบบนี
1: ้ดูลงไปเลยนะครับ
0: ใช่มันจะไต่ลงง่ายมันจะขนขึ้นง่ายกว่าน้ำก็จะเป็นขวดแบบนี้ทำแบบเนี้ยคือว่าน้ำมันไม่ค่อยเสียเพราะว่าเศษผงมันลงไปไม่ได้
1: แล้วอย่างนี้มันไม่กัดเหรอครับมดอ่ะ
0: มันไม่กัดแล้วมันได้อาหารแล้วไม่ค่อยกัดเท่านั้นมันจะกินอาหาร
1: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านน้องมดทำเลทองมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้เขาเลยละกันนะครับผม

0: กัดให้มันโดนข้าวหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่มันมือนี่มันเนื้อโอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวให้เอาไปเอ้ยเอาไปเลยต้นหนึ่งรังเขาประมาณเท่าไหร่พี่กี่รัง
1: รังนี้ประมาณ4รังได้4รัง5รังได
0: ้โอ้โหงั้นเอา5นี่มัน20รังรังนึงเขาสักกี่ตัวพี
1: ่รังนึงถ้าแก่เต็มที่ก็ไข่กันประมาณ3ขีดได้รังต่อรังอ่ะนะ
2: มดแดงตัวนิดแต่ฤทธามหาศาลจริงๆอีกทั้งยังสามัคคีกันสุดๆแม่มีลูกน้องขยันขนาดนี้พี่บุญชูก็สบายแล้วล่ะครับกินดีอยู่ดีไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นรังมดแดงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูขนาดนี้อ่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปแย่

0: แย่ไข่มดแดงกันแล้วล่ะครับ
1: ลุงจะไปหาแย่ไข่มดแดง
2: ได้ครับผม
1: มาเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไข่ใหญ่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใหญ่นี่เห็นแล้วนี่หนูรังนี่มีไข่ใหญ่นี่รังนี่ไข่
2: โอ้เฮ้ยใหญ่
1: ใช่รังมันจะกลมแล้วมันจะชักใยขาวเต็มรังเลยนะแต่ว่าไข่มันใหญ่แล้วพร้อมที่จะเก็บได้แล้ว
2: แทงเข้าไปตรงไหนฮะ
1: แทงไปตรงบังปลายทางล่างเนี่ยไข่เพราะว่าไข่มันจะอยู่ข้างล่างนี่มันไม่อยู่ข้างบน
2: แป๊บหนึ่งพี่บุญชูรังนะประมาณเอื้อมแต่ขอบคุณครับแต่ไม้ฮะไม้ประมาณเสาโทรเลขอะเสาไฟฟ้าเสาอะไรก็ได้แต่ยาวมากเอาเลยนะ
1: เดี๋ยวหนูต้องอย่ายังมีวิธีก่อน
2: อ๋อเห็นนี่ก็จะแทงอย่างเดียว
1: แทงอย่างเดียวเลย
2: ครับผม
1: เดี๋ยวก่อน
2: โอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยต้องทำยังไงครับผม
1: ตอนแรกเราต้องเอาแป้งใส่ไปก่อน
2: ใส่ในถุงนี้ก่อน
1: ใช่เพราะว่าการมันเพราะแป้งอยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ไต่ขึ้นมาการไต่ขึ้นมามันจะ
2: มีกลิ่นมาครับถึงแม้ว่า
1: ใช่แล้วเอาแป้งใส่โลละ400นะลุงขายถ้า
2: โลละ400พ
1: ู
2: ดง่ายว่าถ้าทำตกร
1: ับ
2: ผิดชอบด้วย
1: รับผิดชอบขายลุงด้วยนะ
2: มาสอยเองครับมาสอยเองเลยผมคุ้มท้ายผมคุ้มท้าย

0: ใคร
1: โอ้ยผิดใครครับผิดใคร
0: อันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมไม่ได้แย่เองนะถูกไหม
1: ลุงรับผิดชอบเอง
0: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
2: โอ้โหเสใส่งี้แล้ว
3: แล้วก็
0: โอ้ช่วงนี้ระวังเลยเนี่ยมาเต็มเลย
4: พี่บุญชูจะโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อแยกมดแดงออกจากไข่ยังไงล่ะครับแต่ขึ้นชื่อว่ามดแดงรับรองว่าแรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่หมดไปง่ายๆล่ะครับ
1: บอกแล้วให้แสงทาบูธไม่ใส่มาอยากรอนั่นแหละ
0: ไม่เห็นบอกเลย
1: ก็ลุงบอกแล้วไปแต่งทาบูธแต่งทาบูธ
0: บอกเมื่อกี้อ่ะโอ้บอกเมื่อกี้เลยอ่ะ
1: เอาละได้ละ
4: รวบรวมไข่มดแดงที่ได้ล้างทำความสะอาดสุดท้ายเราก็จะได้สุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนี่ละครับ

0: แดงที่ตกหล่นจากการเก็บบรรดามดจองขยันก็จะเก็บขึ้นไปเพื่อสร้างรังใหม่ครับและผลพลอยได้ที่มีเจ้ามดแดงเฝ้าสวนมะม่วงก็คือลูกมะม่วงที่สวยงามปราศจากสารพิษอย่างที่เห็นเป็นรายได้เสริมได้อีกทางโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงมดแดงทั้งทีประหยัดและคุ้มค่าจริงๆครับมีไข่มดแดงเต็มสวนขนาดนี้เอาไปขายที่ครับพี่บุญโช
1: ตลาดเลยพี่เป็นยังไง
2: โอ้ตลาดยังกว้างอยู่ตลาดนี้ไม่พอขายตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าต้องหาเครือข่ายที่ว่าจะส่งให้เขา
1: ออเดอร์เขามาเป็นยังไงครับ
2: ออเดอร์เขามานี่เขาก็ถ้าเขาเห็นเราทั้งเน็ตทั้งไลน์เนี่ยเขาจะโทรมาเลยเขาจะโทรมาสั่งเลยแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ให้เขาอย่างตัวมดแล้วก็ส่งเป็นตัวมดไปสั่งไข่ใหญ่แล้วก็ส่งไข่ใหญ่ไป
1: ขายตัวมดอย่างเดียวด้วยเหรอ
2: ตัวมดแล้วก็ขายเมื่อปีกลางนี้เราขายได้โลละ250ตัวมันเขาเอาไปให้มันเป็นโรงพยาบาลสัตวแพทย์เขาเอาไปให้ตัวนิ่มตัวมดกิน
1: อ๋อขายเป็นอาหาร
2: สัตว์ไป
1: อย่างนึง
2: แช่แข็งไป
1: แช่แข็งไปสั่งครั้งนึงนี่เยอะไหมพี่
2: ถ้าเป็นตัวมดนี่ประมาณ30กว่าโลสองสั่งทีที
1: แล้วไข่ล่ะ
2: อย่างไข่นี่ประมาณ20กว่าโลได
1: ้20โลต่อสัปดาห์หรือต่ออะไรฮะ
2: ต่อครั้ง
1: สัปดาห์หนึ่งมาเยอะไหม
2: สัปดาห์นึงก็ประมาณครั้ง
1: หนึ่งมีทุกสัปดาห
2: ์มีทุกสัปดาห์
1: แล้วพี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย
2: ไม่ต้องใช้
1: ไม่ได้
2: เพราะใช้ไม่ได
1: ้มดตาย
2: ใช้ได้พวกสารจุลินทรีย์สารไล่แมลงกันได้หมักเองใช้เองกันได้
1: ผลพลอยได้จากมะม่วงที่ขายไม่ได้กับกลายเป็นว่ามีทั้งไข่มดแดงและมะม่วงก็ดีด้วย
2: มะม่วงก็เป็นผลพลอยได้อีกอย่างหลังจากที่เราขายมดแดงไป
1: เป็นมะม่วงปลอดสารไปซะอย่าง
2: นั้นปลอดสารไปมะม่วงของเราเนี่ยไปในตลาดเนี่ยมีแต่คนรู้เลยว่าพอลุงไปขายปุ๊บเนี่ยเอ้ยมะม่วงปลอดสารมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าผักของเราปลอดสารเราจะขายดีกว่าเขา

0: ้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจนสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวและสามารถยืนอยู่ได้บนวิถีการเกษตรที่ตัวเองรักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจบอกให้ว่าพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63โดยมีระเบียบวาระพิจารณาต่างๆอาทิรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2569การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568และการขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทีวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ TV No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก TV No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 8พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:52 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิทย์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้นครเจนีวาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายดาวเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาคณะผู้แทนถาวรไทยและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโถงกลางพระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้แอมบาสเดอร์ for Fashion and Designโดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้เพื่อเชิดชูพระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจที่สำคัญและทรงคุณค่าในการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประเภทผ้าและงานออกแบบแฟชั่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสากลรวมทั้งเป็นต้นแบบหลักโรโมเดลที่ประสบความสำเร็จให้ไวและประเทศสมาชิกอื่นๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเดินทางแห่งแรงบันดาลใจเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบและการสร้างสรรค์หรือ Journey of Inspiration Empowering Community Through Intellectual Property Design and Creativityเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและคุณค่าของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสู่สายตานานาชาติให้รับรู้ถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการขับเคลื่อนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สากลนิทรรศการจัดแสดงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพที่สร้างคุณูปการแก่เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนประกอบด้วยรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์หรือไวโป้อวอร์ด for creative excellence ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเฝ้าถวายรางวัลเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติสะท้อนผ่านผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งลิขสิทธิ์การออกแบบและเครื่องหมายการค้าดวงตราประชานียากรที่ระลึกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เป็นพระรูปฉลองพระองค์ชุดไทยผสานภาพรางวัลจากไวโป้และตราพระนามสรภายใต้พระจุลมงกุฎบนพื้นลวดลายผ้าลายพระราชทานลายสิริราชภัตรภรณ์โทนสีส้มนอกจากนี้จัดพื้นที่ Following the Legacy นำเสนอพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าของไทยและสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยโดยพระราชทานแนวพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลพื้นที่แสดงพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ลายผ้าเพลงพระนิพนธ์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้าสิริวัณวรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทรงเป็นแบบอย่างของนักสร้างสรรค์ร่วมสมัยในการผสานศิลปะแฟชั่นวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนทรงสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองรวม541รายการประกอบด้วยผลงานอันมีลิขสิทธิ์227รายการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์256รายการและเครื่องหมายการค้า58รายการ พื้นที่นำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าพื้นถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศทรงนำมาออกแบบใหม่โดยผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นและพระราชทานต้นแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน18รายการอาทิผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเต้ร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงผ้าบาติกลายท้องทะเลไทยผ้าบาติกลายป่าแดนใต้ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาและผ้าลายสิริราภรณ์โดยผ้าลายพระราชทานสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กว่า 800,000 ครัวเรือนใน77จังหวัดทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาทนอกจากนี้ส่งพระนิพนธ์บทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดงดนตรีโดยมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSO มีผลงานที่จดแจ้งลิขสิทธิ์จำนวน8รายการรวมทั้งเครื่องหมายการค้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจำนวน34ประเทศทั้งในรูปแบบการยื่นจดทะเบียนโดยตรงกับประเทศปลายทางและผ่านการยื่นจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาตริกสำหรับสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าแฟชั่นกลุ่มสินค้าเครื่องประดับกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มธุรกิจบริการด้านการจัดกิจกรรมและการออกแบบโดยวันนี้มีการสาธิตการทอผ้าลายพระราชทานด้วยเทคนิคการจบจากกลุ่มทอผ้าชัยมหาบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มทอผ้าหัสดินบ้านเทพอุดมจังหวัดสุรินทร์โดยส่งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมช่างฝีมือและนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยในการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยนิทรรศการนี้จะจัดถึงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิสต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องทำงานของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกชั้น11ทรงมีพระปฏิสันถารกับนายดาเรนทังผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับความเป็นมาและแรงบันดาลพระทัยที่ส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นทั้งนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นองค์การชำนาญการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีประธานเกียรติบัตรและทอดพระเนตรกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการประทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนนักแสดงละครพูดขบขัน3องค์เรื่อง Her Husband's Wife หาเมียให้ผัวกิจกรรมทวีปัญญาประจำปี2569ครั้งที่2โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมด้านศิลปะการแสดงการละครให้แก่ผู้สนใจเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมบทพระราชนิพนธ์อันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติการแสดงละครพูดครั้งนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์โดยศรีอยุธยานามแฝงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงแปลงจากบทละครภาษาอังกฤษเรื่อง Her Husband's Wife ของ A.E. Thomas เมื่อปี2464วรรณกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองโดยทรงส่งเสริมแนวคิดนี้ในสังคมไทยผ่านบทละครภายหลังจบการแสดงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานช่อดอกไม้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทราโต๊ะบุรินทร์ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับศิลป์และทีมนักแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่2ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 2,165 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีวิทยาลัยในสังกัดตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศโดยยึดมั่นการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างคนจากชุมชนกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำรับนักศึกษาจากทุกพื้นที่ให้ได้เข้าศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนในภูมิลำเนาของตนเองพร้อมกันนี้ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตเพื่อระบบสุขภาพของประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกเพื่อชุมชน World Class University for Primary Careในช่วงบ่ายประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21เวลา 14:32 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเฉลิมฉลองไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้หัวข้อพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งรัฐบาลไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติขององค์การสหประชาชาติทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับนานาชาติเพื่อเผยแผ่และประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนเพื่อแก้ปัญหาและรับมือกับความท้าทายในบริบทของสังคมโลกปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพระองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 15:50 นาทีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธาดากันนสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากันนสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขรพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอันโบต้าประเทศแคนาดา ด้านการงานเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธาดากรณสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12 ธันวาคม 2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธาดากรณสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creatorราชประชาซุปตาติดเลนส์โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ตลอดจนเพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆอาทิ TikTok พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิรวมถึงส่งเสริมทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลให้แก่นักเรียนและเยาวชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ผ่านกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดปราจีนบุรีนายวัชรกรรณิกาและคณะโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพราหมณ์วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดอีแงวจังหวัดจันทบุรีและวัดจากจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางกระเจ้าวัดคูธรรมสถิตวัดประทุมคณาวาสวัดประชาโคสิตารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิราวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีแสดงพระธรรมเทศนาอิทธิบาทกถาว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืนกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเพียบพร้อมด้วยพระยศอันยิ่งใหญ่3ประการได้แก่พระอิสริยยศพระบริวารยศและพระเกียรติยศซึ่งหาได้ยากที่จะรวมอยู่ในบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ความสำเร็จในการทรงงานยังเกิดจากหลักอิทธิบาท4คือฉันทะความรักในงานวิริยะความเพียรจิตตะความเอาใจใส่จดจ่อและวิมังสาการไตร่ตรองแก้ปัญหาหลักธรรมเหล่านี้ส่งเสริมให้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องและยังเป็นเหตุให้พระชนมายุยืนยาวอีกด้วยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนามูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคริสตจักรวัฒนาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีโสดาวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลจังหวัดเชียงและวัดพระพุทธชินวงศ์วนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนโรงเรียนเซนคาเบรียลกรุงเทพมหานครบริษัทวสันต์สตูดิโอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระสิงห์วัดกู่คำวัดเทพประสิทธิ์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านวัดเมืองชุมจังหวัดพะเยาและวัดเขาลอยจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจบกจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบรรเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.-12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.-12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569วันนี้ที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ได้มีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญไปโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหูหนวกหูตึงและเด็กพิการซ้อนหูหนวกตาบอดและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาปัจจุบันมีครูและบุคลากร92 คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน202 คน

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ตรง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้ข้างหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่

0: งพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
1: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
2: ใช่จ้ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากกินฟินๆกันได้ทั้งบ้าน
1: ครับหอมเป็นอาหารมื้อเช้า
2: ใช่เด็กๆ ก็ทานได้และที่สำคัญตอนนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุก็สามารถทานได
3: ้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้ใช้หลักการไหลเวียนอากาศร้อนด้วยวิธีธรรมชาติครับจากเคยตาก 2-3 วันก็จะลดเหลือแค่1 วันเท่านั้นครับ

เหนื่อยครับนึกว่าวันนี้จะแต่งหล่อเหมือนมาริโอ้มอลเลอร์ครับกลายเป็นซูเปอร์มาริโอ้ครับหมดพลังครับอย่างนี้นะครับต้องไปที่บ้านเห็ดแม่กลองครับรับประกันเลยครับพลังเกิดขึ้นแน่นอนเลยโอ้ย

0: กาแฟอร่อยมากครับเป็นกาแฟเหตุรสชาติเข้มข้นเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่าว่าสูตรเนี้ยได้แต่ใดแล้วทำไมถึงอร่อยขนาดนี้ครับขอเชิญหน่อยครับ
1: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องแนนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับน้องแนนที่ไปที่มาของเห็ดแล้วก็เป็นกาแฟเห็ดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงรสชาติดีมากเลยอ่ะ
1: กาแฟเห็ดนะคะก็คือคุณพ่อค่ะคุณพ่อเขาจะเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเห็ดผลิตภัณฑ์เห็ดอยู่แล้วแต่ก็คือตัวหนูนะคะอยากทำคาเฟ่ก็เลยคิดว่าถ้านำเห็ดมาผสมกับกาแฟมันก็จะเป็นเมนูที่แปลกใหม่อ่ะ
0: ค่
1: ะก็เลยได้ทดลองทำดูมันก็เข้ากันดีอะค่ะ
0: มันมีความพิเศษยังไง
1: เห็ดที่ใส่ค่ะจะเป็นเห็ด8ชนิดเลยค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่ากาแฟเห็ดเนี่ยมันจะขายได้ครับ
1: คนทานกาแฟนะคะส่วนมากก็อยากทานแบบเข้มๆแล้วเห็ด8ชนิดเนี่ยมันก็คือจะช่วยในเรื่องของบำรุงกำลังบำรุงร่างกายค่ะตัวนี
0: ้แปลว่ากินแล้วสดชื่นด้วยบำรุงร่างกายด้วยก็เลยกลายมาเป็นกาแฟเห็ด
1: ใช่ค่ะนำมามิกกันมันจะได้แบบรู้สึกตื่นตัวอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมอยากรู้เนี่ยกระบวนการในการทำเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะที่นี่ของเราก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยค่ะก็คือจะร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาค่ะจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเห็ดค่ะ
0: ผมจะใช้ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นปราชญ์เรื่องเห็ดได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้เนาะนั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพบคุณพ่อก่อน
1: ได้ค่ะ
0: ครับผมโอเคครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บรรยากาศก็ร่มรื่นมากมากเลยครับพ่อเนี่ย
1: สวน
0: ของพ่อทั้งหมดนี่กี่ไร่นะครับ
1: 5ไร่ครับ
0: ตรงนี้นี่พ่อทำมาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับพ่อ
1: ถ้าตรงนี้

0: ประมาณปีฝ่ายครับ
1: แล้วพ่อทําเห็ดเหรอครับ
0: เดิมเริ่มแรกก็ทําในระหว่างมะพร้าว
1: มีช่องว่างเหรอ
0: มีช่องว่างระหว่างมะพร้าวเนี่ยจะมีช่องว่างอยู
1: ่อ๋อนี่
0: ก็ใช่ใช่ก็จะทําเป็นโรงเรือนเล็กๆเวลาลดน้ําเห็ด
1: ครับ
0: มะพร้าวเราก็ไม่ต้องรดน้ําก็กินน้ําจากรดน้ําเห็ดด้วย
1: ลด1ได้2เลย
0: ใช่แล้วเวลาแดดออกมามันก็ล่มฮะ
1: ครับ
0: โรงเรือนก็ไม่ตากแดดเห็ดก็ได้ความชื้นได้ดี
1: ตอนเริ่มแรกในการทําเห็ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: เริ่มแรกก็ขายสดแล้วก็ขายไม่ได้มาทิ้งแล้วเราจะเสียดายฮะก็เลยเอามาลองเรามาต้มน้ำ
1: อ๋อเอาเห็ดมาต้ม
0: มาต้มทำเป็นน้ำเป็นเครื่องดื่ม
1: พ่อปลูกเห็ดอะไรบ้างครับ
0: เห็ดปองฮื้อ
1: เห็ดปองฮื้อ
0: ภูฐานคนญี่ปุ่น
1: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆครับพ่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับ
0: ก็ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปก็มีเป็นเครื่องดื่มน้ำเห็ด3อย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็เครื่องดื่มเห็ด3ชนิดผสมเนื้อเห็ด
1: ครับ
0: แล้วก็มีเห็ดแปดชนิด
1: ครับ
0: ผสมถังเช่า
1: ผสมถังเช่า
0: แล้วก็มีชาเห็ด
1: ชาเห็ด
0: แล้วก็มีชาเห็ดผสมกัญชาก
1: ัญชาโอ้มีหมดเลย
0: ครับผมแล้วก็มีเห็ดเป็นสแน็คเป็นเห็ดกรอบครับ
1: เดี๋ยวพ่อพาผมไปดูหน่อยว่าผลิตภัณฑ์ของพ่อเป็นยังไงบ้าง
0: ได้ครับผม
1: ได้ครับนั่นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: อ้าวไปเลย

0: อันนี้คือก้อนเชื้อเหรอครับ
1: ก้อนเชื้อครับ
0: พ่ออันนี้คือจุดเริ่มต้นที่การทำ
1: จุดเริ่มต้นเลยก่อนที่จะได้ดอกเห็ดมานะเราจะต้องเริ่มทำก้อนเชื้อเห็ดนี้ก่อน
0: แล้วก้อนเชื้อเนี่ยวิธีการทำมันทำแบบไหนครับพ่อ
1: ขั้นตอนวิธีการทำก็คือมีไม้ยางพารา100กิโลลำละเอียด8โลถึง10โลปูนขาวแร่ปูไม
0: ้อ๋อแร่
1: แล้วก็ยิปซัมครับแล้วก็
0: ดีเกลือ
1: ครับแล้วก็ความชื้นน้ำปรับความชื้น
0: ครับแปลว่าพ่อต้องเอาลำมาปั่นก่อน
1: มาผสมคลุกเคล้ากับที่เลื่อยให้เข้า
0: ครับพอปั่นเสร็จก็เอามาบรรจุใช่ไหม
1: บรรจุใส่เครื่องบรรจุ
0: พอบรรจุเสร็จเราก็จะได้แบบนี
1: ้พอจุเสร็จแล้วก็มาอย่างต้องเอาไปนึ่งอีกครับ
0: เอ้าเหรอ
1: ก็เอาไปเข้าหม้อนึ่งอีก5ชั่วโมง
0: เสร็จแล้วก็ได้มาตรงนี
1: ้ใช่นึ่งเสร็จแล้วถึงจะเอาออกมาแล้วมาพึ่งให้เย็นเรื่องเอาเชื้อหยอด
0: อ๋อแปลว่าเชื้อเห็ดก็แยกแต่ละอย่าง
1: แต่ละอย่าง
0: เป่าฮื้อภูฐานครับ
1: เราหยอด
0: เสร็จแล้ว
1: เอาตั้งเอาไว้ให้ระบายอากาศไม่ให้โดนน้ำไม่ให้โดนแสงมาก
0: วัน2วันได้มั้ย
1: 1เดือน
0: ฮะ
1: 1เดือน
0: หมายถึงว่าหลังจากเชื้อเราพักไว้อีกเดือนนึงแล้วมันก็จะออกมั้ยเราเข้า
1: ต้องเอาไปเข้าโรงเรือนเอาเข้าโรงเรือนแล้วก็ดึงจุกออก
0: ครับ
1: แล้วก็รดน้ำให้ความชื้น
0: ครับ
1: ประมาณ7วันถึง10วันจะออกถ้าความชื้นไม่พออุณหภูมิอากาศไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ออกช้าขึ้น
0: การแปรรูปเนี่ยคุณพ่อจะต้องเอาเห็ดเข้าไปตากเปลี่ยนเป็นอบแห้ง
1: ครับ
0: นั้นเดี๋ยวคุณพ่อพาผมไปดูว่าที่ตากของคุณพ่อเป็นแบบไหนแล้วเห็นได้ยินว่าใช้พลังงานที่สะอาดด้วย
1: พลังงานแสงอาทิตย์เลยครับ
0: เหรอพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเดี๋ยวคุณพ่อพาผมไปดูหน่อยนะครับ
2: การตากเห็ดในโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นั้นนอกจากจะช่วยป้องกันฝุ่นและละอองน้ำได้ดีแล้วก็ยังสามารถลดระยะเวลาในการตากแห้งลงได้ช่วงไหนมีการผลิตเยอะยิ่งเห็นผลลัพธ์ชัดเจนจากเคยตากวันที่แดดดีๆ 2-3 วันก็จะลดเหลือระยะเวลาตากแค่1วันเท่านั้นครับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้ใช้หลักการไหลเวียนอากาศร้อนเพื่อระบายความชื้นด้วยวิธีธรรมชาติครับเมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจกพื้นอลูมิเนียมสีดำซึ่งอยู่ภายในก็ดูดกลืนความร้อนสะสมไว้ทำให้อุณหภูมิภายในสูงขึ้นทำให้ความชื้นที่มีอยู่ในเห็ดก็ระเหยออกมา
1: เห็ดอร่อยเห็ดดีมีประโยชน์ต้องบ้านเห็ดลูมุลัสเท่านั้นนะครับ
0: อันนี้คือเป็นโปรดักต์นะครับทั้งหมดเลยเนาะ
1: ครับตัวนี้เป็นของฝากนะครับเป็นของฝาก
0: เ
1: พราะว่ามันจะมีเป็นถุงเป็นถุงหิ้วตัวแรกตัวนี้ฮะตัวแรกน้ำเห็ด3อย่าง
0: อันนี้คือน้ำเห็ด3อย่าง
1: น้ำเห็ด3อย่าง
0: ครับ
1: มันมีเป่าฮื้อปูฐานคนญี่ปุ่นเห็ด3อย่างเป็นเห็ด3ชนิดผสมเนื้อเห็ด
0: อ๋อแบบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
1: ครับ
0: ตัวนี้ก็เป็นเครื่องให้พ่อ
1: ครับ
0: นั้นเดี๋ยวเราเข้าครัวดีกว่า
1: ครับผมได้ครับ
0: รสชาติที่ดีก็ย่อมเกิดจากกรรมวิธีที่ใส่ใจวันนี้เชฟอินเกิดไอเดียอยากนำวัตถุดิบที่ดีนี้มาปรุงเป็นอาหารเพิ่มพลังงานที่ดีให้กับร่างกายกันดีกว่า

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณพ่อต่อไปเป็นการชิมครับคุณพ่ออ้าวชิมนะครับ
1: ครับหอมเป็นอาหารมื้อเช้า
0: ได้เด็กๆ ก็ทานได้แล้วที่สำคัญตอนนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุก็สามารถทานได้นะครับทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากกินฟินๆกันได้ทั้งบ้านเพิ่มความกรอบใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากพลังงานดีๆเพิ่มพลังกายเติมพลังงานกันแล้วก็พร้อมออกเดินทางกันต่อนะครับทริปสนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่อีเจอร์นี่แล้วมาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายครับ
2: ความหลากหลายเนาะมีของเผ็ดมีของจืดมีของทอดมีน้ำพริกหอมไหม
3: หอมมาก
2: กรอบนอกนุ่มใน
0: จากจุดเผาเก็บมาผันเป็นผลิตภัณฑ์รักโลก
2: หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยอาจจะประสบปัญหาฝุ่นควันซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งก็เกิดจากไฟป่าการเผาขยะการเผาเพื่อทำการเกษตรในที่โล่งแต่ที่ราชบุรีก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนึ่งครับที่เล็งเห็นถึงปัญหาและคิดหาทางแก้ไขการเผาฟางข้าวของชาวนาหลังฤดูเก็บเกี่ยวสมาชิกกลุ่มจึงร่วมกันคิดแปรรูปนำฟางข้าวที่จะเผาทิ้งนั้นนำมาทำให้เกิดประโยชน์ให้เพิ่มมูลค่าครับ
4: ฟางข้าววัสดุเหลือใช้จากชาวนาน
5: ำมาแปรรูปเป็นงานศิลปะแฮนด์เมดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
4: และลดมลภาวะที่เกิดจากการเผานั่นเป็นที่มาของคำว่าอารักกุ๊ป
5: ซึ่งแปลว่า
4: อาสารักษาสิ่งแวดล้อม
0: สวัสดีครับพี่จีน่า
4: สวัสดีค่ะ
0: ผมเชฟจากกั้วจากรายการอีเจอร์นี่นะครับวันนี้มาหาพี่ถึงที่เลยนะครับอ่านข้อมูลอ่านข่าวสืบประวัติมาแล้วนี่นะครับผมเห็นว่าพี่ทำทุกอย่างจากฟางข้าว
4: ใช่ค่ะ
0: ที่มาที่ไปเป็นยังไงพี
4: ่ก็เป็นการรวมตัวของคนในหมู่บ้านนะคะก
0: ็
4: คือพื้นที่กว่า 50% ของที่นี่ค่ะทำนาข้าวคราวนี้เราก็เลยคิดว่าหลังฤดูการเก็บเกี่ยวมีการเผาฟางข้าวเกิดขึ้น
0: การเผาปุ๊บมันก็เกิดฝุ่น
4: ใช่ค่ะเกิด PM 2.5 คราวนี้เราก็เลยคิดว่าทางกลุ่มเราเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ผู้มีประสบการณ
4: ์
0: ชื่อใหม
4: ่ค่ะก็เลยรวมตัวกันเพื่อที่จะมาทำกระดาษฟางข้าวตอนแรกก็คืออาจจะทำเป็นกระดาษก่อนหลังจากนั้นก็ทำ
0: ก็คือทำเป็นกระดาษ
4: ใช่
0: เขาไปห่อ
4: ใช่เป็นห่อแล้วก็ทำเป็นจุพัน
0: บรรจุพันคือจากกระดาษจะสามารถขึ้นกล่องนู่นนี่นั่น
4: แล้วก็คิดว่า
0: เอ้ย
4: มันก็ยังไม่พอเราอยากจะเพิ่มมูลค่ามันมากกว่านั้นก็เลยทำเป็นของใช้ของตกแต่งเช่นโคมไฟหรือว่าเป็นประติมากรรม
0: มีโคมไฟได้ด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: ผมเห็นจะมีอะไรที่เป็นหลอดๆยาวๆ
4: เป็นแกนกระดาษที่จะใส่ของใส่โปสเตอร์ก็ได
0: ้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มาประมาณสักกี่ปีแล้วครับพ
4: ี่6ปีค่ะ
0: ครับโปรดักต์จากฟางข้าวเนี่ยกว่าคนจะรู้จักเนี่ยเป็นเรื่องยากมาก
4: ยากมากค่ะเพราะว่าต้องต่อสู้กันเยอะมาก
0: ทำยังไงให้คนยอมรับ
4: เราเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะก็คือเราจะเป็นวิทยากรสอนงานอาจจะเป็นเด็กนักเรียนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขารู้ว่าการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวเนี่ยมันทำได
0: ้พวกข้อมูลต่างๆหรือวิชาความรู้นี้พี่ได้มาจากไหน
4: ตัวจีน่าเองเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเราก็เลยมาต่อยอดว่าเอ้ยเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบไหนให้คนอยู่ในชุมชนมีการสร้างแรงงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ได้ตอนแรก 2-3 ปีแรกเงียบเพราะว่ารู้สึกว่ามันฟางข้าวมันดูไร้ค่าเงี้ยทำอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: เผาทิ้งไปก็จบๆไปแล้ว
4: คราวนี้เราก็เลยต้องเอาสินค้าเนี้ยไปสร้างรางวัลไปสร้างรางวัลไปต่อยอดว่าตรงนี้มันมีใบรับรองตรงนี้นะได้รางวัลนู้นนั่นนี้มา
0: แต่ว่าการทำฟางข้าวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ใครจะมาช่วยพี
4: ่โอ้เรามีทีมงานของเราค่ะ
0: ทีมงาน
4: ใช่ค่ะ
0: เป็นผู้มี
4: ผู้มี
0: ประสบการณ์เหมือนก
4: ัน
0: อ๋อแปลว่าพี่ก็ให้ความสำคัญ

0: ถึงกลุ่มผู้มีประสบการณ์
1: หลายช่วงวัยด้วยหลังจากที่เขาว่างจากการทำงานอะไรเงี้ยก็จะมารวมตัวกันทำได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็คลายเหงาด้วยเพราะว่าสูงวัยแล้วก็จะงานทำก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
0: ่พาไปดูหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ผู้มีประสบการณ์เนี่ยขนาดไหนกัน
1: ค่ะมีหลายช่วงวัยเลยค่ะ
0: อันนี้คือกระดาษที่ทำจากฟาง
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆอ๋อผมเพิ่งเคยเห็นนะครับครั้งแรกเลยอันนี้หรือเปล่าครับที่ผู้มีประสบการณ์นะครับแม่เขาเนี่ยช่วย
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นทีมงานของเราเลย
0: เขาช่วยตรงไหนบ้าง
1: คุณแม่อยู่ส่วนช่วงตีเยื่อ
0: ตีเยื่อ
1: ตีเยื่อต้มเยื่อ
0: ต้มเยื่อตีเยื่ออ๋อแล้วจะยกของไหวแล้วเหรอครับแม่ยกไปนะโอเค
1: ทำงานแข็งแรงค่ะ
0: โอ้มีมือตีเยื่อแล้วก็มี
1: ย่อยฟาง
0: ย่อยฟาง
1: ต้มฟาง
0: ต้มฟาง
1: ล้าง
0: ล้าง
1: ค่ะแล้วก็เอามาเก็บตัวนี้จะเป็นตัวเบสก็คือเป็นเยื่อเป็นก้อนๆเนี่ยเราก็สามารถมาแปรรูปเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นภาชนะเป็นกระดาษหรือเป็นของใช้ต่างๆตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างเช่นกัน
0: อ๋อนี่คือตัวอย่างเน
1: า
0: ะ
1: ตัวอย่างที่เอาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าได
0: ้หมายความว่าไอ้ตัวนี้พอมีแกนแล้วเอากระดาษมาพุ่งปิดกาว
1: ใช่ค่ะเพิ่มมูลค่าได้เลย
0: มันหรูหรามากครับเนี่ยนั่นเดี๋ยวพาผมไปดูว่าเนี่ยจริงๆในการต้มเนี่ยเราใช้ผู้สูงอายุจริงหรือเปล่า
1: ได้เลยค่ะเรามีขั้นตอนทุกขั้นตอนให้เห็นเลยว่าเราใช้แรงงานเขาอย่างไร
0: นั่นเดี๋ยวไปดูกันนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ได้ครับโอเคสวยมากๆเลยดูดินี่ก็คือขบวนการผลิตของพี่นะครับมันเริ่มต้นจากใครบ้างแต่ว่าน้องสองคน
1: อ๋ออันนี้จะเป็นน้องที่เขาสนใจงานที่เป็นแบรนด์เจ้าของแบรนด์ชโลมนะคะ
0: อ๋อตะกี้ที่ผมจับ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นลูกค้าประจำของเราแล้วสนใจที่จะมาดูงานที่กลุ่มว่าเรามีขั้นตอนการทำงานยังไงบ้าง
0: เพราะว่าโปรดักต์เขาแบบตลาดบนมากสวยมาก
1: ใช่ค่ะดูไฮเอ็นมาก
0: อ๋อแปลว่าน้องก็คือคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของโปรดักต์ที่
1: ทำจากธรรมชาติใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือฟางข้าว
1: ฟางข้าวที่ไปจากฟางก้อนเราเอามายีก่อนให้เขาฟู
0: ที่จะอัดก้อนมา
1: ตอนแรกมันอัดแน่นมากเราต้องเอามาทำให้เขาฟูก่อนเพื่อที่จะได้ยัดเข้าไปในเครื่อง
0: พอเราทำตรงนั้นนะครับเราบดเราก็เรียกว่าบดตัดเนาะ
1: เ
0: สร็จแล้วทำยังไงต่อครับ
1: เอามาแช่ค่ะแล้วก็จะมาแช่ในเงี้ยค่ะ2วันนะคะ
0: อ๋ออันนี้
1: เพื่อให้เขาได้มีการเปื่อยแล้วก็ทำให้เขานุ่มที่เราทำขั้นตอนนี้เพื่อลดเวลาในการต้มลดเวลาและการใช้ฟืน
0: แปลว่าครั้งแรกเราต้มเลยอ่ะมันใช้ระยะเวลาจริงๆนานแค่ไหนก่อน
1: 4ชั่วโมง
0: แต่พอมาแช่แล้วมันก็ลดไปอีกครึ่งนึงโอ้ยประหยัดพลังงานมากเลย
1: เราต้องคิดค้นว่าทำยังไงก็ได้ให้ประหยัดพลังงาน
0: อ้าวครับเตานี้คือเตาที่บอกว่าเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วก็ผ่านการคิดค้นอ่ะมาแล้ว
1: อันนี้มาจากสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีค่ะ
0: ชื่อนี้ก็มีที่มาเพราะว่าคนทำชื่อ
1: มณฑล
0: ก็เลยจำง่ายนะก็คือข้อดีของเตานี้มันคืออ
1: มความร้อนได้ดีมากเราต้องการประหยัดพลังงานใช่ไหมคะก็ต้องใช้อะไรที่มันอมความร้อนอยู่ได้นานๆประหยัดเชื้อเพลิง
0: ที่สุดยอดมากเลย
1: ค่ะ
0: แล้วต้มแล้วมันก็จะกลายเป็นลักษณะแบบน
1: ี้เป็นเยื่อค่ะเป็นเยื่อเลยนะคะ
0: นั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอน
1: ต่อไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้มฟางให้ดูเลยนะคะ
0: ได้ค่ะ

0: พอเราบีบใส่เราบีบตัวของฟางข้าวที่เปื่อยแล้วใส่ถังเนาะ
1: ใส่ถัง
0: พอใส่ถังแล้วก็เราก็เอาเครื่องไอตัวตีต
1: ั
0: วตีก็ตีจนละเอียดขนาดน
1: ี้เป็นเยื่อเลยค่ะ
0: นี
1: ่แล้วก็นี่คือเยื่อฟางข้าว
0: ครับ
1: 100%
0: อ๋อหลังจากตีเนี่ยเห็นมั้ยมันเหมือนน้ำปั่นเลยน
1: ะ
0: ป
1: ั
0: ่นจนแบบว่าเป็นเยื
1: ่อ
0: ไอ้ตรงนี้เค้าเรียกว่าเยื่อเนาะ
1: เยื่อค่ะ
0: เยื่อเสร็จแล้วเอามาใส่ตรงนี
1: ้ค่ะมาเพื่อทำขึ้นเฟรมทำกระดาษฟางข้าว
0: ผมขอช่วยนะครับ
1: เดี๋
0: ยวด
1: ู
0: เดี๋ยวว่าขึ้นเฟรมในการแบบ
1: เตะให้ทั่วเฟรมดูให้เกลี่ยเยื่อให้เขาเท่ากัน
0: แค่นี้ก็เตรียมตัวที่เราเอาไปตากเลย
1: เอาไปตากค่ะ
0: โอเคอันนี้เราก็เสร็จแล้วก็เป็น
1: รอแห้งค่ะ1วัน
0: โหนี่คือโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เนาะผลิตภัณฑ์ของเรา
1: ค่ะมีหลากหลายนะคะประติมากรรม
0: ประติมากรรมมี
1: ภาชนะ
0: มีกระถางอันนี้ก็สวยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวฮิตเพราะว่าลูกค้าชอบเอาไปเหมือนเป็นใส่ตะกร้าเป็นของชำรุดปีใหม่อย่างเงี้ยเอาไปใส่สินค้าใช่ค่ะกระถางรักโลกค่ะ
0: ปกติเวลาถ้าเกิดอย่างเงี้ยใส่น้ำน้ำมันซึมไหม
1: ก็เราจะมียางพาราเคลือบกันน้ำนิดนึง
0: ถ้าเกิดไม่เคลือบก็ซึมดีมากๆเลยวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไป

0: ำอาหาร
1: ได้
0: สำรับจากทุ่งท้องทุ่งนาเรื่อยๆเพราะนี่มันมาจากข้าว
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเดี๋ยวจะเป็นสำรับจากข้าว
1: ได้เลย
0: ไปดูเชิญเลยครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะครับเราจะมาทำสำรับกันนะที่มาจากข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะทอดหมูเด็ดเดียวกันก่อนนะครับซึ่งหมูเด็ดเดียวครับพี่ยานีเขาเอาส่วนบนของพาราโบลาโดมเนี่ยครับตากเป็นของกินนะครับ
2: เห็นวิธีคิดความรักความใส่ใจโลกใบนี้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอารักษ์นี่แล้วเราก็สามารถทำอาหารเพื่อช่วยโลกได้เหมือนกันนะตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบขั้นตอนการปรุงการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าการกำจัดเศษอาหารที่กินเหลือและอีกหลายสิ่งที่ล้วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสุขภาพของตัวเราด้วย
0: นี่แหละครับสำรับจากนาข้าวเพราะว่าตัวพี่เองเนา
1: ะ
0: ก็ทำเอาจากฟางข้าวเวลาใครมาพี่ก็สามารถจัดสำรับนี้ให้ในการจัดสำรับเนี่ยมันจะมีความหลากหลายเนาะมีของเผ็ดมีของจืดมีของทอดมีน้ำพริกแล้วก็มีไข่ต้มนะอันนี้คือปลาต้มในน้ำมีปลาในนามีข้าวนี่ก็ปลาส้ม
1: ปลาส้มค่ะ
0: ก็คือเป็นของอร่อย
1: เป็นของอร่อย
0: ที่นี่ด้วยหมูเด็ดเดียวใครทำครับ
1: ทางกลุ่มทำ
0: ไอ้ยา
1: ชาคาราโบด้า
0: เก่งมากนะครับหอมไหม
1: หอมอ่ะ
0: มันหอมใบโหระพาที่ชิมแล้วผมชิมบ้างตาพี่ดูอร่อยมาก
1: หอม
2: นี่คือตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ขยะทางการเกษตรที่มักจะถูกเผาทิ้งสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์รักโลกได้สิ่งเล็กๆแบบนี้จะช่วยสร้างให้โลกใบนี้ยั่งยืนขึ้นได้และเชื่อว่าหากโลกยั่งยืนธุรกิจก็จะยั่งยืนตามไปด้วย
0: ทริปสนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามใน e-journey วันนี้ต้องลาไปก่อนเรามาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้ชีวิตเรากันใหม่ครั้ง

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: นักเรียนเคารพ
1: นี้เราจะทำกิจกรรมที่2นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางนะครับก่อนอื่นจากกิจกรรมที่1นะครับบอร์ดไมโครบิดที่เราใช้เราใช้ทำอะไรบ้างครับจำได้อยู่หรือเปล่าวัดอะไรบ้าง
2: ว
1: ั
2: ดอุณหภ
1: ูมิมีอะไรอีกส่งส่งสัญญาณเรดิโอสื่อสารกันวันนี้กิจกรรมใหม่เนาะก็มีให้เรามานั่งคิดดูว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องทิศอย่างแรกสมมุติว่าเราพูดถึงเสาธงมองเห็นเสาธงกันทุกคนใช่ไหมครับเสาธงนะครับเสาธงอยู่ทิศไหน
3: ทิศตะวันตก
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงทิศตะวันตกแสดงว่าต้องมีทิศตะวันออกทิศตะวันออกอยู่ทางไหนอ่ะ
3: ท
1: างนี้รู้ได้ยังไงครับทิศตะวันออกเดาเอาเอ้าถ้าเกิดเราไม่เดาอ่ะเราจะทราบแบบจริงๆว่าที่ถูกต้องเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับ
3: ด
1: ู
3: จาก
1: พระอาทิตย์
3: ด
1: ู
3: จากโทรศัพท์
1: ดูจากโทรศัพท์มือถือเนาะโอเค
3: เ
1: ข็มทิศโอเคทีนี้ทราบหรือเปล่าว่าตัวแผงไมโครบิดของเราก็มีตัวที่สามารถทำงานเหมือนเข็มทิศได้รู้ไหมครับจากกิจกรรมที่1กรอบเล็กๆมันจะมีคำว่าคอมพาสหรือไม่ก็ตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าถ้าพูดถึงตัวเข็มทิศบนแผงไมโครบิดเนี่ยอยู่ตรงไหนมีไหมรู้หรือเปล่าถ้าเราพลิกด้านหน้าด้านหลังลองเช็คดูดีๆครับจะมีคำว่าภาษาอังกฤษว่าคอมพาสเจอไหมเจอไหม
3: เจอ
1: เจอใช่ไหมโอเคคอมพาสคิดว่าเราใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าได้อย่างเช่นเราอ้างอิงเมื่อกี้เนาะตรงไหนทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนะครับเขียนโปรแกรมเป็นไหมไม่เคยใช่ไหมครับเป็นบล็อกใหม่เนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาศึกษาใบความรู้ที่ 2.1 นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางเนาะเดี๋ยวเราลองคำดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเสนอคำตอบว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อ1ก็จะเป็นคำถามปกติข้อ2มีสถานการณ์ให้ด้วยนะครับก่อนเริ่มกิจกรรมที่ 2.1 นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะมีการใช้งานเข็มทิศบนไมโครบิดตอนที่เราใช้งานครั้งแรกเนี่ยครับจะต้องมีการคาลิเบรตเพื่อให้ตัวไมโครบิดเนี่ยมันรับค่าตัวเข็มทิศให้ได้ก่อนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวตอนจะเริ่มคาลิเบรตนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปตรงหน้าจอมันจะขึ้นคำว่า tilt to fill screen นะครับก็คือหมายความว่ามันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆกลมๆนะครับเราต้องทำการขยับตัวจอภาพนะครับให้ตัวจุดสีแดงๆเนี่ยเต็มจอนะครับอย่างตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขยับซ้ายขยับขวาบนล่างไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งตัว LED สีแดงๆเนี่ยครับเต็มหมดทุกจุดนะครับถ้าครบทุกจุดแสดงแบบนี้เดี๋ยวสักครู่มันจะแสดงหน้ายิ้มนะครับเราก็จะเริ่มใช้งานตัวเข็มทิศได้แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้นักเรียนก็น่าจะสามารถทำเริ่มใบกิจกรรมที่ 2.1 ได้แล้วนะครับทำใบกิจกรรมได้ครับ

0: ใบงานเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบคำตอบดูเนาะข้อ1เนี่ยไม่ยากมากนะยากไหมครับข้อ1
1: ไม่
0: นะโอเคเดี๋ยวลองตอบคำถามข้อ1จะมีข้อ1ข้อแรกเลยมุมอะไรเอ่ย

0: จะอ้างอิงมุมจากทิศใดโอเคทีนี้เริ่มจากทิศเหนือไปใช่ไหมครับทีนี้ในไบโครบิดจะมีตัวคำสั่งในการหานะครับหามุมตัวนี้ชื่อคำสั่งว่า compass heading นะครับทีนี้เวลาจะนำไบโครบิดมาใช้ใช่ไหมครับจะต้องตรวจสอบได้เราจะใช้ด้านไหนครับด้านไหนด้านหน้าด้านด้านหน้าใช่ไหมครับที่มีโลโก้ทีนี้ในสถานการณ์เจอไหมครับวิชาลูกเสือมีไหมไม่มีมีเหรอมีลูกเสือแต่ว่าพวกเราเป็นเนตรมารีทั้งกองเลยใช่ไหมมีอย่างอื่นไหมครับยุวะอะไรมีไหมอ๋อยุวะนะครับทีนี้มีสถานการณ์ว่าถ้านักเรียนต้องทำกิจกรรมเหมือนการหาสมบัติแล้วเขาได้รับภารกิจมาจะต้องหาทิศทางให้ถูกต้องนะครับเดิมทีเราอาจจะใช้โทรศัพท์หรือว่าจะใช้ตัวเข็มทิศจริงๆถ้าเราไปประยุกต์ใช้ตัวไมโครบิดแบบนี้ทำจริงๆอ่ะคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้อ่ะได้จริงมีใครจะเสนอไอเดียไหมครับว่าทำจริงๆจะทำยังไงได้ยังไงอ่ะโอเค
2: สามารถนำแผงไมโครบิดมาระบุทิศทางได้ค่ะแล้วการวัดระยะทางใช้เป็นจำนวน9จากจำนวน9แทนค่ะถ้าสมมติมีการเปลี่ยนทิศทางการเดินก็ให้จัดตัววงจรไมโครบิดอีกรอบนึงแล้วก็วัดระยะจำนวน9ไปจนเสร็จภารกิจค่ะ
0: โอเคที่เพื่อนนำเสนอมาเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าเราจะใช้แผงไมโครบิดจริงๆเลยเอาบอร์ดตัวนี้ไปใช้เลยนะครับก็คือเขียนโปรแกรมให้เรียบร้อยเพื่อให้มันอ่านค่าทิศทางได้เนาะแต่ว่าเวลาวัดระยะเนี่ยเราจะใช้ง่ายๆโดยการประมาณ9ตัวเองเนาะให้ได้ตามจำนวน9แล้วก็เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางถูกไหมก็จะเช็คไมโครบิดอีกครั้งเพื่อเช็คทิศทางว่าจะต้องเลี้ยวไปทางไหนนะครับขอสรุปจากตัวใบความรู้เนาะในใบความรู้เนี่ยจะต้องมีเซ็นเซอร์เข็มทิศนะถ้าเราพลิกไปด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือบอกเลยว่าตัวเซ็นเซอร์เข็มทิศมันอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมครับโอเคหลักการของมันก็คือมันจะมีชิปเนาะเขาบอกว่ามีเป็น3แกนเนาะสื่อสารทางช่องพอร์ตอะไรเนี่ยจะอาศัยตัวชิปตัวนี้ครับจับค่าตัวคลื่นสนามแม่เหล็กของโลกเพื่อบอกทิศทางทีนี้เวลาการอ่านเมื่อกี้ที่เราสรุปกันเราก็จะไปที่เมื่อกี้บอกคอมพาสเฮดดิ้งอยู่ในบล็อกชุดไหนครับอยู่ใน input โอเคครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็คือดึงออกมาแล้วก็โชว์ numbers เนาะโชว์ number ออกมาทีนี้เวลาจะทดสอบนะครับดูการทดสอบเราก็จะใช้ด้านที่มีโลโก้เมื่อกี้ตอบกันแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้เรียกว่า calibrate ก็คือเหมือนเป็นการปรับค่าให้ตัวแผงไมโครบิดเนี่ยทำหน้าที่เป็นเข็มทิศได้ทีนี้พูดถึงเรื่องมุมตัวคอมพาสเฮดดิ้งเนาะมุมมันก็คือคล้ายๆวงกลมอะครับเริ่มจาก0จนถึงคล้ายๆ360แต่ว่าเราจะวัดถึงแค่359องศานะครับอ้างอิงกับทิศเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับก็มีในสไลด์ด้วยก็จะมีหน้าตาแบบนี้โอเคทีนี้เวลาเราจะดูทิศเหนือนะครับก็คือจะต้องมีมุมอ้างอิงตอบในใบงานและลองเปิดหน้าใบงานดูสิครับตรงไหมทิศเหนืออ้างอิงมุมระหว่างเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะครับมีไหม
3: 368.22 องศา
0: โอเคอันนี้ก็จะได้ประมาณทิศเหนือไปนะครับทีนี้เวลาเราทำงานนะครับเราอาจจะมีการตั้งตัวแปรเพื่อเก็บค่ามุมที่เราอ่านได้มานะครับก็คือคล้ายๆกับกิจกรรมที่1เลยไปที่บล็อก variable ใช่ไหมครับสร้างตัวแปรขึ้นมาเนาะแล้วก็อ่านค่าจาก heading การจะเซตทิศเหนือเราก็ใช้ตัว if เข้ามาเนาะดักว่า degree ก็คือมุมที่เราตั้งค่าขึ้นมาอ่านจากตัว compass heading เนี่ยอยู่ระหว่างช่วงที่บอกมาเนาะ338องศาถึง22องศาก็คือเอียงไปได้นิดนึงเนาะโอเคเราก็จะเช็คว่าเป็นทิศเหนือแบบนี้นะครับให้มาตัวเดียว

จร้ายมากเลยให้แค่ทิศเหนือมาทิศเดียวแต่เดี๋ยวงานของเราเนี่ยเวลาเราทำนะครับดูข้อ 4.1 ถึง 4.5 มีไหมครับเราจะทำต่อในกิจกรรมที่ 2.1 นะครับโอเคเดี๋ยวจะให้นำเสนออัลกอริทึมนะครับทำไปงานต่อเลยนะครับ

0: ักเรียนทำใบกิจกรรมถึงข้อ4แล้วใช่ไหมครับ 4.3 ทำเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้ว
0: นะครับจากที่ได้ไปคราวที่แล้วเราได้ทิศเหนือไปทิศเดียวเนาะทีนี้ NE คือทิศอะไรนะ
2: ทิศตะวันออกเฉียงเหน
0: ือมีกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างไหมตะวันออกเฉียงเหนือใช้ค่ามุมตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร
3: ่23ถึง67องศาค่ะ
0: 23ถึง67องศาโอเคครับเดี๋ยวถ้าเป็นทิศตะวันออกพร้อมกันเลยเท่าไหร
1: ่68ถึง112องศาค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณนี้ต่อไปตะวันออกเฉียงใต้คือ
1: 113ถึง157องศา
0: ก็คือเราเอามุมที่อยู่ในใบความรู้เนาะมาตอบและเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวอย่างเนี้ยไปเขียนโปรแกรมนะครับกิจกรรมที่เราจะพัฒนาต่อนะครับก็คือเราจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดนึงนอกจากหาทิศแล้วเนี่ยเราจะใช้ลำโพงเปียโซซึ่งถ้าจะเสียบลงไปกับไมโครบิดเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้เสียบไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยจะต้องมีแผงต่อเพิ่มขึ้นมาเป็นวงจรโปรเจกต์บิดเราเคยน่าจะเคยใช้ในกิจกรรมที่1และเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งนึงเนาะลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะมีสายสัญญาณของเราจะเป็น3เส้นจำได้นะครับมีอะไรบ้างลำโพงจากคราวที่แล้วมีแดงดำแล้วก็มีเส้นกลางเป็นขาวนะครับทีนี้ใครเคยมีประสบการณ์ในการเสียบตัวลำโพงเปียโซกับตัวแผงโปรเจกต์บิดบ้างมีไหมเวลาเสียบเนี่ยเราเสียบลงไปตรงๆได้ไหมครับไม่ได้มันจะต้องมีการสลับสายนิดนึงก็คือเส้นสีขาวของตัวลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะขยับสลับไปอยู่สีอะไรครับสีต่างกันจำได้ไหมบนแผงโปรเจกต์บิดจะไม่มีตัวสายตัวช่องเสียบสัญญาณสายสีขาวแต่มีสีอะไรแทนครับสีเหลืองดังนั้นสายที่จะให้ต่อเนี่ยสีมันอาจจะหลากสีนิดนึงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ให้จำได้ว่าถ้าจะมาจากลำโพงเปียโซถ้าเป็นสีดำใช่ไหมสายต่อเป็นสีอะไรไม่รู้แต่ก็ต้องโยงไปยังช่องดำถ้าเปียโซมาจากเส้นสีแดงก็โยงไปเส้นสีแดงตรงกลางเป็นสีขาวจะโยงไปเส้นไปเสียบช่องสีเหลืองใช่ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทำกิจกรรมนะครับต่อลำโพงเปียโซเนาะใช้ร่วมกันกับคราวที่แล้วได้กิจกรรมที่1สังเกตไหมกิจกรรมที่1มันจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มันสามารถส่งเสียงได้เมื่ออุณหภูมิสูงใช่ไหมครับใช้เซตอุปกรณ์นั้นได้เลยครับมีไหมตัวนี้โอเคครับมีเพื่อนต่อไปแล้วยังจำได้หรือเปล่าคราวที่แล้วหน้าตาแบบนี้เลยมีการต่อไว้แล้วด้วยนะครับ

0: สรุปของกิจกรรมนี้นะครับความรู้ที่เราได้ไปเนาะก็จะมี2เรื่องก็คือเรื่องเข็มทิศแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เราใช้งานก็คือคำสั่งแบบมีทางเลือกทีนี้เนี่ยกูจะให้นักเรียนหาคนสรุปให้ดีกว่าเอาเข็มทิศก่อนเซ็นเซอร์เข็มทิศใครจะสรุปให้ได้บ้างมีไหมอ่ะโอเคเข็มทิศทำงานยังไงบ้างอาศัยอะไร
1: อาศัยหลักการทำงานของสนามแม่เหล็กในการบอกทิศทางค่ะ
0: แล้วตอนใช้งาน
1: เอาด้านโลโก้วางราบกับพื้นแล้วหันหาทิศค่ะ
0: วางให้ขนานกับแนวพื้นราบเนาะแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาหาทิศใช่ไหมครับถูกต้องเนาะทีนี้เวลาเราหาทิศใช่ไหมครับเราก็ต้องเขียนคำสั่งเพิ่มเป็นคำสั่งรูปแบบไหนเขาบอกว่าเป็นคำสั่งแบบต้องมีการแบบมีทางเลือกครับโอเคครับ
2: ค่ะใช้ if นะคะแล้วก็ else ในบล็อกโลจิกนะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบทิศทางของแต่ละมุมค่ะ
0: ใช่ครับในบล็อกโลจิกจะมี if else ใช่ไหมครับแต่เรามีหลายเงื่อนไขมากดังนั้นในการเช็คเงื่อนไขถัดมาจาก if ก็เป็น else if ใช่ไหมครับเพื่อจะการหามุมในแต่ละทิศแต่ละทิศเนาะออกมาเราคิดว่าเซนเซอร์เข็มทิศเอาไปทำอะไรได้บ้างส่วนใหญ่แล้วจะหาทิศทางเนาะมีใครคิดออกบ้างไหมเอาไปใช้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นง่ายสุดครับบางคนเนี่ยเขาไม่อยากรู้ทิศอื่นๆเขาอยากรู้แค่ทิศเหนือของเราง่ายสุดมีเพื่อนเทสได้แล้วเมื่อกี้ก็คือเอาบล็อกเอาตัวไมโครบิดวางปั๊บสมมุติถ้าเกิดเราเขียนตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับเขาต้องการแค่ทิศเหนือใช่ไหมไม่ต้องจ้องมองด้วยครับเสียบปั๊บหมุนปุ๊บทิศไหนคือทิศเหนือก็จะมีอะไรขึ้นมาเสียงดังจากที่เราทำประยุกต์ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับใช้เสียงทีนี้ข้อควรระวังของตัวการใช้ไมโครบิดเกี่ยวกับเข็มทิศเนาะก็คือเวลาจะหาจะใช้งานเนี่ยก็ต้องเอาโลโก้ขึ้นวางให้มันขนานกับพื้นเนาะเป็นทิศขนานกับพื้นราบแล้วก็เลื่อนหามุมเนาะทีนี้เวลาการใช้งานเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกไปแล้วหลักการทำงานคือมันอาศัยสนามแม่เหล็กเนาะดังนั้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อะไรที่แบบส่งคลื่นแม่เหล็กแรงๆอย่างเช่นสายไฟนะครับหรือพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นอาจจะเป็นตู้เย็นก็ได้อะไรแบบนี้เนาะโอเคครับกิจกรรมนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมถัดไปคราวหน้านะครับ
3: นักเรียนเคารพขอบคุณค่ะ
4: สำหรับกิจกรรมที่2นะคะนักเรียนก็จะได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อแสดงทิศทางที่ไมโครบิดหันไปค่ะโดยจะได้ใช้เซ็นเซอร์เข็มทิศนะคะซึ่งก็จะอาศัยหลักการตรวจจับของสนามแม่เหล็กโลกในการบอกทิศทางนะคะโดยจะเริ่มต้นทิศที่0องศานะคะแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆซึ่งทิศที่0องศาก็คือทิศเหนือนะคะดังนั้นค่ะทิศตะวันออกก็จะเป็น90องศานะคะแล้วก็ทิศใต้ค่ะ180องศาแล้วก็ทิศตะวันตกค่ะ270องศาสำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะแสดงทิศทางค่ะก็จะใช้ตัวเลขนะคะ0ถึง359นะคะในการที่จะตัดสินใจว่าจะเป็นทิศใดนะคะโดยก็จะแบ่งตัวเลขนั้นค่ะเป็นช่วงละเท่าๆกันนะคะเพื่อที่จะบอกทิศแต่ละทิศค่ะแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขหลายเงื่อนไขนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ใช้คำสั่ง if else if นะคะแล้วก็ใช้ตัวดำเนินการบูลีนและตรรกะร่วมด้วยนะคะในกิจกรรมนะคะเมื่อนักเรียนค่ะหมุนไมโครบิดไปทิศใดก็จะมีข้อความระบุทิศนั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะนักเรียนก็ยังได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะควบคุมลำโพงให้ส่งเสียงในกรณีที่หันไมโครบิดไปในทิศที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการต่อสายลำโพงค่ะนักเรียนได้เรียนมาบ้างแล้วในกิจกรรมที่1 นะคะก็จะต้องระวังให้ดีในเรื่องของการต่อสายนะคะเพราะว่ามีขั้วสำหรับเชื่อมต่อดังนั้นนะคะให้สังเกตสัญลักษณ์บนแผงวงจรโปรเจกต์บิดนะคะแล้วก็ขั้วต่อของสายลำโพงให้ตรงกันนะคะและสำหรับในการตรวจสอบทิศทางนะคะให้หันไมโครบิดไปในแนวราบค่ะแล้วก็อย่าลืมแคลิเบรตไมโครบิดก่อนการใช้งานนะคะ

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมาย

0: ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือข้าราชการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง
5: ใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้
6: ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: วาทะส่วนหนึ่งของหัวหน้าเผ่าดูวามิชในปี1855กล่าวถึงแก่นความเชื่อสูงสุดของชนพื้นเมืองเรื่องของบรรพบุรุษและผู้สร้างพวกเขาเชื่อว่าท้องฟ้าคือพ่อผืนดินคือแม่ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากพระแม่ธรณีหรือ Mother Earth ผู้สรรสร้างธรรมชาติทุกอย่างบนแผ่นดินทั้งสิ่งที่มีและไม่มีชีวิตล้วนเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษเดียวกันนี้จิตวิญญาณของชนพื้นเมืองจึงเชื่อมโยงเข้ากับธรรมชาติรอบตัวอย่างลึกซึ้งตั้งแต่เกิดจนตาย
1: The totem poles represents your spirit animals. The one at the top will be the one spirit animal you'll always have in your life. When you die, soul will become that spirit animal. They can go to a bear, an eagle, a fish. They can go into a coyote, a wolf, whatever, however they live their life. That's what their spirit animal will choose them.
0: นี่คงเป็นความแตกต่างสำคัญระหว่างคนขาวและชนพื้นเมืองในเรื่องความรักและหวงแหนธรรมชาติในขณะที่คนขาวเชื่อว่าเมื่อตายแล้วจะลาจากโลกนี้ไปอยู่บนสวรรค์แต่ชนพื้นเมืองกลับเชื่อว่าพวกเขาไม่เคยจากผืนแผ่นดินของตนไปไหนแม้ตายก็จะถือกำเนิดขึ้นใหม่กลับคืนมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบนถิ่นฐานของบรรพบุรุษอีกครั้ง

0: เรายังคงเดินทางค้นคว้าเรื่องราวของชนพื้นเมืองเพิ่มเติมโดยเฉพาะแง่มุมความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษที่เคยได้ยินมาจากหลายเผ่าอย่างผู้สร้างของชาวฟอร์ดโมฮาวีชนเผ่าแห่งแม่น้ำโคโลราโด
1: We are known as our creator is Matavela. It's from the Spare Mountain of the highest peak, and you'll notice it when you drive up on towards Oatman. You'll see the mountain peaks hit one another, and that's where we come from. That's where our creator is, and we definitely were told by the creators that we protect the river, we protect our land, we protect our people. We don't hear it a lot, but it's really pronounced Pipa Aha Makav, people of the river.So continue to protect it, continue to be about it, and continue to have it in your heart because that's exactly where it comes from.
0: ผู้สร้างในคติของชนพื้นเมืองอาจเป็นอะไรก็ได้ในธรรมชาติตั้งแต่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงพืชหรือสัตว์ที่เล็กที่สุดแต่ส่วนใหญ่ผู้สร้างมักเป็นสิ่งที่ผูกติดกับดินแดนบ้านหรือวิถีชีวิตของพวกเขาเอง

0: those stories are valid and is important to what science tells us. And many times we still hold on to them. They give us identity, they give us a sense of being, and therefore it's our place of origin. This is where our ancestors lived, those who came before us, only because of them that we're here.
1: So the fact that we have history means that we have to have a written record here. There's also oral traditions that you'd find amongst the native peoples. That's also valid.
2: สังคมชนพื้นเมืองอเมริกันส่วนใหญ่ไม่มีภาษาเขียนหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่ผ่านมานับพันปีตำนานเรื่องเล่าต่างๆยังคงถูกถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลายสถานที่ที่เราได้เรียนรู้กระบวนการเกิดตามหลักวิทยาศาสตร์แท้จริงแล้วยังมีหลักการกำเนิดตามตำนานของชนพื้นเมืองแฝงอยู่ด้วย
3: ก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาค้นพบแล้วก็ตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติพื้นที่นี้เดิมก็เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าหลายๆชนเผ่าอย่างที่แกรนด์แคนยอนก็จะเป็นชาวโฮปิชาวนาวาโฮส่วนบริเวณนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือชาวซัลเทิร์นไพยูตที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่ที่อยู่อาศัยแต่ว่ายังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อตำนานของชนเผ่าต่าง
4: ๆ There are still Paiutes in this area and for a long time this has been a sacred place to the Native Americans back into time with the Native Americans in our oral history this goes back for a very long ways back when the coyote spirit calledthe Native Americans here because they were getting lazy and did not gather their own food. They called them here to have a big feast. When they turned their backs on the coyote spirit, he turned them into stone. And that is the Native American legend as to why these hoodoos are here.

0: A little bit of the creation story for the Kaibab Paiute people is they believe that Coyote brought them here in a sack and he dropped them off at this region, and their ancestors came out of the Grand Canyon and came to live within this area. So they believe Grand Canyon is like their starting point. That's where their culture began, where they began, and all of their traditions began. Coyote was brother of the wolf. They're the two that helped start Mother Earth. Coyote was the one that brought the Native American people around the United States. So we believed he was carrying us in a bag, like a buckskin bag, and he was carrying us and he was just dropping different people in areas. That's what we believe.
1: หลายชนเผ่ามีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณของสัตว์ซึ่งชนพื้นเมืองให้ความเคารพในฐานะเท่าเทียมหรือเหนือกว่ามนุษย์บางครั้งจึงยังได้ยินเรื่องราวของวิญญาณสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสะท้อนออกมาทั้งในรูปแบบของโทเทมโพลหรือแม้กระทั่งเครื่องราง
2: These are fetishes. They're made by people from the Zuni Pueblo. They're most known for these, and they represent different animals and the characteristics of those animals. They're religious and ceremonial in origin.
1: งานแกะสลักรูปสัตว์เหล่านี้ถูกใช้ในพิธีกรรมเพื่อบูชาผู้สร้างและเป็นการแสดงถึงสัตว์ที่มีส่วนสำคัญในวิถีชีวิตของชนเผ่านั้นๆและไม่เพียงแค่สัตว์พืชท้องถิ่นหลายชนิดก็ถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมเช่นกัน
3: This is called sweet grass. This is used more in the southern plains. This has been used for quite some time for generations and generations.
4: Sweet grass, and I keep it in my vehicle. So if I'm taking a long trip with my family, my boyfriend will burn sweet grass around our vehicle to protect us. And pray for our tires so we'll have a safe trip. Wherever we may be going, we'll burn it inside our van. Everybody will be blessed, and then we just set it in front on the dashboard too for protection.
3: But we also use this as a way of blessing your home. So what you would do is you would burn the tip of it. This doesn't burn like how you would see any other type of grass or whatnot. It doesn't burn right away, so at times you have to restart the kindling of it, and then just bless your home and then bless yourself with it, and then it's just a form of blessing and prayer. Same thing with the sage also. It's the same purpose for that also.
5: So this is called sage. It's white sage, and Native people use it for a lot of different reasons, but they mainly use it for prayer. So you pick it now and you let it dry. So this is a sacred herb for the Native people.
4: We call smudging. We burn this throughout our house to take out the negative vibes off our house. It could be our house, it could be in our vehicle. We also smudge in here in the trading post. We have the sage, and we have the gray sage with pinyon mixed with it. We have the cedar sage, and we use all these, and they all work in the same manner. My companion and I will burn it, pray for our whole family, pray for the day that's coming upon us, and that we'll have a good day. Even if you wake up with a bad dream, you just burn one of these, pray, and the smoke will go up to our Creator above us and listen to our prayers. Big part of our Native culture, just what it offers to us, the white corn, and it gives strength to a family as a corn stalk grows. It continues on with life, and we continue that, doing that every, growing corn every year and do our offerings. I do pray with a white corn in the morning, especially when I go back down to where I'm from on the reservation. Do my prayer offering for everything and be thankful for everything here on Mother Earth. I am going to gift you with, we have the juniper, we have the sage, and the white sage and gray sage, and then the shawl, you'll burn it in here, you know, light up a match. And I also, we have our our other relatives up in Peru, and this is a sacred wood, which takes all the negativity out, you know, helps with spiritual cleanser. And this one you can burn into your shell. And then I also provide you with the sweetgrass. You can burn this when you're traveling. This is good for protection.
1: พิธีกรรมของชนพื้นเมืองไม่ว่าจะเผ่าไหนรูปแบบใดล้วนกลับไปยึดโยงที่แก่นความเชื่อหลักเรื่องผู้สร้างและบรรพบุรุษความเชื่อเหล่านี้ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมแต่นอกจากการสืบทอดแบบปากต่อปากบรรพบุรุษของบางชนเผ่ายังทิ้งหลักฐานบางอย่างไว้รอคอยการค้นพบของคนรุ่นหลัง
6: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนชนเผ่าไหนก็ต้องมีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายย้อนกลับไปในอดีตอย่างชาวฟลูโบเองเนี่ยเขาก็มีบรรพบุรุษเหมือนกันแล้วก็ยังมีหลักฐานซึ่งปรากฏจนถึงทุกวันนี้ถามว่าทำไมถึงดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันไม่ถูกลมไม่ถูกน้ำกัดเซาะจนพังทลายไปหมดก็เพราะว่าอยู่ใต้ดินมาก่อนสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่แถบนี้ทรายยังปกคลุมอยู่แล้วก็ตรงนี้เหมือนถูกฝังเอาไว้วันนึงที่มีการขุดค้นพบขึ้นมาก็เลยกลายมาเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีไม่ได้มากนักในรัฐยูทาห์เพราะว่าแหล่งอารยธรรมของชาวพูโบส่วนมากที่พบเนี่ยจะไปพบอยู่แถวฝั่งตะวันตกของรัฐนิวเม็กซิโกและฝั่งตะวันออกของรัฐแอริโซนาบริเวณนั้นเนี่ยจะมีแหล่งอารยธรรมกระจายอยู่เยอะมากแต่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันที่รัฐยูทาห์ที่เมืองโบลเดอร์ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแหล่งอารยธรรมของชาวอนาซาซีเนี่ยไม่ได้ถูกค้นพบมากเท่ากับของพูโบเพราะว่าเรื่องราวของชาวอนาซาซีย้อนลึกกลับไปในอดีตมากกว่า

0: in this area. They were here, not in this particular area, but in the Four Corners area for about 1,000 years. Prehistoric culture that lived within the Four Corners area, that's Utah, Colorado, Arizona, New Mexico. But there's other prehistoric tribes too, like to the north of us, they call that up there Fremont culture. Oh. And there's enough difference between what they find in Anasazi ruins and the ruins to the north of us that they separated them and gave them separate names. The word Anasazi, and it's a Navajo word, and they're using ancestral Puebloan a lot more than the word Anasazi now. So if you see ancestral Puebloan and the word Anasazi, they're talking about the same people. There is believed that their descendants are among the Puebloan tribes of today, which occupy Arizona and New Mexico. The Anasazi were probably divided up into Pueblo groups. The archaeologists do divide that culture up now into Mesa Verde Anasazi, Kayanta Anasazi, Virgin Anasazi. So it does split up a little bit depending on the pottery they find, the structure of the buildings, they've kind of segregated them out. The building of these structures used a product that was around them here, but the building style is similar to the ones in New Mexico. That was excavated in 1958 and 59 here. What information we're getting about the Anasazi is only found in what they excavate, so there's no written language left behind or anything like that. So we're just getting information from ruins, from pottery, from things that have been found in cliff areas.
1: รู้ได้ยังไงเนี่ยว่าส่วนไหนเขาใช้ทำอะไรบ้างนักโบราณคดีเนี่ยเขาสันนิษฐานจากการขุดค้นพบวัตถุในบริเวณนั้นก็มีทั้งชิ้นส่วนของเครื่องปั้นดินเผามีโครงกระดูกสัตว์มีเศษของเครื่องมือหินชนิดต่างๆซึ่งพอจะเดาได้ว่าอ๋อเครื่องมือแบบนี้เนี่ยควรจะอยู่ในส่วนของห้องนอนห้องทำครัวอะไรแบบนี้เขาก็เลยสันนิษฐานออกมาว่าอ่ะส่วนนี้เป็นส่วนพักผ่อนส่วนนี้เป็นส่วนเก็บของที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็จะมีโครงสร้างของบ้านที่เป็นรูปตัว L ตัว L ส่วนที่ตั้งอ่ะคือส่วนของ residential area กับส่วนด้านล่างที่เป็นฐานตัว L อ่ะจะเป็นส่วนของ storage และตรงปลายของตัว L เนี่ยเราจะได้ไปเจอกับอีกส่วนหนึ่งเป็นวงกลมๆแล้วก็ขุดลึกลงไปเขาเรียกว่า pit house หรือเรียกง่ายๆก็คือบ้านหลุมนั่นแหละถามว่าทำไมมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงชอบเข้าไปอยู่ในถ้ำหรือว่าอยู่ในพิทเฮาส์เพราะว่าพิทเฮาส์เป็นแบบจำลองอย่างหนึ่งของถ้ำอ่ะคุณในประโยชน์ของถ้ำก็คือเวลาในหน้าร้อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้ำก็จะเย็นเวลาในหน้าหนาวเข้าไปอยู่ในถ้ำผิงไฟก็จะอุ่นดังนั้นเนี่ยพิทเฮาส์ก็คือบ้านที่ถูกขุดหลุมลงไปแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอยู่ในห้องเป็นหนึ่งในสไตล์บ้านของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และแพทว่านะอีกสาเหตุหนึ่งที่พิทเฮาส์เนี่ยเป็นที่นิยมมากสำหรับมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นอกจากจะมีฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันสร้างง่ายมากเลยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาไม่ต้องบิวอัพอ่ะเพียงแค่เราขุดลงไป
0: You can see the foundations of the structures they built. They built mostly pit houses because they would have been fast shelters to build in this sandy area around here.
2: A pit house is a type of home and it's dug down into the ground. And so the walls are built kind of into the ground.
1: ซึ่งในแถวคูมไซเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกกว่าแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อื่นๆเพราะว่าเราสามารถเห็นได้ทั้งพิทเฮาส์และรูปแบบบ้านสไตล์พูโบแบบข้างหลังเนี่ยที่เป็นบ้านสี่เหลี่ยมเนี่ยในที่เดียวกัน
3: จากแหล่งที่อยู่ของชาวแอนาซาซีที่รัฐยูทาห์ตอนใต้เราเดินทางข้ามไปยังรัฐแอริโซนาตอนบนที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Five Springs หนึ่งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองซึ่งย้อนกลับไปไกลถึงยุคของบรรพบุรุษชาวโพโบโลเช่นกัน
2: So the Southern Paiute people do believe that they descend from the ancestral Puebloan. So the tribal elders here, they do believe that they descend from them. It's their ancestors and they call them the Inungwa. So that means like old one, ancestor. The ancestral Puebloan people were living here around this water resource about 5,000 years ago. So there were pit houses here.

0: ความจริงรูปแบบบ้านของแต่ละเผ่ามีความแตกต่างหลากหลายแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้พูดถึงบ้านแบบชนเผ่าคงจะนึกภาพอะไรไม่ออกนอกจากบ้านกระโจมทรงกรวยเรียกว่าทิปิ
1: There are some variations with different tribes in the southwestSo like the Mojave, the Chemehuevi, I think the Apaches, they make a home like this. They call it a wiki-up. So different tribes kind of use the similar design, but they'll always do something different and original to their own people. So teepees are original to the tribes in the northern plains. Southern Paiute people didn't adopt the use of a teepee until the 1930s, and that's because they started intermarrying with different tribes like the Northern Utes that did use teepees.So Kon in Paiute means home or house. So this is the original Paiute home. It's an original traditional home of the Southern Paiute people. We were very nomadic people, so we walked around a lot. We were hunters and gatherers, our ancestors. So when they would find an area they would want to stay in for a while, they would construct the home if it was in the summer or spring out of willow. Willow creates a cooling environment, so it's hot in the desert. So when you're sitting in this home, it keeps you shaded and cool.And then they would put on the ground or the floor, they'd make a mat from the yucca plant. Mm-hmm. So they'd weave it together. Or they would make a mat from like cliff rose or sometimes cattails, like a bed of cattails. Because when you set on cattails, it cools your body. So it helps in the desert heat.
2: So it's just a temporary?
1: It's just a temporary. These homes are really easy to tear down. So anytime they're moving, they would just tear it down. Sometimes they would take their poles with them and sometimes they wouldn't. And they would just let it all go back to Mother Earth.
0: ไม่เพียงตำนานและพิธีกรรมที่ยึดโยงกลับมาที่เรื่อง Mother Earth แม้แต่รูปแบบบ้านของชาวพื้นเมืองก็ยังได้รับอิทธิพลจากหลักความเชื่อนี้นี่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพและให้เกียรติต่อดินแดนบรรพบุรุษผู้สร้าง
3: In their stories of origin Mother Earth is actually a woman she's the mother of the twinsAnd she's the one who provides whatever sustenance there is on the land. The earth is female, and that's her. When we sit on our mother's lap. And when we walk or sleep on the ground, it's on our mother's lap. And so there's that emotional connection to the land because the land or the earth is considered a female, and she's the mother, and she is our mother.And that's why there's a strong connection.
0: ร่างกายก่อเกิดจากเท่าฐานกระดูกของบรรพบุรุษจิตวิญญาณหล่อหลอมจากผู้สร้างความศรัทธาในผู้สร้างของชนพื้นเมืองอเมริกันทุกเผ่าไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อล้านปีก่อนแล้วตายจากไปวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษยังคงสถิตอยู่กับพวกเขาเสมอ
4: When I go back to the reservation, I like to do my corn offering because it's very peaceful. It's very humbling, and it feels good to be home, away from the city life, away from everything, and you're just there connected with Mother Earth. In there, you can feel the true meaning of what life is about and why we are here, and give the good offerings to our Creator up there too.
0: หลังจากบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองบางเผ่าหันเหจากการใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนมาสร้างบ้านและชุมชนที่มั่นคงถาวรมากขึ้นจวบจนทุกวันนี้บ้านบางหลังของพวกเขายังคงตั้งตระหง่านอยู่บนนั้น

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: ถึงเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรกับต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับ

0: อยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alive นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็
0: ค
1: ือนี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นครัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ช
0: ุ
2: มชน
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
0: ครับ
3: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อ นี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เออคุณดาอีกเพราะถ้าเสื้อ นี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยฮะเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: เออครับผม
0: แก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอาตัว
0: พลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมครับ
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็น

0: านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
1: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองก็เลยบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
1: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
1: อยู่ในนี้หมดเลยคร
0: ับ และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
1: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
1: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
1: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีเพิ่งเก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
1: ใช่
2: ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนพานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
1: ครับ
0: มาเทลงกันตรงนี
1: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
1: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
1: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
1: 7-8,000 ใช่ขยะเป็นพันเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
1: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
1: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
1: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
1: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
3: 13บาทค่ะ
1: 13บาท
0: 13บาท
1: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: มาฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับครับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
4: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรี ได้ลองชิม ได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
5: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: ลวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะลวดได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
0: นี่น่ารักครับนี่ปิ่นปักผมอันนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมา
5: เห็นไหมอัน
0: นี้เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
4: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆ
4: ก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริงๆ

จากที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไง

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค
0: ่
1: ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: บ
0: เน
1: ี่
0: ยหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500 คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนขา
0: แล้วก
1: ็
0: แบบขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
3: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
3: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
3: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
3: งต่อไปเรื่อย
0: และที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝังน้องๆ
3: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนั่นคือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียน

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยน

0: ครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
1: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
0: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
1: โอ
0: ้นะครับ
1: จากทั่วประเทศ
0: ใช่แต่จริ
1: งถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
0: แต่จริงยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
1: ้
0: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
1: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูดีกว่าครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
0: ครับ
1: ขอไปดูได้มั้ยฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: โอเคครับอันนี้เด็กๆขนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับก
0: ับ
1: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
0: ใช่ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
0: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ1,000ตัน
1: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
0: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
1: ครับ
0: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
1: โอ้
0: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
1: ไหนโชว์หน่อยฮะ
0: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
1: ครับ
0: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
1: 6ชั้น
0: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
1: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
0: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
1: ครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้หลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
1: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆแต่จริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
0: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
1: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
0: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
1: ครับ
0: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
1: ครับ
0: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
0: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
0: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
0: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที
1: ่
0: ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้ว
1: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
0: ้ถูกครับ
1: ความร้อน
0: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วย

0: ไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเหล็กทันชีตอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
0: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับสี่มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
1: ครับ
0: เจาะผิด
1: ครับ
0: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแรงหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได
1: ้
0: มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
0: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
1: ่
0: ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เ
1: อ
0: ากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

0: สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่างๆในพื้นที่มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
1: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นสภาที่เราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมาชิกมาจากหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของเศรษฐกิจด้านของภาวะการเชื่อมโยงต่างๆครับแล้วหลังจากที่เราเป็นสภาในพื้นที่ตำบลแล้วเรายังสามารถเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดสภานี้จำนวนมากนะ
0: ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: เราได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะหรือว่าคุณธรรมโดยรวมของอยุธยาครับเพราะนั้นในเรื่องของคุณธรรมนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นคนดีศรีอยุธยาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนที่สูงอายุนะฮะหลายท่านก็

0: ว่าต้องมีเวลาว่างเด็กก็จะมีขบวนของเราว่าถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้ฮะที่มีเวลาที่เสียสละอาจจะไม่ต้องเต็มเวลาอาจจะบางส่วนฮะเราก็จะแก้ไขด้วยการเชิญชวนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่ของอุทยานนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมากปริมาณเยอะพอสมควรนะบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นอาจจะมีบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะถึงจะมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมสนับสนุนให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
1: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
0: ครับความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเรานะเราจะพบว่าจากการที่เรามีสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่งคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมแล้วการฟื้นฟูชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่น้องในจังหวัดพระนครยานั้นได้รับโอกาสในการที่พวกเรานั้นไปขับเคลื่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่เราน่าจะยินดีครับความตั้งใจที่เราอยากทำกันนะก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมจากพวกเราในทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในระดับของจังหวัดหรือระดับภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่ระดับประเทศก็ตามถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์เพราะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคนนะพวกเราหรือคนไกลที่ทำงานนั้นน่าจะมีความสำคัญถ้าเราได้ช่วยกันทำงานนะครับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็เป็นกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของอุทยานนะฮะก็จะทำให้การขับเคลื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ึง
1: นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้ลอยไปเลย
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: ลยครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันมากันบ่อยเหมือนกัน
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการทรุดตัวครับซึ่งปัญหาทรุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาทรุดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราอ่ะจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะด
1: ิน เนี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมเพียงเตะถ้าสังเกตนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: ใช
2: ่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเฮ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
2: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
2: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลย
1: อ
2: ะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตเลยว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออ
2: น
1: ี่
2: คร
1: ับ โอ้โห
2: เห็นครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่างงี
1: ้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้เออนี่น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคือ
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นเนี่ยต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: อ๋อโห
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลยคร
1: ับ
2: อ
1: ุ๊ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
2: ใช่
1: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า uh-huh.
2: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่า
1: uh-huh.
2: เนี่ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าเขารู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่

0: ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
1: ี่
0: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
1: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละป
0: ีทุกปีท่วมประจำ
1: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
0: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
1: ัน
0: ก็ซุดอีกได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
1: ใช่ไ
0: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
1: อาจจะมีความชื้นดิน
0: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
1: ครับผม
0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับทิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหานะคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
2: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
0: 20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วไม่น่าซุดแล้วป่ะ
2: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
0: ่เพราะฉะนั้นต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
2: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
0: โอเค
2: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
0: โอเค
2: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มเข็มหกเหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
0: เล็กๆ
2: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
0: ้โอเค
2: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
0: ซึ่งเสานี่คือระวัง
2: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
0: ย้ายใหม่
2: อ
0: ัน
2: นี้เพิ่งทำใหม่
0: โอเคโอเคตอนแรกอยู่
2: เหล็กแล้วนี่ครับ
0: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
2: ๋
0: อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
2: ใช่
0: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
2: ใช่
0: มันเป็นแบบโครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
2: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
0: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำไงอะฮะ
2: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
0: ็
2: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
0: ถูกต้อง
2: ครับผม
0: แม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
2: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนา
0: โอ้โห
2: เดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
0: สูงมาก
2: ซึ่งเราคิดว่า
0: น่าจะพอ
2: มันพอกับน้ำแล้ว
0: ครับ
2: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
0: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
2: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
0: ครึ่งชั้นหนึ่ง
2: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
0: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่เผื่อแล้ว
0: 2ไม่ครึ่งจากระดับ
2: แต่ยังไม่พอใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
0: ครับ
2: มันท่วมนานมาก
0: ท่วมไม่ผันอ่ะ
2: 3เดือน4เดือน
0: ท่วมอยู่งั้นเลย
2: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
0: ่หนักเลยนะ
2: ครับผม
0: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
2: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนก
0: ัน
2: เช
0: ่
2: นประตูก็จะบวม
0: ใช่แน่นอน
1: ถูกต้องครับ
2: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
0: ครับ
2: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
0: โอเค
2: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
0: จะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
2: เยี่ยมเลยครับ
0: นะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
2: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
0: ้
2: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
0: ี้
2: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะ
0: ครับ
2: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
0: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
2: ให้ด้วย
0: ตรงไหน
2: หน่อยครับ
0: ทำให้หมดเลย
2: เยี่ยมเลย
0: ครับผม
2: ครับ
0: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็ปีปูนบิดๆไปด้วยงี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: เดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
0: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
3: จอโด
0: นเกิดขึ้นตรงนี้
3: วิธีหลักๆนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ดิ้งเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็อาจจะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
0: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
0: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยจนเต็ม
3: ใช่ครับ
0: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
0: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
0: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
0: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
0: ่คร
3: ับ แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลย
0: เออ
3: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
0: โอเค
3: ครับ
0: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี่
0: ถูกไหม
1: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
0: ่อะไร
1: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
0: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
1: ใช่ครับแต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
0: ๆอ๋อ
1: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
0: คือก็ไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
1: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ๊ยไลดูรายการทั้งประจําบ้านแล้วเนี่ยเค้าบอกว่าก็ทุบเสามันออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทําเสาใหม่
1: ไม่ได้
0: พังนะไว้บ้านน่ะ
1: ใช่ครับ
0: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะฉะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
1: ่
0: า
1: เตือนแล้วนะคร
0: ับ ใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
1: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับถ้าเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
0: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
1: ฉาบหนา
0: เสาให้หนา
1: ใหญ่ขึ้น
0: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทั้งไงกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
0: เออใช่
3: ใช่เราจะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
0: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
0: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
0: อาจจะมีอีก
3: อาจจะมีอีก
0: แต่มันก็จะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ใช
0: ่
3: คร
0: ับเออเพราะเซนหนึ่ง
3: ครับ
0: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
3: ครับ
1: มีวิธีหนึ่งพี
0: ่
1: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลย
0: เออ
1: พยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
0: จะเดินผ่านเนี่ย
1: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
0: ้เออ
1: ใช่
0: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีก
3: ใช่
0: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
1: ้ก็หนักกว่าเดิมอีกขนาด
0: ซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็มันต้องดูกันดีๆ
1: ครับ
0: เอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางทีบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
1: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ย
0: นิ่งไปกันใหญ
1: ่ต้องระวัง
0: นะเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: ประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกระทองเลยแล้วกัน
3: ครับผม
0: จัดให้หน่อย
3: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจนในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: ับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่
2: ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออต้องปีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องนี่แหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดงระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่นะครับ
2: อ๋อแก้ระดับ
0: ใหม่เลยเหรอ
1: ครับเลยเอาอนุเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาว

0: โอนจะศูนย
1: ์คืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
2: ใช่ครับ
1: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
0: ้เอ
1: ๋ลงไปเลย
0: ไม่
1: ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
2: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
1: โอเค
0: คร
1: ับก็เรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
2: เจ้
1: าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม่
2: ให้มัน
1: ไม่เอียงดีกว่าส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
2: ใช่ไหม
1: ก็ดีโอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
2: ผม
1: น่าจะนานนะครับลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดหักก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วจริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่คร
0: ับ จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ไหมฮะอ่ะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับ
0: เออ
1: แล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิดขึ้นอีก
2: เผื่อไว้ก่อน
0: เ
2: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดขึ้นอีกเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดขึ้นอีกจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋นะ
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝา
0: อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำ
0: ขอบต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับ
2: สำเร็จใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู่โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

ป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่นี่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัว
1: บัวเก่า
2: บัว
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV

0: ด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่น้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: ใช่ค่ะ
8: ใช
9: ่
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ใช่ครับผม
7: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
10: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
11: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
12: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
13: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
14: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
15: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะต้องสวยมั้ง
16: คะในคณะนี้สวยมากค่ะ
17: ต้องเป็นคนที่มันครับ
18: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตีสามตีสี่เลยค่ะ
19: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
20: ดวงค่ะ
21: ต้องโชคช่วยไหม
20: ไปบนคำชะโนดค่ะอาบสร้างภาษี
22: แล้วก็พระพิฆเนศ
23: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
24: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
25: อดทนค่ะต้องถึงขยันค่ะขยัน
26: ต้องขยัน
27: ต้องมีขยันมาก
28: ต้องขยันเรียนมากกว่าเดิม
29: ต้องใครเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
30: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
31: ซื่อตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
32: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
33: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
34: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
35: นักศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
36: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนนะช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
37: ถ้าเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
38: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
36: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
34: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
39: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
40: ซื่อสัตย์
41: วินัย
42: รับผิดชอบ
43: สามัคคี
44: ซื่อสัตย์ค่ะ
45: มีวินัยค่ะ
46: รับผิดชอบ
47: สามัคคีค่ะ
48: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
49: ซื่อสัตย์
39: ษัทมีวินัยรับผิดชอบสามัคคี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพี่สมเกียรติแห่งสมเกียรติผักอร่อยฟาร์มผักสุขภาพขนาดใหญ่แห่งจังหวัดสระบุรีที่มีเส้นทางชีวิตเปรียบได้ดังละครทั้งล้มลุกคลานผ่านชีวิตอันยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายจนวันนี้ครับพี่สมเกียรติของเราก็กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบอันดับต้นๆแห่งสระบุรีที่มีคนแวะเวียนมาขอความรู้กันอย่างไม่ขาดสายและมีรายได้นับล้านถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าชีวิตดังละครของพี่สมเกียรติเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
1: อันนี้แหละใช่เลยมาหาพี่เดี๋ยวนี
2: ้ทำอะไรครับเนี่ยมาจากไหนครับ
1: ล่องเรือมาไกลมาตามหาผักสลัดนี่เห็นชุดอย่างนี้มีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไรนี่ดูโลโก้นี่มือขออ
2: ันนี้จะบอกนะว่าโรบินฮูดอ่ะ
1: โรบินฮูดใช่ป้นราษฎรแล้วก็ป้นคนรวยแล้วเอาไปให้ราษฎรเอ้ยโยนสลัดแล้วนี่อะไร
2: สลัด
1: ถ้างั้นป้นเลย
2: เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนอันนี้เราจะไม่คุยกันก่อนหรือว่ายังไงอะไรนี่ป้นเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ป้นเลยอ้าวนี่เจ้าของเหรอเนี่ย
2: ครับผม
1: เจ้าของมาพวกนี
2: ้ฮะ
1: ดีเลย ดีเลยนี่เป็นเจ้าของ
2: ผมว่าพี่ตัดอันนี้ได้เลยครับ
1: อันนี้ตัดได้เลย
2: ตัดได้เลยครับพี่ตามสบายครับ
1: ทำไมใจกว้างจังอ่ะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่เป็นไรครับการคนกันเองครับ
1: ไม่เป็นโจรมาป้นนะเนี่ย ตัดได้เลยเหรอ
2: ตัดได้เลยครับตัดได้เลย
1: โอ้ยเฮ้ยคนดีขนาดนี้ปล่อยให้เราตัดขนาดนี้เฮ้ยเขาต้องมีของมันต้องมีของอันนี้เป็นของเราทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: และที่สำคัญคนดีมีผักเยอะขนาดนี้ต้องรวยตีสนิทแล้วเดี๋ยวป้นในบ้านซะเลย

0: โอ้โหเห็นผักสวยงามอร่ำตาแบบนี
1: ้ครับผม
0: เพิ่งจะเห็นหน้าชัดๆเมื่อกี้มัวแต่ซอกแซกหลบอยู่สองคนนี้ตกลงท่านเป็นเจ้าของสลัดพวกนี้ถ้างั้นถามเลยดีกว่าไปยังไงมายังไงล่ะท่านถึงได้มาปลูกเจ้าผักสลัดแบบนี้เริ่มต้นเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเราเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีผมเป็นคนรบเป็นคนลำลายต้องบอกก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยโตมากับวิถีการทำเกษตรพ่อแม่ทำการเกษตรมาเราจะเห็นวิถีการทำเกษตรมา17ปีดีกว่าพูดง่ายๆ
0: พ่อแม่ทำอะไรที่บอกว่าทำการเกษตรเนี่ยทำ
1: บ้านผมเนี่ยปลูกไร่ข้าวโพด
0: 17ปีก็ต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเรียนอะไรยังไงจบยังไงหรือยัง
1: จบแค่ป.6 ครับ
0: ป.6
1: จบแค่ป.6
0: แล้วอาซ่อล่ะ
1: อาซ่อ
0: ก่อนหน้านั้นก่อนจะมาเจอเขาอาซ่อเป็นยังไงบ้างพื้นฐาน
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: เป็นแม่ค้า
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: ขายอะไร
2: ขายผักทั่วไปอะค่ะ
0: อยู่ในตลาดแล้วไปเจอเขา
1: ก็พอดีถามเขาว่าอยากกินข้าวโพดอร่อยมั้ง
0: ไ
1: หม
0: เอาข้าวโพดไปล่อได้เลย
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: มาตามมากินข้าวโพดเลยเขาเอาจริงเขาจนกว่าเราตอนนั้น
2: ค่ะนิดนึง
0: ทำไมถึงชอบเขา
2: อ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็คงไม่ได้มองอะค่ะตรงความรักตรงนั้นว่าใครจะจนกว่ารวยกว่าม
0: องเขาว่า
2: เขาล่อ
0: เขินจังเลยอะก็ถูกใจเขาแหละเสร็จแล้วเอาล่ะชีวิตดำเนินผ่านมาว่าทั้งสองคนก็แต่งงานกัน
1: ครับผม
0: นี่แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตด้วย
1: ใช่ครับพอเราแต่งงานมาแล้วนะด้วยที่เราเนี่ยก็คือพอมีครอบครัวเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองตรงนี้เนี่ย
0: หาคนคิดได้อย่างนี้น้อยนะ
1: พอมาถึงการที่เราจะสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโจทย์ละพอดีบ้านแฟนเนี่ยขายผักมาก่อนแล้วก็ขายผลไม้ด้วย
0: อยากสร้างครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีพื้นฐานการขายผักอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นโอกาสอะไรตอนนี
1: ้ตอนนั้นน่ะด้วยที่เขาขายผักแล้วก็ขายผลไม้ด้วยเราพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราต้องย้ายมาอยู
0: ่
1: ในกับเขาธุรกิจที่เขาทำอยู่ขายผักอยู่แล้วขายผลไม้อยู่แล้วทีนี้เราก็อยู่ตรงนั้นมาก็ช่วยเขาทำธุรกิจอยู่ประมาณ1ปีพอเริ่มมีลูกกับชีวิตเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มมีอยากจะสร้างครอบครัวมากขึ้นจากชีวิตที่เราอยู่กับแม่ยายมาอยู่กับแฟนมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิถีการตลาดมันเป็นยังไงเราเริ่มพอจะศึกษาได้มีเกษตรกรต้องบอกงี้ในพื้นที่ในอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนี่ยเอามะนาวมาให้เราขายพอเราเห็นมะนาวเข้ามาเราเริ่มมีไอเดียมะนาวนี่มันเสียยากพอมันเหลืองมันก็ขายได
0: ้วินาทีนั้นได้มะนาวถึงเวลาหน้าฝนหน้ามะนาวออก
1: ใช่แล้วหน้านี้

0: ก็เหมือนเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงเริ่มเป็นหลักพันหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นพอเป็นหลักหมื่นเนี่ยกุ้มใจคุยกับแฟนว่าจะทำยังไง
1: ขายไม่ทันแล้วทีนี้เสียแน่
2: ตลาดมันเล็กด้วย
1: ตลา
0: ดมันเล็กแฟนเขาก็เลยบอกว่าลองชวนดูว่าลองไปหาขายที่อื่นไหม
1: แต่ซ่องเขาใจเด็ดไง
0: ใช่ครั้งแรกที่เราเอามะนาวมาประมาณหมื่นกว่าลูกเนี่ยเอามาขายสมัยก่อนเกาะกลางพื้นที่เยอะทำเกาะกลางใหญ่แล้วรถก็วิ่งสองฝั่งเราเนี่ยมาเจอไอ้ถนนเกาะกลางนี้เลยซึ่งเป็นตลาดวนไปวนมาลงเกาะกลางนี้เนี่ย
1: คือไม่ได้ว่าแผนมาตั้งแต่แรกคือขับรถล่องมาเรื่อย
2: ตายระดับหน้า
1: ขับรถล่องมาเรื่อยกับมะนาวที่อยู่ข้างหลังหมื่นลูก
0: ใช่ครับ
1: เอายังไงดีขับผ่านอุ้ยไม่ขายตรงนี้ก็ได้ด้วยเหรอเสียบเลย
0: เสียบเลยประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเสียบเลยเพราะว่าจุดที่เรามาเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการทุนไปคืนเขาไม่ได้คิดหวังผลกำไร
1: ที่ไหนก็ขายได้แล้ว
0: ขายบาทนึงเลยจะได้หมด
1: จะได้จบ
0: โอ้โหขายดีมากเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงมะนาวหมื่นลูก
1: หมด
0: หมด
1: พิกตาตลาดกลางถนนนั่น
0: กลับบ้านเอาตังไปคืนให้ลูกสวนเราก็ขาดทุนนิดหน่อย
1: แต่ก็ในวินาทีนั้นนะมันคิดอะไรไม่ได้อื่น
0: ไม่ได้คิดอะไร
1: ปล่อยของให้หมด
0: ปล่อยของให้หมด
1: หมดแล้วกลับบ้าน
0: กลับบ้านตอนหลังไม่ใช่แค่หมื่นลูกแล้วหน้าฝนนี่โอ้โหมาเป็น 20,000 ลูกโอ้โหกุ้มใจแล้วต้องไปสระบุรีอีกแล้ว
1: เขาเห็นสิแต่นี่ขายได้เว้ยเออเราเหลือเอาทิ้งไปไว้ที่มันหมดเลยขายได
0: ้ไม่รู้ว่าคิดแบบนั้นหรือเปล่า
1: เป็น 20,000 ลูกอีกเท่านึง
0: อีกเท่านึง
1: เออเราก็เอาละ
0: มาที่เดิม
1: กลับมาที่เดิม
0: เรารู้อยู่แล้วว่ามาตรงนี
1: ้ขายได
0: ้พอมาครั้งที่3เนี่ยลูกค้าที่ซื้อไป2ครั้งแรกก็ถามว่าไอ้หนูช่วงที่ไม่ได้มาเองไปขายที่ไหนแล้วบอกบ้านผมอยู่ลพบุรีอยู่ลำลายที่ผมเอามะนาวมาขายมะนาวลูกสวนเขาเก็บแล้วเลยเอามาขายทำไมเองไม่หามะนาวมาขายทุกวันมีลูกค้ามารอซื
1: ้
0: อคนที่อยากซื้อเขาติดใจใครก็ถูกใช่ไหมใครก็อยากได้เราก็เลยเราอยากมีธุรกิจของเราอยู่แล้วก็คุยกับแฟนว่าหรือว่าเราจะลองที่นี่สักตั้งหนึ่งพอขายมะนาวหมดเราไม่กลับลำลายละไปซื้อมะนาวตลาดไทยต
1: ่อ
0: เพื่อจะเอามาขาย มีลูกค้าเอามาทีนี้ว่าเวลามาขายเนี่ยอาทิตย์นึงแล้วช่วงนั้นเราจะไปนอนที่ไหนเราไม่มีญาติพี่น้องเราไม่มีบ้านอยู่ก็ใช้ชีวิตนอนอยู่เกาะกลางถนนนี่น่ะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ลำบากมาก
1: เจอเหลือไหมน่ะเหลือไหมช่วงนั้นเหลือไหม
0: ถามว่าช่วงนั้นเหลือไหมมันก็พอได
1: ้
0: พอได้แต่ตอนหลังมาเนี่ยขายไปขายมาชักไม่เหลือ
2: ขายดีด้วยนะคะ
1: ขายดี
0: เราเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแล้วขายดีแต่ไม่มีตังค
1: ์ตอนนั้นไม่ไว้ใจกันเลยทั้งคู
2: ่ค
0: ่ะก็มีแม่ค้าเขาขายของเหมือนเรานี่เนี่ยเขาอยู่ปากช่องเขาเป็นคนโคราชเขาก็พูดว่ากูมึงเนาะเขาบอกว่าเอ้ยมึงสองคนอ่ะขายของดีอ่ะดูพยายามเก็บตังค์ด้วยนะเราก็เอ้ยแล้วเราขายทุกวันเราก็เก็บนะ
1: เราก็เก็บดิ
0: เออแล้วเราก็เลย
1: วิธีการขายเป็นยังไงตอนวิธีการขายเป็นยังไง
0: เอามะนาวเทใส่กระบะ
1: หลังรถ
0: เอาตะกร้าให้ลูกค้าเลือกใส่ตะกร้าแล้วเรานับทีนี้ลูกค้ามันเยอะมันไม่ทานตะกร้ามันน้อยแจกถุงเลยไอเราก็ไม่รู้ว่าก้มนับไปเรื่อยๆพอเราไปถามแม่ค้าคนนี้ที่บอกเราเขาบอกว่าคือเห็นคนนั้นน่ะเขาหิ้วใส่ถุงไปไม่รู้เขาจ่ายตังค์หรือยังโอ้โหพูดอย่างนี้
1: คิดออกขึ้นมาทันทีเลยคิดขึ้นมาทันทีว่าอ๋อมันรั่วทางนี
0: ้ใช่แล้วเราเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นอย่างที่เขาบอกจริง
1: มีคนหยิบไปจริง
0: มีคนหยิบไปจริงเพราะว่าเรามัวก้มหน้าก้มตาเราไม่รู้ไงว่าเขามีโกงกันแบบนี้ด้วยหร
1: อ
0: ตอนหลังเนี่ยพอมันเรามาจับจุดได้ว่ามันมีการโกงกันแบบนี้เราก็มาจับจุดตอนหลังเนี่ยเงินมันก็
1: เริ่ม
0: เหลือเริ่มมีกำไรเราก็เริ่มมีกำลังใจพอ1ปีเนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้ปัญหาการจราจรมันเริ่มมีเขาก็ได้มาคุยแล้วก็มาคุยกับแม่ค้าคืออย่างเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาจะยุบตรงนี้ย้ายไปอยู่ข้างในเราก็ชอบเลยเพราะว่าคือเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้มีหลักมีแหล่งมีแผง
1: ตอนนั้นเป็นแบบนั้น
0: ตอนนั้นเป็นแบบนั้นเราก็เลยย้ายไปพอย้ายไปเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วมีแผงอยู
1: ่มีแผงอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
0: ปูเสื่อนอนกับแผง
1: ไม่ต้องเจอไออุบนถนนแล้ว
0: ใช่ไม่เจอแบบนั้นแล้วไง
3: หลังจากโดนเอารัดเอาเปรียบมาสารพัดในที่สุดโชคก็เข้าข้างแล้วนะครับพี่สมเกียรติเริ่มมีหลักมีแหล่งมีแผงขายของเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าพี่สมเกียรติจะมีการริเริ่มวางแผนพัฒนาธุรกิจเล็กๆของตัวเองอย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ผักเรดคาร์โร

0: รู้หรือไม่ผักเรดคอโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้เรดคอโรเป็นผักคล้ายเรดโอ๊กใบมีสีเขียวอมแดงหวานกรอบกว่าเรดโอ๊กมีกากใยอาหารมากเช่นกันโดยกากใยพวกนี้จะช่วยล้างผนังลำไส้กำจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระที่เกาะตามผนังลำไส้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ได้นะครับส่วนใหญ่จะทานสดทำเป็นสลัดเป็นเครื่องเคียงในยำรสชาติเนี่ยจะคล้ายกับผักกาดหอมแต่จะหวานกว่านั่นเองแหละครับ
1: จากวันนั้นมีแผงแล้วข้าวเป็นแผงเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มันยังไม่ถึงผักนี่มันไม่ถึงผักนี่เลย
2: บอกว่าชีวิตนี้มันแบบว่าคือ20ปี
3: มันมีบททดสอบ
2: มันมีบททดสอบแล้วก็คือในช่วง20ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราค่อยๆเรียนรู้และประสบการณ์แฟนก็เลยบอกว่าเริ่มขายของที่มันไม่ค่อยเสียเหมือนกันหอมใหญ่เงี้ยหอมแขกเครื่องส้มตำก็ขายดีมากธุรกิจมะนาวก็โตขึ้นจากที่เราซื้อตลาดไทยเราเริ่มหาลูกสวนธุรกิจตรงนี้คือโตไปได้ดีเราก็มีกลุ่มร้านอาหารอะไรเยอะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งไปทำกับข้าวขายให้กับห้างค้าปลีกค้าส่งอยู่ห้างหนึ่งทีนี้ในห้างค้าปลีกค้าส่งแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหากันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในตลาดสดมันมีปัญหาเรื่องผักไม่ได้คุณภาพพอดีปัญหาตรงนี้มันก็ถูกเอามาคุยกันในร้านอาหารร้านกับข้าวที่ขายให้กับพนักงานแม่ในการห้างค้าปลีกค้าส่งทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถามแม่ค้าว่าในพื้นที่จังหวัดน่ะมีใครมีศักยภาพที่สามารถจะเอาผักเข้ามาขายในห้างได้บ้างไหมเขาเลยถามกับแม่ค้าพอดีแม่ค้าร้านนี้เข้ามาซื้อของร้านเราประจำ
3: เห็นเราว่าของเราครบตลอดของเราแน่นตลอด
2: ของเรามีตลอดเลยมาคุยให้เราก็เลยแบบสนใจแฟนก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยว่าเอาสิลองน่าจะลองดูนะเพราะว่าก็ตกลงเลยเขาก็ให้ผู้จัดการภาคมาคุยกับเราเซ็นสัญญาเลยตกลงเซ็นสัญญาก็อย่างที่ซอฟบอกว่าคือชีวิตที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนอนกับดินกินกับทรายชีวิตแบบโดนเอารัดเอาเปรียบมาทุกอย่างแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญารอบแรกเขาก็สั่งมาออเดอร์ประมาณ200กิโล
3: 200โลสบายไหม200โลของเราม
2: ันก็สบาย
3: เพราะเรามีของเกิน200โล
2: เราอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราก็เห็นของในตลาดอันนี้เราก็เลยบอกว่าครั้งแรกที่เราไปส่งเราจะเล่าให้ฟังว่าเขาสั่งมา200โลเนี่ยรถที่เราไปส่งเนี่ยเป็นรถซาเล้งไปถึงเราก็โทรบอกพนักงานเลยว่ารถมาส่งของเปิดลานเลยกว้างๆเปิดประตูพนักงานมาเนี่ยซ้ายเนี่ยขวาไม่เห็นปิดกดรีโมทประตูเลื่อนลง
3: เราเห็นเลยป้าเราปิดทำไม
2: ใช่เราโทรไปอีกเอาพี่ปิดทำไมผมอยู่เนี่ยก็เปิดอีกเราก็เดินมาแนะนำตัวอ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนขับซาเล้งครับของเราทานทั้งแผนกเขาบอกว่าเคยอยู่ห้างมาไม่เคยเจอแบบนี
3: ้ไม่เคยเจอคนเอาซาเล้งมา
2: ใช่แต่ที่วันนั้นผมยังจำภาพได้ดีว่าทุกคนที่มองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ดูถูกเราที่เราซาเล้งมานะมันเป็นความฮาที่แบบว่าเหมือนเอ็นดูอ่ะคือเราก็ไปด้วยความใสซื่อ
3: ก็มัน200โลเองมันเอาซาเล้งมาได้
2: เพราะว่าแรกเรายังไม่รู้จักระบบเขาไม่ได้ว่านี่คือเขาไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยคือย่อมผิดพลาดได้แต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมเที่ยวหน้าเราก็มีการปรับใหม
3: ่แต่ก็เป็นซาเล้ง2คันเที่ยวหน
2: ้
3: า
2: ก็นั่นแหละจากที่เราแพ็คไม่เป็นเราก็เริ่มหาวิธีการแพ็คมีการแบ่งถุงเล็กตอนหลังมาเนี่ยจากห้างแรกที่เราส่งเนี่ยเขามีขยายสาขาเพิ่มเขาก็ติดต่อเรามาพร้อมที่จะไปส่งไหม
3: ในพื้นที่ที่ถัดไป
2: ใช่พื้นที่ใกล้เคียง
3: ใกล้เคียงอ
2: ีกใกล้เคียงกันตอนหลังมาเนี่ยเราก็เริ่มทำธุรกิจกับห้างเนี่ยเริ่มเต็มตัวแล้วแฟนจะดูหน้าร้านก็จะแบ่งงานกันทำเมื่อก่อนเราซื้อของในตลาดสดตอนหลังเนี่ยคือของในตลาดสดมันไม่มีที่มาที่ไปมันตรวจสอบคุณภาพไม่ได้เวลาสินค้าเนี่ยมันมีปัญหาสมมติว่าเขาซื้อขึ้นช่ายไปเขาบอกว่าขึ้นช่ายชุดเนี้ยมันตรวจเจอสารตกค้างเกินค่ากำหนดแล้วมันเกินยังไงเขาอะไรตรวจเราก็คุยกับแฟน
3: ไม่มีความรู
2: ้ไม่มีความรู้ตรงนั้นเราเก็บไว้ในใจรอโอกาสที่จะมาเราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะต้องซื้อแหล่งที่มันมีที่มาที่ไปก็ได้รู้จักกับเกษตรจังหวัดสระบุรีเราเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพจากที่เมื่อก่อนเราแพ็กกันในตลาดตอนหลังมาเนี่ยทางห้างบอกว่าคุณสมเกียรติมี GMP ไหมเกาหัวเลย GMP เขาเลย GMP คืออะไรงงเลยคราวนี้เราถาม

0: ันคืออะไรครับ GMP เขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดได้มาตรฐานถ้าคุณมีมาตรฐานตรงนี้รองรับอ่ะลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นเขาบอกเรางี้เลยเราก็อยากได้ลูกค้าเยอะขึ้นเขาขายดีเราก็ขายดีเราก็ไปถามเกษตรจังหวัดเลยว่าเกษตรจังหวัด
1: GMP คืออะไร
0: แล้วขอได้ที่ไหนเขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดและได้มาตรฐานห้องเล็กๆเนี่ยเราก็ติดป้ายตรงนี้เป็นจุดแต่งตัวของพนักงานนะแต่งตัวข้างนอกเพราะไม่ไปแต่งข้างในที่มันแคบแน่นล้างมือเขาก็อนุโลม
1: เ
0: ราต้องมีอ่างน้ำแล้วมีกระจกอะไรให้พนักงานแต่งตัวแล้วก็ก่อนเข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้าไปก็จะมีจุดวางสินค้าจุดวางวัตถุดิบก็ต้องเป็นอ่างล้างตรงไหนที่ล้างก็ต้องมีอ่างล้างถ้าไม่ล้างก็ปัดไปที่ตัดแต่งเลยตัดแต่งเสร็จก็เวียนมาที่แพ็คบรรจุแพ็คบรรจุเสร็จก็จะต้องมีโซนที่วางเพื่อจะรอส่งออกแล้วรอส่งออกเนี่ยมันต้องมีประตูออกแต่นี้มันก็วนมาออกประตูนี้ก็ไม่เป็นไรเขาอนุโลมให้
1: ลงไปก่อน
0: แล้วก็ถ่ายภาพส่งไปว่าเรามีการแก้ไขปรับปรุงแล้วเราก็ถ่ายไปเขาก็ให้ GMP เรามาครั้งแรกเลยเป็นจุดเริ่มต้น
1: ได้ GMP
0: ได้ GMP แล้วเราเอา GMP นั้นไปให้กับทางห้างจริงๆได้ผลโอ้ออเดอร์นี่มาเยอะมากเพราะว่าเรามีมาตรฐานแล้วจากที่เรารับมาเนี่ยออเดอร์เนี่ยพอตอนหลังมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาออเดอร์เยอะแต่สินค้าไม่ได้คุณภาพพอเรามีออเดอร์ให้ไป200โลเกษตรกรทำได้50โลอ้าวเราก็ต้องไปซื้อในตลาดนี่มาอีกเราต้องการจะหนีจากตลาดเราเริ่มคิดแล้วตรงนั้นน่ะคือเก็บในสมองแล้วเป็นการบ้านแล้วจะทำไงตอนนั้นเก็บอันนั้นไว้อย่างละตรวจเจอสารพิษตกค้างเก็บไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำเพราะไม่รู้จะไปทำที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้องมีห้องแลบห้องอะไรก็มีการเก็บทุกอย่างไว้ตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วของหน้าฝนก็มีปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาของได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ตลาดต้องการของทุกวันมันเป็นโจทย์ที่ยากมากสมัยก่อนสำหรับเราก็เลยมีความคิดว่าเรารู้ว่าตลาดต้องการออเดอร์เท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเกษตรกรจะผลิตได้ยังไงเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการปลูกของเขาพอดีช่วงจังหวะนั้นพอมีตังค์ก็ซื้อที่ได้อีกแปลงนึงฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน16ไร่
1: จ
0: ้ะตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการเพาะปลูกเริ่มจาก
1: คือนั้น
0: เล็กๆน้อยๆ
1: นั่นหมายความว่าวันนึงที่เดินทางมาถึงว่าเออซื้อจากคนอื่นคุ้มมาตรฐานก็ไม่ค่อยได้คุ้มปริมาณก็ไม่ค่อยได้เอ๊ะแต่ความต้องการมันต้องอย่างนี้เฮ้ยวางแผนปลูกเองสิตั้งใจเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะเรียนรู้ด้วยเรากลับมานึกถึงสมัยก่อนเลยเกษตรกรเข้าสิงเลยอยู่กับแม่มา17ปี
1: โอ้โถเป็นเกษตรกรแล้วทำไมจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้ในการสร้างแปลงของเราเอง
0: ใช่เลย
1: อ๋อเริ่มปลูกผักเลยไอ้ที่16ไร่ปลูกผักกี่ชนิด
0: ต้องย้อนไปนิดนึงว่าเกษตรกรที่ได้มาตรฐานจะต้องมีแก็บเขาเรียกว่าใบ GAP ในการเพาะปลูก
1: GAP มาอีกแล้วตอนแรก GMP
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ GAP
0: GAPตอนนี้16ไร่ของเราอ่ะที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในการเพาะปลูกแล้วอ่ะ40กว่าชนิด
1: 40กว่าชนิดใน16ไร
0: ่แต่ว่าเราจะทำแบบเกษตรผสมผสานปลูกเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรของเราเนี่ยที่เป็นปลูกให้เราเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกจะไม่มีการวางแผนพอสินค้าเนี่ยปลูกออกมาเนี่ยล้นก็ล้นเหมือนกันหมดเลยผ่านไป5วันนี้ไม่มีของแล้วไปหาที่ไหนเพราะว่าเกษตรกรขาดการวางแผนเราก็จะเอาความผิดพลาดของเกษตรเนี้ยมาทำว่าจริงๆแล้วทำไมทำไม่ได้ให้มันออกทุกวันเนี่ยมันทำยากหร
1: อแล้ววิธีอะไรแก้ไงให้ออกทุกวัน
0: แก้ยังไงผมเริ่มจากเป็นตารางเมตรในการคำนวณพืช1ชนิดเริ่มจาก1ตารางเมตรเก็บได้กี่โลต้องปลูกก่อนว่าปลูกได้กี่ต้น1ตารางเมตรเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคะน้าที่เรารู้จักกันง่ายๆคะน้าเนี่ย1ตารางเมตรปลูกได้80ต้นต้นมานี่สวยงามเลยตัดแล้วได้5กิโลถ้าเรามีออเดอร์50โลเราก็รู้แล้ววันนึงเราจะปลูกกี่ตารางเมตรตลาดต้องการทุกวันคุณมี10ไร่คุณปลูกได้ทั้งหมดแต่คุณต้องทำเป็นรุ่น
1: เริ่มแบ่งรุ่นกันแล้ว
0: ใช่แล้วครับจะต้องมีการวางแผนแต่ตอนหลังมาเนี่ยตอนนี้เทรนสุขภาพมาแรงเราอย่าไปมองข้ามเราก็เลยเริ่มมาวิจัยเกษตรเรียกว่าเกษตรปาณิชย์ทำผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เรดคอร์ดอน
1: นี่คือผักพื้นฐานของผักสลัด
0: ใช่ตัวนี้มูลค่ามันสูงมูลค่ามันสูงเท่านี้ว่าสมัยก่อนทำแรกๆเลยไม่มีความรู้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าซื้อเม็ดผักสลัดมาเพาะในดินเพาะยังไงก็ไม่ขึ้นเราก็เลยไปเรียนรู้คนที่เขาเพาะต้นกล้าที่เขาทำ

0: ก่อนแล้วเราไปถามเขาว่าการทำยังไงผมก็เลยเริ่มมีการที่จะเรียนรู้ในการเพาะต้นกล้าก่อนพอไปเรียนรู้ในวิธีการเพาะต้นกล้าแล้วเชื่อไหมขึ้นเลยเพาะ
1: โอ้โห
0: เหมือนสิทธิ์มีครู
1: โอ้โห
0: คนนี้ใช่แบบนี้เลยดีกว่า
1: ปลูกขึ้นยึบยับพอยก็มาความตั้งใจเนี่ยมาจากว่าผักเนี่ยมีราคา
0: ใช่ครับ
1: และเรารู้ว่าในช่วงหลังเนี่ยปีหลังๆเนี่ยความต้องการเขาเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจเป็นเจ้าตัวนี้จนได้เป็นผักสลัดแบบนี้มา
0: ครับ
1: โอ้โหที่มาที่ไปกว่าเป็นผักสลัดนี่เรียกว่าผ่านการเรียนรู้มาครึ่งชีวิตคนเลยทีเดียวนะจนมาถึงวันนี้คำถามเดียวเลยจริงๆขายได้ปีนเท่าไหร
0: ่ปีนเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าที่เนี่ยรายได้เดือน16 ล้าน
1: เดือนละ16 ล้าน
0: ตายแล้ว
1: โอ้ย
0: แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า16ล้านเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเป็นตัวเลขกลมๆมันยังมีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วพอมันหักค่าบริหารจัดการแล้วเนี่ยคือรายได้เน
1: ี่
0: ย
1: มันไม่ถึงสิ
0: มันไม่ถึงหรอกแต่ว่ามัน
1: แต่มัน16 ล้าน
0: แต่มันก็เป็นรายได้ที่พองามที่พอเราจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข
1: แบบนี้แสดงว่ามีตังค์โจรอยากครบมาแต่มันจะดีจริงหรือมันจะปลูกได้จริงหรือเปล่า
2: เดี๋ยวลองไปดูกัน
1: เออนะเอ้าไปสิจะกลัวอะไรอยากเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วพาไปดูที่16ไร่ด้วยนะ
0: ได้เลยครับยินดีเลยคร
1: ับ ไปพวกเราจอมสลัดมีผักกินแล้วช่วงหน้าครับเราจะไปดูกันซิว่าไอ้เจ้าผักสลัดที่เขาว่ากันว่าราคาดีเหลือเกินเนี่ยมันจะมีวิธีปลูกยังไงกลับมาดูกันช่วงหน้านะครับรู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

รู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผักคอสเป็นผักที่มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในร่างกายช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยเส้นเลือดฝอยของเราแข็งแรงผักสลัดคอสยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงแค่ 3% เหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะครับ

0: ไหนล่ะโอ้โหนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ฉันเห็นตอนแรกใช่ไหม
1: ใช่ไหมครับ
0: ถึงได้จิ๋วกะหลิวจิ๋วอย่างเงี้ย
1: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มันเริ่มเป็นเมล็ดเลยแล้วเราหยอดลงไปในดินหรือวัสดุที่เราเพาะเนี่ย
0: จ้ะ
1: 3วันมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของเขา
0: 3วันเท่านั้นเอง
1: 3วัน
0: แล้วบางอันไม่เห็นขึ้นเลย
1: อย่างเมล็ดที่เราซื้อมาบางครั้งเราเขาบอกว่าอัตราการงอก 90% อันนี้ก็อาจจะเป็นอีก 10% ที่เหลือ
0: ที่เหลือ
1: ที่มันไม่ขึ้นเพราะอันนี้3วันพออยู่ไปอีก10วันเขาจะขนาดนี้ละ
0: อันนี้ผักเดียวกันไหม
1: ผักเดียวกันครับ
0: อันนี้หัวเขียวๆแต่ว่าโตมาปั๊บหัวเปลี่ยนสี
1: มันเริ่มคือตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกพอมันโตสักระยะนึงเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนพอต่อจาก10วันแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นระดับนี
0: ้
1: ตัวนี้เนี่ยคืออายุเขา20วันแล้วต้นกล้า
0: 20วัน
1: พร้อมที่จะลงกระถางปลูกได้เลยวิธีการเพาะต้นกล้าเนี่ยวัสดุเพาะเขาก็ต้องดีอย่างดินดึงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลย
0: โอ้คือมันมีอะไรบ้างในดินอันนี้มันมีอะไรบ้าง
1: อะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือ
0: แกะเผา
1: แกะเผาสองคือขุยมะพร้าว
0: ขุยมะพร้าว
1: สามปุ๋ยหมักทางชีวภาพ
0: ปุ๋ยหมักชีวภาพ
1: สูตรต้องรู้ด้วย
0: ม
1: ันจะมีสูตรอยู่ว่าขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวขี้วัวกินผล
0: ขี้หมูกินใบขี้หมูเหม็นนะไม่กินไม่ได้หรอก
1: ไม่ใช่อันนี้คือมันสูตรชีวภาพคือถ้าเราต้องการเอามูลสัตว์มาแล้วจะมาปลูกผักเนี่ย
0: อ๋ออันนี้เราเรียกผักกินใบ
1: ผักกินใบ
0: ต้องกินขี้หมู
1: คือปุ๋ยมาในการกระบวนการทำวัสดุในการเพาะครับมันก็ต้องรู้สูตรด้วย
0: หลังจากตรงนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงโตขนาดนี
1: ้ตั้งแต่เราต้องบอกต้นเล็กๆเลยที่มันเป็นเม็ด
0: 3 วัน
1: 10วัน
0: 10วัน
1: มาถึงนี่20วัน
0: 20วัน
1: ย้ายปลูกลงกระถางแล้วคนน
0: ี้เอ้าอุ๊ยนี่ไม่ใช่กระถางเหรอเนี่ย
1: ไม่ใช่อันนี้มันเป็นถาดเพาะต้นกล้า
0: ถาดเพาะเฉย
1: ใช่ครับ
0: อยากดูกระถางแล้ว
1: ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนู้น
2: ครับสลัดเนี่ยถ้าคุณปักกระหอมเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยรอบวันเนี่ยมาประมาณ25องศานะฮะ20-25องศานะครับก็ถึงจะเจริญได้ดีถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาก็โตได้แต่ว่าการเติบโตจะลดลงคือต้นจะเล็กลงพูดง่ายๆจะต้นเล็กลงนะครับผักสลัดนี่จะมีโรคมาอ่อนแอกับโรคทุกข์ดังดินพวกรากเน่าคนเน่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเชื้อราที่มาทางอากาศก็จะเป็นโรคใบจุดต่างๆถ้าโรคทางดินเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมความเป็นกรดด่างของดินอย่าให้เป็นกรดจัดนะครับโดยการใส่ปูนขาวถ้าดินเราเป็นกรดจัดเนี่ยถ้าเรารู้นะตรวจดินเราก็ใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดินแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเชื้อทางเรียกไกโคเดอร์มานะครับสามารถใช้ตูเคลมาควบคู่กันไปนะครับถ้าในพื้นที่ใบจุดเนี่ยครับถ้ามักจะเป็นหน้าฝนนะเวลาอากาศชื้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้แปลงของเราเนี่ยนะครับแดดส่องได้ถึงนะครับนะอากาศเทได้ดีนะครับก็จะลดอาการของโรคได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงก็สามารถใช้ยาป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับตามคำแนะนำ
0: โอ้โหช้ำแจ่มจะได้แจ่มว้าวมากมา
1: ครับผม
0: นี่อู้ฟู่อู้ฟ้าแข็งแรงเจริญงามนอกตามากเลยอันนี้เป็นรุ่นลงกระถาง
1: ใช่ครับจากที่เราดูเมื่อกี้ต้นกล้า20วันแล้วเรามาปลูกลงกระถางแล้วนับไป25วัน
0: เก็บได
1: ้เก็บได้เลย
0: ใช้กระถางนี่ไซส์ไหน
1: 8นิ้วครับ
0: ใช้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
1: ใหญ่กว่านี้ได้แต่มันจะเปลืองเรื่องดิน
0: ในระหว่างหลังจากที่เขาเติบโตเนี่ยเอาละเราปรุงดินเนี่ยเราก็ปรุงธาตุอาหารมาแล้วส่วนหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันมีระยะไหมเช่นพอระยะโตเท่านี้เขาต้องได้สารอาหารแบบนึงต้นเล็กๆเขาต้องสารอาหารแบบนึงมีไหมเรื่องของผัก
1: มีเหมือนกันครับคือต้นเล็กๆเนี่ยในดินที่เราทำมาเนี่ยสารอาหารเราจะใส่ครบแล้วเพราะว่าต้นกล้าเขาอยู่ในดินเนี่ยประมาณ20วันซึ่งสารอาหารเนี่ยโอเคแล้วเราเลี้ยงไปพอแล้วพอมันอยู่ในถังเนี่ยเรามีการปรุงแล้วแต่ในช่วงระยะที่ปลูกมาแล้วจากต้นกล้ามาปลูกลงกระถางแล้วเนี่ยประมาณ10วันเนี่ยเราต้องเติมอาหารให้เขายิบหนึ่ง
0: แล้วเราให้อาหารเขาทางไหน
1: ให้อาหารนี่ก็คือใช้ใส่ฝักบัวใส่บัวรดน้ำเลยคือส่วนผสมใส่ลงไปในฝักบัว
0: ราดเลย
1: ราดเลยราดเลยใช่ครับเพราะเวลาต้นเขาใหญ่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วอ่ะเราจะไปให้ยังไงใบมันจะช้ำก็คือใช้ละลายกับน้ำแล้วก็คือให้เลย
0: ซึ่งผักชนิดนี้สามารถลดน้ำทับหน้าใบไปได้เลย
1: ได้เลยครับ
0: เขาชอบมาก
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำแบบนี้ถามต่อเทียบกันระหว่างระบบดินกับระบบน้ำ
3: อะไรดีกว่าม
1: ันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
3: เรื่อง
1: ระบบดินก่อนแล้วกันระบบดินเนี่ยเรื่องรสชาติความกรอบความหวาน
3: ดีกว่า
1: แน่นอนความอดทนความแข็งแรงดีกว่า
3: ถ้าระบบน้ำเลย
1: ระบบน้ำเนี่ยการบริหารจัดการในแปลงเนี่ยก็จะง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าเราปรุงระบบน้ำน้ำเนี่ยคือมันจะมีถังใหญ่ๆเลยเราปรุงอาหารลงไปในถังเนี้ย
3: มันมาเองเลย
1: มันก็จะถูกส่งมาตามท่อน้ำที่เราวางไว้มันก็จะวนมาสู่ในแปลงของเราในระบบรางแล้วมันก็จะถูกย้อนกลับไปทีนี้มันการเติมน้ำเนี่ยเราจะต้องเติมระบบน้ำให้ได้ต้องมีตัววัดค่า EC ของธาตุอาหารที่เราให้ลงไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าในน้ำเนี่ยใส่เยอะเกินไปก็เดี๋ยวตายใส่น้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารผักไม่โตอีกมันก็จะยากตรงเรื่องระบบน้ำนิดเดียวแต่เรื่องการจัดการเรื่องพันธุ์พืชเนี่ยไม่มีเลยเพราะในรางไม่มีหญ้าขึ้นในนี้ต้นเล็กๆเราจะต้องมีการเดินดึงหญ้าให้แต่ก็คือมันก็จะได้ความแตกต่างกันแล้วราคาตัวนี้จะดีกว่า
3: ราคาปลูกดินดีกว่า
1: ใช่ครับ
3: แล้วระบบดินต้นเขาใหญ่กว่าระบบน้ำ
1: อยู่ที่การปรุงดินมากกว่าต้นเขาเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกันถ้าเราปรุงดินได้สมบูรณ์เนี่ยต้นมันก็จะออกมาฟอร์มแบบนี้ทั้งหมดเลย
3: แต่ละผักแต่ละชนิดเองเนี่ยเขามีความแตกต่างกันไหมชอบแตกต่างการกินแตกต่างการบำรุงแตกต่างกัน
1: มันก็จะมีอย่างผักสลัดนะตระกูลผักสลัดตอนนี้มันจะมีอยู่6รายการกรีนโอ๊กก็ที่เราเห็นนี่คือสีเขียว
3: กรีนโอ๊ก
1: เรดโอ๊กนี่คือสีแดง
3: เรดโอ๊ก
1: แล้วก็จะมีผักคอส
3: ผักคอส
1: บัตเตอร์เฮด
3: บัตเตอร์เฮด
1: ฟินเล
3: ่ฟินเล
1: ่เรดคอรอน
3: เรดคอรอน
1: 6อย่างเนี้ยวิธีการของเขาเนี่ยเจริญเติบโตเหมือนกัน
3: เหมือนกัน
1: แต่อายุบางครั้งจะโตช้ากว่าถ้าเป็นกรีนโอ๊กเนี่ยจากที่ปลูกลงกระถางแล้วเนี่ย25วันตัดได้เลย
3: ตัดได
1: ้แต่ถ้าเป็นเรดโอ๊กสีแดงต้อง30วัน
3: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
1: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
3: แต่กินเหมือนกัน
1: กินเหมือนกันถ้าถามว่าถ้าเกิน30วันไปแล้วตัดได้ไหมสำหรับเรดโอ๊กคือตัดได้แต่สมมุติว่าถ้าเกินไป35วันพอไปตัดรสชาติเริ่มเปลี่ยนเริ่มขมบางคนบอกว่าผักต้นอ่อนๆทำไมขมอายุเขาเกิน
3: อายุเกิน
1: ใช่ที่มันไม่โตเนี่ยเพราะมันขาดสารอาหารมันเลยไม่โต
3: ถ้าให้น้ำ
1: เหมือนกัน
3: ถ้าให้น้ำเขาถึงเขาก็ไม่เป็นหรอก
1: ใช่ครับ
3: แค่นั้นเองต้องเรียนรู้
1: ต้องเรียนรู้ครับ

น่ารับประทานจริงๆเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเคล็ดลับการวางแผนในผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยพี่สมเกียรติเขามีการวางแผนยังไงอย่าลืมนะครับติดตามช่วงหน้ารู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

0: รู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้นว่ากันว่าผักกาดหอมช่วยในการนอนหลับนะครับทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแก้อารมณ์เสียง่ายโดยดร.เดนแคนแพทย์ยุคกลางชาวอังกฤษระบุว่าในใบหรือก้านของผักกาดหอมเนี่ยจะมีสารรสขมที่มีชื่อว่าแลคทูแคเรียมซึ่งสารนี้จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดอาการง่วงนอนทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายการรับประทานผักกาดหอมแบบสดๆก่อนนอนหรือรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็นจึงจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายง่ายขึ้นนั่นเองแหละครับ
1: นี่คือพื้นที่อีก16ไร่ของเรา
2: ใช่ครับผม
1: วันนี้มันตั้งแต่ปากทางเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะ
2: ใช่
1: ม
2: ัน
1: ปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วปลูกล็อกละอย่าง
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรครับทำไมปลูกแบบนี้ทำไมไม่ปลูกเยอะๆใหญ่ๆ
2: อันนี้มันเป็นการวางแผนในการเพาะปลูกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแล้วมาแพ็คให้กับห้างที่เราคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าออเดอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต่อวันแต่ทีนี้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถจะผลิตสินค้าต่อเนื่องได้บางครั้งเนี่ยมาเลยวันหนึ่ง 2-3 ตันเราก็ใช้แค่ประมาณ 7-800 โลหรือ500โลไอ้ที่เหลือก็ไม่มีที่ไปละพอเรามาทำเป็นเกษตรเองเนี่ยเราก็เลยเป็นเกษตรแนวใหม่ก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการวางแผนอย่างที่เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนเป็นล็อกๆค
1: ือ
2: เราจะปลูกเป็นรุ่น
1: จ้ะ
2: วันนี้ปลูกอันนี้ไปออเดอร์ลูกค้าให้มาเราต้องรู้ก่อนว่าอายุพืชแต่ละชนิดความเจริญเติบโตกี่วันอายุตัวอย่างอย่างง่ายๆที่คนรู้จักผักบุ้งจีน20วันตั้งแต่เป็นเมล็ดเราหว่านลงไปในแปลงที่นี่จะใช้วิธีการกรีดร่องแล้วโรยต้นผักบุ้งเนี่ยมันจะขึ้นตรงแล้วสวยจะไม่เบียดกัน
1: กรีดร่องแล้วโรย
2: กรีดร่องแล้วโรยเลย
1: คือเป็นยกแปลง
2: ยก
1: ข
2: ึ้
1: นมาอย่างนี
2: ้ใช
1: ่แล้วทำเป็นร่องก่อน
2: ใช
1: ่แล้วโรยเข้าไปในร่อง
2: โรยเข้าไปในร่องพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นสวยแล้วจะขึ้นสม่ำเสมอแล้วต้นมันจะแข็งแรง
1: ซึ่งไอ้ความรู้พวกนี้ไปเอามาจาก
2: ที่เราได้เรียนรู้นี่เนี่ยเพราะบางครั้งเกษตรกรเก็บมาทำไมผักบุ้งมันต้นเล็กจังบางทีก็ต้นใหญ่ไม่สม่ำไม่เสมอพอเราจะต่อยอดจากที่เราทำผักสลัดที่เราปลูกแยกต้นแล้วนำมาปลูกเราเห็นว่าต้นมันแข็งแรงเราก็เลยว่าถ้าทำเกษตรแปลงใหญ่มันน่าจะทำได้เหมือนกันเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการหว่าน
1: แบบไม่ได้มีระยะเป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามถูกต้อง
2: ใช่
1: มันก็เบียดกันไปเบียดกันมาไอ้บางต้นได้อาหารน้อยหน่อยได้แสงน้อยหน่อยก็เล็ก
2: แต่ถ้าเรามีการแบ่งส่วนให้มันเท่าๆกันเนี่ยมันโตพร้อมกันยิ่งถ้าเราทำต้นกล้ามาปลูกด้วยแล้วนี่พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเราจะปลูกได้ประมาณ80ต้นถ้าเป็นคะน้าแล้ว80ต้นเนี่ยตัดมาได้5กิโลนี่คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเลย
1: แสดงว่าแปลงพวกนี้ที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อขายแต่ปลูกเพื่อเอาความรู้
2: ใช่ครับ
1: มาวางแผนให้กับเกษตรกรลูกไร่เรา
2: ใช่ครับ
1: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อแปลงเนี่ยมันควรจะได้เท่านี้ถ้าปลูกแบบนี้ก็จะได้ผลผลิตแบบนี
2: ้บางครั้งเนี่ยเกษตรกรเวลามาเข้าแผนกับเราเนี่ยบางคนยังไม่เคยรู้จักทำความรู้จักเลยพอเราคุยเรื่องแผนไปปลูกแล้วได้กิโลเท่าไหร่ถามเราแล้วคุณยังไม่ทันปลูกเลยคุณจะปลูกได้ดีหรือเปล่า
1: ได้ตามมาตรฐานหรือเปล่า
2: เราเลยบอกว่าคุณลองไปปลูกดูก่อนไหมถ้าคุณปลูกได้ดีแล้วโอเคอะไรเงี้ยแล้วมาคุยเรื่องราคาเพราะอย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยเราจะสอนเกษตรกรเสมอว่าคุณจะต้องรู้ต้นทุนของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเนี่ยถ้าเป็นผักบุ้งจีนน่ะ1กิโลกรัมต้นทุนของคุณจริงๆอ่ะเท่าไหร่พอคุณรู้ต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าจริงๆแล้วที่ผมทำอยู่เอาต้นทุนจริงนะผักบุ้งจีนน่ะต้นทุนแล้วเนี่ยกิโลละ5บาทต้นทุนผลิตจริงๆผักบุ้งจีนต้นใหญ่ขาย10บาทนี่ก็กำไรครึ่งละแต่เกษตรกรคือหมดเดี๋ยวนี้มันธุรกิจมันหลากหลายเงินผักบุ้งจีนเนี่ยมันไม่ได้เอามาหมุนเวียนแค่ผักบุ้งจีนมันไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรค่าผ่อนรถเกษตรกรก็เลยบอกว่าผมทำผักบุ้งจีน
1: ไม่เหลือ
2: จริงๆแล้วเขาคิดผิดเขาใช้เงิน

0: ไม่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนเราต้องเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสอนเหมือนสอนเขาเริ่มใหม
1: ่
0: ให้เขาวางแผนใหม่โอเคคุณปลูกผักบุ้งจีนไปเลยนะแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องรู้ด้วยแล้วเราให้เขามาตอบว่าจริงๆแล้วต้นทุนคุณเท่าไหร่โอเคไหมถ้าเราประกันราคากันเลยความเสี่ยง12บาทโอเคไหมคุณรู้อยู่แล้วต้นทุนคุณ5บาท12บาทคุณก็ได้กำไรโลละ7บาทเกษตรกรก็โอเคนะโอเคอาตกลงกันเลยโลละ7บาทวันหนึ่งเราไม่ได้ให้ปลูกแค่วันละ5โลเนี่ยเราให้ปลูกวันละ100โลแล้วเราให้ปลูกหลากหลายนอกจากผักบุ้งจีนแล้วคุณปลูกอะไรได้อีกคะน้าปลูกได้ไหมกวางตุ้ง
1: แล้วจริงๆแล้วปลูกได้ไหม
0: ปลูกได้กันได้หมดแต่ทีนี้เราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเหมือนทำเป็นแปลงทดลองอย่างเราก่อนเนี่ยถึงเราจะบอกได้ว่าในแต่ละขอบในกี่ตารางเมตรเนี่ยเก็บเกี่ยวเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกษตรกรไม่ลงมือทำเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกเราอยากให้เขาเอาความรู้จากเราเนี่ยไปลองทำอย่างที่เราเลยแล้วคุณก็จะจดเป็นสถิติของคุณไว
1: ้
0: จากที่เริ่มแค่10ตารางเมตรคุณขยายไปถึง10ไร่ได้เลย
1: ที่สำคัญเขาจะได้รู้ตัวเองว่าชอบปลูกอะไร
0: ใช่ครับ
1: คนเราชอบไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่แล้ว
1: เพราะว่าผักแต่ละอย่างนี่เก็บเกี่ยวเวลาแล้วระยะเวลาไม่เท่ากัน
0: ใช่ครับ
1: บางคนอยากเก็บเร็วบางคนอยากเก็บช้าบางคนรับได้กับเรื่องนี้บางคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มีผลทั้งหมดเลย
0: มีผลทั้งหมด
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถูกสร้างเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เราเปิดโอกาสให้เขามาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างฮะคนถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เรามาได้ไหม
0: ถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เราตอนนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่สนใจเรื่องการเกษตรค่อนข้างจะเยอะก็จะถามโทรมาคุยกับเราเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะพูดคุยตอบคำถามทุกอย่างเลยเพราะอย่าลืมว่าเรามาจากดินพอวันนี้เรามายืนได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือเราไม่ลืมคนที่จะทำธุรกิจใหม่เรานึกถึงตัวเราคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ให้กับคนอื่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือต้องมาลองผิดลองถูกอย่างเราคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่เนี่ยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่รอทุกคนที่จะมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมคุยกับแฟนไว้แล้วว่าคือเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่สวนคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวชมได้ตลอดเพราะว่าที่เนี่ยเปิดตลอดแต่คนที่อยากมาเจอเราเสาร์อาทิตย์มาแล้วเราก็จะคุยทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่กระบวนการทำดินนำเมล็ดพันธุ์อะไรที่ดีตัวเราเนี่ยขนาดว่าเรามีผลผลิตเยอะแล้วแต่ว่าเกษตรกรที่เข้ามาอะไรใหม่เนี่ยคือเราพร้อมรับเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พวกร้านอาหารโรงแรมหรือกระทั่งรีสอร์ทกลุ่มลูกค้าพวกนี้ยังต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็จะคัดเกษตรกรหรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพน่ะที่ไม่มีการปรับปรุงตัวเองพูดง่ายๆอย่างตอนนี้เขาอย่างน้อยต้องมีใบ GAP ในการเพาะปลูกอย่างคนที่เข้ามาใหม่จำเป็นไหมจะต้องมีเพราะว่าบางคนยังไม่เรียนรู้แต่เขาทำได้ดีเราจะบอกโอเคเรารับซื้อแต่ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต่อไปคุณจะต้องเดินนะคุณจะต้องขอใบ GAP ไม่มาให้ได้เราก็จะได้ดูว่าเกษตรกรเนี้ยมีความตั้งใจจะปลูกจริงๆหรือเปล่าเพราะเรื่องตลาดเนี่ยอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการของที่มีคุณภาพมากขึ้น
2: ถ้าปลูกในดินก็จะไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับลงทุนไม่สูงนักนะครับก็แต่ถ้าปลูกในไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้นะครับลงทุนสูงนะครับแล้วก็อาจจะดูว่ายุ่งยากในการปลูกตอนแรกแต่ถ้าเราคุ้นเคยสักพักหนึ่งเราก็พบว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่าหลังจากที่เราปลูกได้แล้วเนี่ยเราจะไปขายที่ไหนนะเพราะว่าตลาดมีความจำเป็นไม่งั้นถ้าคนที่คิดจะปลูกผักกระท้อมนะครับนะฮะก็ควรจะต้องมองตลาดเป็นหลักที่ให้ได้ก่อนที่จะในใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าจะขายที่ไหนในประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะคิดว่าจะลงควรจะลงทุนดีไหมนะครับแล้วตลาดที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นเราเป็นรายเล็กนะครับเพิ่งเริ่มต้นเราอย่าไปมองตลาดไกลให้มองตลาดใกล้ตัวนะใกล้ๆรอบๆที่เราอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่นะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้นะครับแล้วก็เป็นการถ้าจะที่ดีคือว่าถ้าให้ลูกค้ามาซื้อถึงฟาร์มเรายิ่งดีนะครับอย่าให้เริ่มตลาดใกล้ๆตัวก่อนครับ
0: เราต้องบอกก่อนว่าสินค้าทางการเกษตรบ้านเราอีก10ปีไม่มีตันผู้คนเนี่ยจำนวนมากขึ้นประชากรแต่พื้นที่ในทางการเกษตรเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยแล้วคนที่ไม่สนใจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วพื้นที่ว่างเปล่าเยอะตอนนี้บ้านเรานำสิ่งของเข้ามาจากเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้เราก็เลยอยากให้เกษตรกรน่ะที่พร้อมที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเรื่องตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าศักยภาพเรามีเราหาตลาดให้คุณได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าคุณจะต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ของลูกค้าที่เรามีอยู
1: ่แล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไป
0: ใช่ครับ

0: อนาคตวันนี้ดำเนินทางมาถึงจุดที่หลายคนก็มองว่าโอ้โหฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นดินจริงๆจนวันนี้มามีเขาเรียกว่ามีหลักปักฐานคือพูดง่ายๆว่ารวยประมาณนึงแล้ว
1: ยังครับแค่พอมีอยู่มีกินพอได้เลี้ยงลูกน้องพอได้เลี้ยงลูกน้องไป
0: อานาโถ่เอ้ยกี่บาทในกี่บาท
1: อันนี้อันนี
0: ้ได้ชุบ
1: นิดหน่อยชุบมา
0: ชุบมาชุบซะเหมือนจริงเอาเป็นว่าเราอยู่ได้อยู่สบายแล้วล่ะตอนนี้
1: ใช่ครับ
0: เออถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี่คนละฟ้าโยดฟ้าดินเลย
1: ใช่ครับ
0: เออในอนาคตเองอะที่นี่ของเราจะเติบโตอย่างไรหรือว่าธุรกิจที่เรามองไว้จะเติบโตไปยังไง
1: ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกที่ที่จะเข้ามาดูงานอย่างปีนี้คือเราปิดไปแล้วเราไม่รับคนละช่วงปีใหม่ไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนไปเลยคิวเนี่ยมาทุกวันเลยที่จะมากันเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มหรือจะมาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นัดวันมาแล้วค่อนข้างจะเต็มเลยทีนี้ว่าเราก็พร้อมจะบริการทั้งหมดเราจะให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้ทั้งหมดเลย
0: ที่สอนกันไหมทุกวันนี้เก็บตังค์ไหม
1: ถ้าเราเปิดเป็นคอร์สเราเก็บเพราะว่าคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทำทั้งหมด
0: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าอุปกรณ
1: ์ค่าอุปกรณ์แล้วเราก็มีน้ำมีข้าวเลี้ยงฟรีตลอดทั้งวันเรียกว่ามูลค่าเราเก็บคอร์สหนึ่ง800 บาท
0: จริงๆมันก็คือค่าของกินค่าอุปกรณ์การทำแล้วก็ค่าคนงานที่ทำให้คุณกินนั่นแหละ
1: ใช่ครับ คืออย่างเราเนี่ยไม่เหลือเลยแต่ว่าคือเราได้อะไรเราได้มิตรภาพอย่างที่บอกผมจะไปขอนแก่นผมก็มีที่พักฟรีผมจะไปเชียงใหม่ผมก็มีที่พักแม้กระทั่งพัทลุงนั่งเครื่องมาหาผ
0: ม
1: เขาตั้งใจจริงๆเขาอยากมาหาผมซึ้งใจเขามากเลยเขาแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการคุยกันเขาเจอปัญหาเขาก็จะถ่ายรูปและมีการส่งไลน์มาว่าอาจารย์ช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จะทำวิธียังไงเพราะมันอยู่ไกลเพราะว่าพื้นที่ในการทำการเกษตรบ้านเขาบ้านเขามันจะมีฝนกับอะไรนะนั่นแหละคือแล้วมันทำไม่ได้แล้วเขาถามว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเราก็ค่อยสอนเขาว่าลองทำแบบนี้ดูนะ
2: ถือได้ว่าพี่สมเกียรติเนี่ยเกษตรกรต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากความรู้ความสามารถที่เกิดจากการทดลองทำด้วยตัวเองแล้วความอดทนไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาก็ทำให้พี่สมเกียรติประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่จะมาแนะนำประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านผมบัณฑิตเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับทุกท่านคงจะเคยประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกดินไม่ดีปัญหาโรคและศัตรูพืชต่างๆในพืชที่ปลูกผลผลิตล้นตลาดราคาผลผลิตตกต่ำและปัญหาอื่นๆอีกมากมายปัญหาที่ผมกล่าวมานี้หลายปัญหาตัวเกษตรกรเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเราโดยทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้แต่ยังช่วยทำให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรบ้างนั้นตามผมมาเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกรเป็นการทำการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเองใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินแหล่งน้ำและกิจกรรมการเกษตรมีความหลากหลายในไร่นามีกิจกรรมที่เกื้อกูลกันตลอดจนการผสมผสาน

กิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตการทำการเกษตรในรูปแบบนี้เมื่อเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำพืชหลักเสียหายพืชชนิดอื่นทนแล้งในสวนก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้สร้างรายได้ทดแทนพืชหลักที่เสียหายไปหรือบางครั้งมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆพร้อมกันก็ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำแต่ก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่ปลูกแซมไว้สามารถขายสร้างรายได้ทดแทนช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องนั่งรอแต่รายได้จากพืชหลักเพียงอย่างเดียวและยิ่งกว่านั้นการเลือกปลูกพืชที่มีความเกื้อกูลกันในแปลงยังเป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตได้อีกด้วยรูปแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีรูปแบบหลักๆที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจทั่วไปได้แก่เกษตรผสมผสานเน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่า2กิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกันและกิจกรรมหลักเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์มีการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้เองมีความปลอดภัยทั้งกับตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคและสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยเกษตรธรรมชาติเน้นการทำการเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใช้พืชคลุมดินใช้ปุ๋ยพืชสดเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการจัดการทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหารเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนที่เหลือเพื่อสร้างรายได้วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสมเน้นการมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจหลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นการคงอยู่ร่วมกันของป่าและการเกษตรทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยจ่าสิบเอกไพฑูรย์พ้นทาสเกษตรกรตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเป็นเกษตรกรที่นำเอาหลักเกษตรยั่งยืนนี้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จโดยเกษตรกรท่านนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อปลูกพืชและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายมีความเกื้อกูลกันในพื้นที่พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ปลูกข้าวผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและจัดเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วจะนำไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆรวมทั้งนำไปสีและบรรจุถุงจำหน่ายแบ่งพื้นที่อีกส่วนปลูกผักปลอดสารพิษเช่นถั่วฝักยาวบวบน้ำเต้าฟักแฝงมะนาวมะเขือชะอมคะน้าเป็นต้นโดยผักเหล่านี้สามารถเก็บขายสร้างรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยมีคนมารับซื้อถึงสวนปลูกไผ่ชนิดต่างๆไว้รอบขอบบ่อเพื่อใช้รากยึดหน้าดินป้องกันการกัดเซาะและยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่นตัดขายลำต้นและหน่อใช้ใบไผ่เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักมีการปลูกพริกไทยสามารถใช้ประโยชน์เป็นสารไล่แมลงและเก็บผลผลิตจำหน่ายได้สัปดาห์ละ2ครั้งปลูกต้นกล้วยซึ่งสามารถให้ผลผลิตหลายอย่างทั้งผลกล้วยหัวปลีใบตองและยังสามารถนำลำต้นมาสับทำเป็นอาหารสัตว์พื้นที่อีกส่วนขุดสระน้ำเลี้ยงปลาและยังสามารถนำน้ำไปใช้ปลูกพืชได้อีกด้วยพื้นที่อีกส่วนปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเทศถั่วมันสำปะหลังโดยปลูกหมุนเวียนผลผลิตส่วนหนึ่งใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอีกส่วนจำหน่ายเป็นรายได้
มีการเลี้ยงหมูโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได้เป็นอาหารมูลของหมูก็สามารถนำกลับเป็นปุ๋ยใช้กับพืชต่างๆเมื่อหมูโตก็นำมาเป็นอาหารหรือจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไปจะเห็นได้ว่าการทำเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกรท่านนี้เป็นการผสมผสานมีความเกื้อกูลกันของกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆอย่างทำให้เพิ่มรายได้จากผลผลิตที่มีหมุนเวียนต่อเนื่องทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนจนถึงรายปีและลดรายจ่ายจากการใช้ผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรต่างๆมาเกื้อหนุนกันเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบยั่งยืนกันเถอะครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศได้เลยครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
2: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
3: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
4: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮาก็บ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
6: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
7: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
8: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Jauh kan, Pak? Isi ya.
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบเพิ่งชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธไปแต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นตะหนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเออนี่ยออมันก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเกิดมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม่
1: คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมฆาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แกแล้วอาตุงมองยางหลักใสแล้วโอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เสียเลยหนึ่งเนี่ยแก
4: หนึ่งสองสาม
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออก

0: แต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
1: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้วตรงนู้น
2: ผมก็ทําสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: บาทค่ะ
1: แล้วเบียร
0: ์บีสิบสองค่ะ
1: อ๋อแล้วซี
0: ซีเจ็ดบาทค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
1: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มันคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละค่อนปลูกละค่อนสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซัดเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนามันทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้กินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีก็จะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนนี่อาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเป็นที่ทราบกันดีถึงประโยชน์ของมังคุดซึ่งถือว่าเป็นราชินีของผลไม้หรือหลายคนเรียกว่า Queen of Fruit เลยทีเดียวนอกจากนั้นครับผมแจ็คไรเดอร์ยังเคยได้ยินกิตติศัพท์ของเปลือกมังคุดครับว่าสามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งเชื้อ HIV ที่สุดแสนจะน่ากลัวเปลือกมังคุดก็สามารถจัดการได้แต่ข้อมูลเหล่านี้จะมีความจริงเท็จแค่ไหนวันนี้ครับ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบจากศาสตราจารย์ดร.พิษสุภพลที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองแหละครับผลไม้เปลือกสีม่วงที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีรสชาติก็อร่อยหวานชุ่มฉ่ำเลยล่ะไปได้ยินมาว่าอาจารย์เนี่ยมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมังคุดเรื่องสารสกัดจากเปลือกมังคุด
1: ถูกต้อง
0: แรงบันดาลใจก่อนเลยฮะอาจารย์ครับ

0: ผลไม้มีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันทำไมต้องเป็นมังคุด
1: อ่ะจริงๆก็ก่อนมาทำมังคุดก็ทำหลายตัวนะ
0: นะ
1: โบกก็ทำทำบินชันก็ทำ
2: มาสนใจตัวนี้เพราะว่าเราพัฒนาแผ่นปิดแผลแล้วก็แผลเนี่ยปัญหาหลักอันนึงก็คือเรื่องการติดเชื้อเวลาแผลติดเชื้อก็เกิดหนองเกิดอะไรเนี่ยกับการอักเสบอย่างรุนแรงเนาะเราก็เลยให้สนใจเพราะไอ้ตัวเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากเลยนะ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาก็มีพวกสารฆ่าเชื้ออยู่แล้ว
2: ถูก
0: ทำไมต้องผลักดัน

0: ข่งขันกับต่างชาติได
1: ้เอาล่ะโจทย์ของอาจารย์คืออาจารย์มาวิจัยเพื่อผ้าปิดแผลก่อนอย่างแรก
0: ถูกต้อง
1: อยากให้มีคุณสมบัติอะไรครับตอนนั้นที่เริ่ม
0: จริงๆเราพัฒนาตัวแผ่นปิดปากปิดจมูกนะเป็นแผ่นกรองอากาศแล้วก็แผ่นหน้ากากอนามัยคนที่เราอยากจะให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคไม่ให้มาเราหรือคนที่เป็นโรคหนักๆอย่างเช่นวัณโรคไม่ให้ไปแพร่สู่คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ทำแล้วพอเราไปทดสอบกับเชื้อหลายชนิดมันสามารถฆ่าเชื้อที่อยู่ตามแผลได้ที่ทำให้เกิดแผลบักทะยักทำให้เกิดแผลเกิดการติดเชื้อรุนแรงพวกนี้พอทำได้เราก็เลยสนใจมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นผ้าก๊อซเป็นแผ่นปิดแผลเป็นพลาสเตอร์ยา
1: แล้วอาจารย์ไปรู้ไปค้นพบได้ไงว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในไอเดียของอาจารย์
0: จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่างานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องมีการสืบค้นนะจากภูมิปัญญาที่เขาทำวิจัยไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีนักวิจัยที่เขาทำไว้เยอะแยะแล้วนะฮะว่าตัวสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิดแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดครับโดยการพัฒนาให้อย่างเช่นมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคมากขึ้นสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายมากขึ้นสามารถเก็บได้นานขึ้น
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราจะกินมังคุดใช่ไหมครับเราก็จะกินแต่เนื้อด้านในอร่อยแล้วเราก็ทิ้งเปลือกไปเฉยๆกลายเป็นขยะที่เปล่าประโยชน์แต่ว่าวันนี้ครับอาจารย์พิษของเราได้ทดลองนำสิ่งที่ไม่มีมูลค่าเหล่านั้นมาสกัดได้เป็นสารสกัดที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลโอ้ยแบบนี้แจ็คไรเดอร์ต้องขอคารวะนับถือจริงๆครับเจ้าตัวพระเอกของสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีชื่อทางการวิจัยไหม
0: ครับจริงๆแล้วมีชื่อว่าสารแซนโทน
1: เจ้าแซนโทนนี่แหละจะเป็นตัวหลักในการฆ่าเชื้อ
0: ถูกต้องครับ
1: วิธีการเอาเจ้าแซนโทนออกมาจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันทำได้ยังไงบ้าง
0: จริงๆเนี่ยมันมีวิธีการสกัดนะคือเราต้องเอาตัวเปลือกมังคุดเนี่ยเราเอาเนื้อออกแต่เปลือกเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราทิ้งแล้วก็เรารวบรวมเก็บทิ้งไว้แล้วก็มาสกัดไม่ได้เพราะว่ามันจะขึ้นเชื้อราได้เร็ววิธีการทำก็คือต้องมีทำภายในวันเดียวหรือ2วันไม่เกินทำเสร็จแล้วเนี่ยเราคว้านเนื้อเปลือกเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในที่ติดกับตัวเนื้อให้มันบางที่สุดเพราะว่าไอ้เปลือกด้านนอกเนี่ยจะมียาฆ่าแมลงเยอะเราป้องกันนะเราไม่ต้องการให้มีสารอย่างอื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเปลือกเนี่ยมันมีสารเยอะไอสารที่เราไม่ต้องการก็มีเยอะเพราะฉะนั้นไอส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยจะอยู่ผิวด้านนอกแล้วเราใช้เนื้อเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในสกัดเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เปลือกนะเปลือกอย่างเงี้ยเปลือกดีๆอย่างเงี้ยประมาณสัก1ตันได้สารสกัดอย่างเงี้ยมา1กิโล
1: เปลือก1ตันได้1กิโล
0: ถูกต้อง
1: เอ้าอาจารย์ครับอะไรอย่างนี้มันจะคุ้มค่าทำเหรอครับเนี่ย
0: มันก็คุ้มไหมเราก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้ไงจริงๆแล้วไม่ถูกนะเพราะว่าสารตัวเนี้ยต้นทุนก็ประมาณหมื่นกว่า

0: แต่ถ้าไม่ได้คิดถึงแง่ของการฆ่าเชื้ออย่างเดียวทีนี้แง่เรื่องของการเขาเรียกว่าบำรุงร่างกายด้วยดูแลกันไปเรื่อยๆค่อยๆทีละนิดทีละเล็กน้อยก็สามารถจะทำด้วยวิธีง่ายๆ
1: ครับถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่ามันก็ยากนิดนึงเพราะจริงเราไม่ทานเปลือกแต่ถ้าเกิดคนสามารถทนทานเปลือกได้ก็ทานเปลือกไอ้ตรงที่ติดกับเนื้อนิดหน่อยนิดหน่อยนะอย่าไปทานทั้งเปลือกนะไม่ไหวแล้วก็หรือเวลาเราบีมาปุ๊บเนี่ยจะมีตัวยื่นเหลืองๆนะบางลูกจะมียื่นเหลืองเห็นไหมอ
0: ย่าไปแกะเขา
1: เลียเลยเลียให้เรียบนะไอ้ตรงนั้นก็
0: หมายถึงว่า
1: คือมันไม่อร่อยไงมันเฟือน
0: อ๋อคือหมายถึงว่าจะบอกว่าคือแกะมาปั๊บบีเนื้อมาปั๊บมันจะมีติด
1: มันมีเหลืองเห็นไหมเหลืองๆยื่นเหลืองๆอันนั้นเลียให้เรียบแต่มันไม่อร่อยไง
0: แต่อันนั้นก็ได้เหมือนกัน
1: มันก็ได้เหมือนกัน
0: โอ้โหความสามารถของสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยน่าอัศจรรย์ใจจริงๆเลยนะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับว่าใครกันจะทนกินเปลือกมังคุดได้เพราะมันทั้งขมแข็งแล้วก็ไม่อร่อยแต่ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะดร.พีชมีกรรมวิธีที่จะนำเจ้าสารเซนโทรนที่อยู่ภายในเปลือกของมังคุดเนี่ยออกมาสกัดเพื่อให้เราสามารถรับประทานกันได้แม้รสชาติอาจจะไม่โดนใจพวกเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงประโยชน์แล้วเนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าอภิมหึมาอลังการงานสร้างดาวล้านดวงเลยล่ะครับอันนี้เองครับอาจารย์มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องก็ยังมีอย่างเช่นผมเอามานะไอ้ตัวสีเหลืองตัวเนี้ยเอามาเคลือบเป็นหน้ากากอนามัยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้า

0: กากอนามัยสามารถใช้ไม่เหม็นเพราะมันฆ่าเชื้อโรคได
1: ้
0: หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยมันจะเหม็นเพราะว่าเราน้ำลายเราเนี่ยเวลามันกระเด็นไปโดนปุ๊บมันจะมีเชื้อโรคมีเศษอาหารก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นแต่ตัวนี้ใช้เป็นไม่มีทางเหม็นเพราะว่าไอ้เชื้อโรคที่มันติดมากับน้ำลายมันถูกฆ่าถูกต้องใช้ยังไงก็ไม่เหม็นถ้ามีเชื้อโรคมาจากนอกมาเกาะก็ตายหมดครับอันนี้ยืนยันรับรองอันนี้เป็นคอสปิดแผลอ
1: ัน
0: นี้เราก็มีการทำตลาดและขายเข้าโรงพยาบาลสามารถใช้รักษาแผลสดแผลติดเชื้
1: อ
0: แผลเบาหวานหายไปอักเสบเรื้อรังได้นะครับอันนี้ก็มีการทำตลาดเรียบร้อย
1: พอจะระบุได้ไหมว่ามันหมอการฆ่าเชื้อแบบไหนหรือมันได้ทุกเชื้อหรืออะไรยังไง
0: จริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นเชื้อก่อโรคมันมีเยอะนะมันจะมีประมาณหลายกลุ่มใช่ไหมก็อยู่เชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสใช่ไหมครับจริงๆแล้วสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันก็มีรีพอร์ตในเชิงของงานวิจัยนะฮะว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น HIV เป็น H1N1 ก็คือเชื้อหวัดนกเชื้อH1N1 นะครับที่ฆ่าได้แต่พวกนี้ก็ต้องบอกว่ามันทดลองในหลอดทดลองนะฮะการจะไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคจริงในร่างกายคนก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็การฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็มีเยอะแบคทีเรียนี่คือได้แทบจะทุกกลุ่มคือเราไม่ใช่สกัดอย่างเดียวนะเรามาพัฒนาต่อยอดไปพัฒนาไปปรับปรุงด้วยกระบวนทางเคมีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แค่กลุ่มเดียวแบคทีเรียจะมี2กลุ่
1: ม
0: กลุ่มบวกกับกลุ่มลบ
1: ครับ
0: มันจะฆ่าเฉพาะตัวกลุ่มบวกได้แต่คราวนี้เรามาปรับปรุงนะฮะโดยใช้การปรับปรุงทางเคมีก็ฆ่าได้ทั้งบวกทั้งลบฆ่าได้ทุกตัวง่าย
1: ครับผม
0: แล้วก็เราก็เพิ่มประสิทธิภาพมันเพื่อให้มันฆ่าได้ดีขึ้นแล้วก็เราไปทำการเขาเรียกไปคุ้มเหมือนใส่เสื้อมันอะให้มันสามารถที่จะใช้แล้วเก็บได้นานขึ้นแต่เดิมอาจจะเก็บได้ไม่เกินปีหนึ่งของเราเก็บได้สักอย่างต่ำ3ปีโดยที่ไม่มีการเสื่
1: อม
0: คือมันต้องมีการใส่นวัตกรรมเข้าไปใส่โนว์ฮาวเข้าไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็แค่เอาสกัดมาเสร็จแล้วมาใช้ไม่ใช่
1: ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับกับงานวิจัยที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมแบบนี้ผมแจ็คไรเดอร์เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในอนาคตอันใกล้น่าจะมีข่าวดีแล้วก็จะมีนักวิจัยที่มากความสามารถมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดนี้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอีกอย่างแน่นอนเท่าที่ได้ฟังอาจารย์พูดในวันนี้ครับต้องถือว่าสุดยอดมากๆจริงๆนะครับเพราะนอกจากจะได้เผยแพร่ข่าวสารดีๆกันแล้วผลงานของอาจารย์ครับยังเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรไทยอีกด้วยแหละครับ
2: มังคุดเป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบในเขตร้อนชนิดหนึ่งชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่หมู่เกาะสุนดาและหมู่เกาะโมลุกะประเทศอินโดนีเซียเป็นผลไม้จากเอเชียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยประเทศไทยมีการปลูกมังคุดมายาวนานแล้วเช่นกันเพราะมีการกล่าวในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติในสมัยรัชกาลที่1ปัจจุบันมังคุดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีของผลไม้เพราะด้วยลักษณะภายนอกของผลที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวคั่วของผลคล้ายมงกุฎของพระราชินีส่วนเนื้อในก็มีสีขาวสะอาดมีรสชาติที่แสนหวานอร่อยยากที่จะหาผลไม้อื่นมาเทียบได้

0: น่ากลัวจริงๆตอนนี้ไวรัสเนี่ยมันระบาดไปทั่วโลก
1: มันมาตามอีเมลป่ะคะ
0: นั่นคือไวรัสคอมพิวเตอร
1: ์อ๋อ
0: เฮ้ยอะไรส่วนหนึ่งอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถแก้ด้วยของกินได้แต่ถ้าพวกอาหารการกินเนี่ยมันจะแก้ไวรัสที่เป็นตัวสร้างติดเชื้อในร่างกายไงอย่างตอนนี้กำลังดังเลย
1: HIV
0: โอ้ตอนไหนนี่รุ่นไหนเนี่ย HIV ดังตอนนี้รุ่นไหนเนี่ย
1: จริงๆมันก็แก้ได้เหมือนกันต
0: ั
1: วมังคุดเนี่ย
0: ไม่ใช่อย่างตอนนี้เนี่ยที่กำลังระบาดไปทั่วโลกลามมาประเทศเพื่อนบ้านแล้วตอนนี้เนี่ยของเราเองก็เขาเรียกว่าเตรียมการรับมืออยู่ไวรัสซิก้าเคยได้ยินไหมคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของไวรัสซิก้าเนี่ยมันระบาดมาจากทางอีกซีกโลกหนึ่งแล้วตอนนี้มันเข้ามาถึงรอบๆบ้านเราแล้ว มีผลการรายงานว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งไวรัสนี้เนี่ยก็อันตรายแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็มีนะฮะอีกหนึ่งผลไม้ใกล้ตัวที่เขามีผลการวิจัยว่ามันสามารถที่จะช่วยฆ่าเชื้อได้หลายอย่างนะฮะบางมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในฮิตกันบอกว่ามันสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัส HIV ได้
1: ใช่แล้ว
0: จนมาถึงเมนูวันนี้คันจะมาปอกมังคุดกินอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าไอสารที่มันฆ่าไวรัสได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่สารสีม่วงอยู่ที่ขอบเนื้อด้านในนั่นแหละ
1: ใช่
0: นะฮะเพราะวันนี้คงจะต้องพึ่งวิชามารของเชฟละ
1: ค่ะ
0: ในการนะสร้างสรรค์เมนูนะครับผมโดยที่เราได้คุณประโยชน์นะครับจากมังคุดเต็มๆด้วย
1: วันนี้เราจะมาทำตัวขนมไทยที่ชื่อว่าขนมชั้นค
0: ่
1: ะ
0: พุทธนาลักษ์เลยพูดถึงขนมชั้นขนมเธอกินขนมชั้นกินนี่เป็นขนมชั้นแต่ถ้าเป็นขนมชั้นใบเตยธรรมดาไป
1: ธรรมดาไป
0: ของเราเป็นขนมชั้น
1: เปลือกมังคุดค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดแป้งข้าวโพดแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมน้ำตาลทรายน้ำเปล่าหัวกะทิหางกะทิมังคุดทั้งผลน้ำมันพืชสีม่วงออคิด
1: ค่ะเราจะเริ่มจากการนำมังคุดนะคะไปนึ่งให้สุกเพื่อให้สารด้านในมังคุดนะคะออกมา
0: สารจากเปลือกมังคุดนั่นแหละนะครับสารจากเปลือกมังคุดนี่มันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อมังคุดเวลาที่เราเอาตัวเนื้อมังคุดมาทำเนี่ยเราก็ได้รับสารตัวนั้นเต็มๆด้วย
1: ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำลงไปในซึ้งนึ่งนะคะ
0: เติม
1: การนึ่งมังคุดก็ใช้เวลาประมาณ20ถึง25นาทีนะคะจนกว่ามังคุดจะนิ่มค่ะ
0: ครับผมแล้วตอนนี้ครับเวลาของเราก็ผ่านไปแล้วนะครับนึ่งได้20นาทีพอดีผมแถมให้อีก2นาทีกลัวความม่วงจากเปลือกเนี่ยมันไม่เข้าเนื้อนะครับมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งเราได้คืออะไรได้แล้ว
1: มังคุดของเราก็สุกแล้ว
0: ทำไงต่อครับเชฟครับ
1: ต่อมานะคะเราก็จะเอามังคุดมาผ่าค่ะ
0: ครับผมออกมาเป็นแบบนี้
1: ดูนะคะตัวเนื้อมังคุดจะมีสีม่วง
0: เป็นผลมาจากการนึ่งของเรานั่นเองนะครับก็ทำให้สารสีม่วงที่เราอยากได้นะซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับออกมาอยู่ที่ตัวเนื้อมังคุดไอสารตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากเขานะครับก็คือมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนั่นเองมาถึงขั้นตอนสำคัญครับผมนะฮะจะเอาเนื้อมังคุดออกมาทำขนมชั้นอย่างไรดูขั้นตอนนี้ดีครับ
1: ใช้ช้อนนะคะควักควักทางเนื้อมาค่ะ
0: เอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เนื้อมังคุดนะครับที่มาพร้อมกับเปลือกในของมังคุดนะครับซึ่งนุ่มนิ่มเพราะเราได้ทำการ
1: หน
0: ึ่
1: ง
0: เรียบร้อยดังนั้นเราจะทำอะไรครับเชฟครับ
1: ก็ใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราคั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำแบบนี้นะคะ น้ำจะออกสีชมพูสวยๆพอเราได้น้ำมังคุดเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: เ
1: ราจะมาทำตัวขนมชั้นกัน
0: เอาเหรอ
1: เราจะทำตัวสีขาวก่อนเพื่อที่จะให้มันเป็นเบสของทุกสีมันจะต้องไล่สีกันค่ะ
0: อ๋อไล่สีเลย
1: ใช่ค่ะ
0: รอบนี้เราจะไล่จาก
1: เข้มไปอ่อน
0: เข้มไปอ่อน
1: ค่ะ
0: หรืออ่อนไปเข้ม
1: ได้เหมือนกันเราเริ่มจากการนำแป้ง3ชนิดนะคะมาใส่รวมกันแป้งมันค่ะแป้งมัน
0: อันนี้แป้งมัน
1: แป้งมันก่อน
0: เอาแล้วไปเอาของเขามาทำไมอ่ะเอาแป้งเราสิ
1: เอาแป้งข้าวโพดค่ะต่อมานะคะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะส่วนแป้งเท้านะคะเราต้องใช้ที่ร่อนค่ะเราใส่แป้งทั้ง3ชนิดรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็นำตัวหัวกะทิค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะ
0: เทหัวกะทิใส่เข้าไป
1: รบกวนพี่แจ็คเอาน้ำตาลทรายใส่ในหางกะทิได้ไหมคะ
0: น้ำตาลทรายใส่เข้าไปในหางกะทิ
1: คนให้ละลายก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ได้สิครับผม
1: เราค่อยใส่ลงมาไม่งั้นมันจะเป็นเม็ดอันนี้นะคะส่วนผสมของแป้งเราก็นวดให้เกิดเงา
0: ตอนนี้เอาตัวหางกะทินะครับที่เราใส่น้ำตาลไปอย่างข้นเลยผสมลงไปในเนื้อแป้ง
1: พอผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะได้ตัวแป้งขนมชั้นของเราพอเราได้ตัวเบสสีขาวแล้วเราจะผส
0: ม
1: เปรี้ยวไหมคะ
0: หวานหวาน
1: หวานหวาน
0: ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ดีแล้วถ้าเปรี้ยวมากเดี๋ยวคนกินขนมชั้นนึกว่าเสีย
1: สีอ่อนไปเข้มหรือเข้มไปอ่อนก็ได้เราก็ใช้ตัวน้ำเปลือกมังคุดที่เราคั้นไว้ใส่ลงไปสีอ่อนก็ใส่น้อยหน่อยแต่เราจะใช้ตัวสีผสมอาหารช่วยสักเล็กน้อยค่ะเราใส่น้ำมังคุดในสีเข้มสีอ่อนแล้วนะคะแต่สีขาวเราก็อยากได้ตัวน้ำมังคุดลงไปด้วยแล้วก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อย
0: นะครับ
1: ให้สีเจือจาง
0: นี่เลยตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผม3สีแบบที่เราชอบ
1: ได้สีกันเรียบร้อยแล้ว
0: ครับผม
1: เราก็จะมาดูที่พิมพ์ที่เราจะใช้นึ่ง
0: ครับ
1: เราจะใช้น้ำมันพืชนะคะทาบางๆเพื่อที่จะไม่ให้ขนมชั้นมันติดเวลามันสุกแล้วระหว่างนั้นค่ะเราก็จะวอร์มเตาเอาไว้นะคะเราทาพิมพ์เสร็จแล้วเราก็นำพิมพ์นะคะลงไปนึ่งให้ร้อนก่อนพอพิมพ์ร้อนค่ะวิธีใส่ตัวขนมชั้นของเราเราจะใส่แบบไล่สีจากสีเข้มเพราะว่าเวลาสุกแล้วเราจะคว่ำสีเข้มจะอยู่ข้างหน้า
0: และตอนนี้พิมพ์เราก็ร้อนแล้วนะครับผมนี่
1: พอพิมพ์ของเราร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มจากการใส่สีเข้มที่เป็นชั้นแรกนะคะแล้วก็รอ7นาทีค่ะ
0: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป7นาที
1: 7นาที
0: แล้วชั้นแรกของเราน่าจะสุกแล้วยังไม่รู้เป็นไงครับเพราะว่าตรงนี้มองไม่เห็นเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ไอ้น้ำเต็มเลยนะครับ
1: พอขนมชั้นแรกของเราสุกแล้วสังเกตง่ายๆจะมีความใสถ้าไม่สุกห้ามใส่ชั้นต่อไปเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไหลรวมกันหมดอันนี้เป็นสีอ่อนเนาะ
0: ครับผมตอนนี้เราก็ได้ชั้นที่2แล้วแน่นะครับแล้วปิดฝาไว้ชั้นที่2นี้ประมาณ5นาที
1: พอ
0: ผ่านไปอีก5นาทีน่าจะสุกแล้วนะชั้นนี้นะ
1: เราก็จะใส่ชั้นตัวสีขาวชั้นที่3ลงไป
0: เอาล่ะเรียบร้อยแบบนี้ก็รออีก5ทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบ9ชั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วเราเข้ามาดูกันว่าขนมชั้นที่ทำจากน้ำของมังคุดเนี่ยจะอร่อยเลิศขนาดไหน

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้ทั้งหมด9ชั้นเราก็เปิดดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างสวยงามเลยอ่ะ
1: สุกใสเหนียวแน่นอน
0: มีความเด้งๆด้วยหนมชั้นขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับเชฟครับเอาออกมาเหรอ
1: ใช่ค่ะเอาออกมาแล้วก็
0: ต้องแกะจากพิม
1: ยังค่ะต้องทิ้งเอาไว้สักครู่รอจนพิมพ์เย็นถึงจะแกะออกมาได้
0: แล้วครับผม
1: ไม่งั้นมันจะเละหมดเลยค่ะ
0: เรียกอะไรนะ
1: ต้องรอมันเซตตัวนิดนึง
0: ได้งั้นเดี๋ยวเอาออกมานะครับแล้วก็ทิ้งไว้พิมพ์เย็นแล้วเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าหน้าตาขนมชั้นทั้ง9ชั้นเป็นยังไงครับ

0: ในที่สุดเราก็ได้นะครับผมขนมชั้น
1: เปล
0: ือ
1: ก
0: มังคุดนะครับที่มีสีสันสวยงามแล้วก็รสชาติเนี่ยยังได้กลิ่นถึงความเป็นมังคุดอยู่นะในขณะเดียวกันเราก็มีเนื้อสำหรับท่านใดที่อยากทานเนื้อด้วยสุดยอดจริงครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมครับมาถึงชั้นที่9บางคนยังติดอยู่ชั้นใต้ดินเพราะว่าตามวิธีการทำไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดให้นำมังคุดไปนึ่งโดยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาผ่าครึ่งและใช้ช้อนควักเนื้อและเปลือกด้านในมังคุดเทน้ำผสมลงไปเล็กน้อยคั้นด้วยผ้าขาวบางจนได้เป็นน้ำเปลือกมังคุดส่วนเนื้อแป้งขนมชั้นให้เริ่มจากนำแป้งมันแป้งข้าวโพดและแป้งเท้ายายม่อมผสมให้เข้ากันเทหัวกะทิลงไปคนไปเรื่อยๆจนเนื้อแป้งขึ้นเงาน้ำเชื่อมโดยใส่น้ำตาลลงไปในหางกะทิคนให้น้ำตาลละลายเทน้ำเชื่อมลงไปผสมกับเนื้อแป้งคนจนเข้ากันแบ่งออกเป็น3ถ้วยเพื่อแบ่งเฉดไล่สีโดยใส่น้ำมังคุดเนื้อแป้งจากนั้นก็เติมสีม่วงออคิดลงไปในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นชั้นสีที่สวยงามต่อมาให้ใช้น้ำมันพืชทาแป้นพิมพ์บางๆแล้วนำเข้าหม้อนึ่งรอจนร้อนใส่ตัวแป้งชั้นแรกลงไปปิดฝารอประมาณ7นาทีจึงหยอดชั้นที่2แล้วปิดฝารอประมาณ5นาทีหยอดสลับสีกันไปเรื่อยๆตามความชอบทำไปจนครบ9ชั้นก็จะได้ขนมชั้นที่แสนจะน่าทานมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็มีความหมายที่เป็นมงคลด้วยแล้วล่ะครับ
0: และนี่แหละครับผมก็คืออีกหนึ่งภูมิปัญญาของไทยครับบวกกับศาสตร์การแพทย์ที่มีผลการวิจัยออกมารองรับเราก็เลยได้ขนมไทยครับที่ทานแล้วก็ยังอร่อยแบบไทยๆแล้วก็มีคุณค่านะครับจากธรรมชาติด้วยเห็นไหมฮะแบบนี้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแสดงถึงความมีสรรพคุณทางยาอยู่เพียงแต่เราต้องรู้ครับว่าสิ่งที่ทานเข้าไปนั้นมีประโยชน์อย่างไรแต่ถ้ายังไม่รู้ครับง่ายๆเลยติดตาม Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นได้ทางช่อง True Blue ปัญญานั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็ค Rider Chef V ครับเจอกันใหม่คราวหน้ากับรายการที่ดูสุขภาพดีๆครับรายการนี้นั่นเองวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบีบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำวันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: วาทะส่วนหนึ่งของหัวหน้าเผ่าดูอามิชในปี1855กล่าวถึงแก่นความเชื่อสูงสุดของชนพื้นเมืองเรื่องของบรรพบุรุษและผู้สร้างพวกเขาเชื่อว่าท้องฟ้าคือพ่อผืนดินคือแม่ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากพระแม่ธรณีหรือ Mother Earth ผู้สรรสร้างธรรมชาติทุกอย่างบนแผ่นดินทั้งสิ่งที่มีและไม่มีชีวิตล้วนเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษเดียวกันนี้จิตวิญญาณของชนพื้นเมืองจึงเชื่อมโยงเข้ากับธรรมชาติรอบตัวอย่างลึกซึ้งตั้งแต่เกิดจนตาย
1: The totem poles represents your spirit animals. The one at the top will be the one spirit animal you'll always have in your life. When you die, soul will become that spirit animal. They can go to a bear, an eagle, a fish. They can go into a coyote, a wolf, whatever, however they live their life. That's what their spirit animal will choose them.
0: นี่คงเป็นความแตกต่างสำคัญระหว่างคนขาวและชนพื้นเมืองในเรื่องความรักและหวงแหนธรรมชาติในขณะที่คนขาวเชื่อว่าเมื่อตายแล้วจะลาจากโลกนี้ไปอยู่บนสวรรค์แต่ชนพื้นเมืองกลับเชื่อว่าพวกเขาไม่เคยจากผืนแผ่นดินของตนไปไหนแม้ตายก็จะถือกำเนิดขึ้นใหม่กลับคืนมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบนถิ่นฐานของบรรพบุรุษอีกครั้ง

0: เรายังคงเดินทางค้นคว้าเรื่องราวของชนพื้นเมืองเพิ่มเติมโดยเฉพาะแง่มุมความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษที่เคยได้ยินมาจากหลายเผ่าอย่างผู้สร้างของชาวฟอร์ดโมฮาวีชนเผ่าแห่งแม่น้ำโคโลราโด
1: We are known as our creator is Matavela. It's from the Spear Mountain of the highest peak, and you'll notice it when you drive up on towards Oatman. You'll see the mountain peaks hit one another, and that's where we come from. That's where our creator is, and we definitely were told by the creators that we protect the river, we protect our land, we protect our people. We don't hear it a lot, but it's really pronounced Pipa Aha Makav, people of the river.So continue to protect it, continue to be about it, and continue to have it in your heart because that's exactly where it comes from.
0: ผู้สร้างในคติของชนพื้นเมืองอาจเป็นอะไรก็ได้ในธรรมชาติตั้งแต่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงพืชหรือสัตว์ที่เล็กที่สุดแต่ส่วนใหญ่ผู้สร้างมักเป็นสิ่งที่ผูกติดกับดินแดนบ้านเกิดหรือวิถีชีวิตของพวกเขาเอง

0: แม้ชนพื้นเมืองทั่วอเมริกาจะมีความเชื่อเดียวกันเรื่องบรรพบุรุษผู้สร้างแต่ลักษณะพื้นที่ที่หลากหลายย่อมทำให้รายละเอียดความเชื่อของแต่ละเผ่าแตกต่างกันไปด้วย
1: Those who came before us, they had belief systems where they came from. And many different tribes will have extremely different belief systems and structures to that.
2: They are all separate. They have their certain belief systems. Many are separated in different language groups. They also have specific cultural components of family or development. Before science tells us whether we come from Homo sapiens and Cro-Magnon man and the Bering Strait Bridge across from Asia to the Americas, long before that, people developed their own stories. And actually, any culture around the world has its own stories of where they come from. Do they come from the mountains? Do they come from the rivers? Do they come from a hole in the ground? Those stories are valid and is important to what science tells us. And many times we still hold on to them. They give us identity. They give us a sense of being. And therefore, it's our place of origin. This is where our ancestors lived, those who came before us, only because of them that we're here.
1: So the fact that we have history means that we have to have a written record here. There's also oral traditions that you'd find amongst the native peoples. That's also valid.
0: สังคมชนพื้นเมืองอเมริกันส่วนใหญ่ไม่มีภาษาเขียนหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่ผ่านมานับพันปีตำนานเรื่องเล่าต่างๆยังคงถูกถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลายสถานที่ที่เราได้เรียนรู้กระบวนการเกิดตามหลักวิทยาศาสตร์แท้จริงแล้วยังมีหลักการกำเนิดตามตำนานของชนพื้นเมืองแฝงอยู่ด้วย
3: ก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาค้นพบแล้วก็ตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติพื้นที่นี้เดิมก็เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าหลายๆชนเผ่าอย่างที่แกรนด์แคนยอนก็จะเป็นชาวโฮปิชาวนาวาโฮส่วนบริเวณนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือชาวซาวเทิร์นไพยูตที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่ที่อยู่อาศัยแต่ว่ายังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อตำนานของชนเผ่าต่าง
4: ๆ There are still Paiutes in this area and for a long time this has been a sacred place to the Native Americans back into time with the Native Americans in our oral history this goes back for a very long ways back when the coyote spirit calledthe Native Americans here because they were getting lazy and did not gather their own food. They called them here to have a big feast. When they turned their backs on the coyote spirit, he turned them into stone. And that is the Native American legend as to why these hoodoos are here.

0: A little bit of the creation story for the Kaibab Paiute people is they believe that Coyote brought them here in a sack and he dropped them off at this region, and their ancestors came out of the Grand Canyon and came to live within this area. So they believe Grand Canyon is like their starting point. That's where their culture began, where they began, and all of their traditions began. Coyote was brother of the wolf. They're the two that helped start Mother Earth. And Coyote was the one that brought the Native American people around the United States. So we believed he was carrying us in a bag, like a buckskin bag, and he was carrying us and he was just dropping different people in areas. That's what we believe.
1: หลายชนเผ่ามีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณของสัตว์ซึ่งชนพื้นเมืองให้ความเคารพในฐานะเท่าเทียมหรือเหนือกว่ามนุษย์บางครั้งจึงยังได้ยินเรื่องราวของวิญญาณสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสะท้อนออกมาทั้งในรูปแบบของโทเทมโพลหรือแม้กระทั่งเครื่องราง
2: these are fetishes they're made by people from the Zuni Pueblo they're most known for these and they represent different animals and heuristics of those animals they're religious and ceremonial in origin
1: งานแกะสลักรูปสัตว์เหล่านี้ถูกใช้ในพิธีกรรมเพื่อบูชาผู้สร้างและเป็นการแสดงถึงสัตว์ที่มีส่วนสําคัญในวิถีชีวิตของชนเผ่านั้นๆและไม่เพียงแค่สัตว์พืชท้องถิ่นหลายชนิดก็ถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมเช่นกัน
3: This is called sweet grass. This is used more in the southern plains. This has been used for quite some time for generations and generations.
4: Sweet grass, and I keep it in my vehicle. So if I'm taking a long trip with my family, my boyfriend will burn sweet grass around our vehicle to protect us. And pray for our tires so we'll have a safe trip wherever we may be going. We'll burn it inside our van, everybody will be blessed, and then we just set it in front on the dashboard too for protection.
3: But we also use this as a way of blessing your home. So what you would do is you would burn the tip of it. This doesn't burn like how you would see any other type of grass or whatnot. It doesn't burn right away, so at times you have to restart the kindling of it, and then just bless your home, and then bless yourself with it, and then it's just a form of blessing and prayer. Same thing with the sage also. It's the same purpose for that also.
0: So this is called sage. It's white sage, and Native people use it for a lot of different reasons, but they mainly use it for prayer. So you pick it now and you let it dry. So this is a sacred herb for the Native people.
4: We call smudging. We burn this throughout our house to take out the negative vibes off our house. It could be our house, it could be in our vehicle. We also smudge in here in the trading post. We have the sage, and we have the gray sage with pinyon mixed with it. We have the cedar sage, and we use all these, and they all work in the same manner. My companion and I will burn it, pray for our whole family, pray for the day that's coming upon us, and that we'll have a good day. Even if you wake up with a bad dream, you just burn one of these, pray, and the smoke will go up to our Creator above us and listen to our prayers. Big part of our Native culture, just what it offers to us, the white corn, and it gives strength to a family as a corn stalk grows. It continues on with life, and we continue that, doing that every, growing corn every year and do our offerings. I do pray with a white corn in the morning, especially when I go back down to where I'm from on the reservation. Do my prayer offering for everything and be thankful for everything here on Mother Earth. I am going to gift you with, we have the juniper, we have the sage, and the white sage and gray sage, and then the shallow, you'll burn it in here. You know, light up a match. And I also, we have our our other relatives up in Peru, and this is a sacred wood, which takes all the negativity out, you know, helps with spiritual cleanser. And this one you can burn into your shell. And then I also provide you with the sweet grass. You can burn this when you're traveling. This is good for protection.
1: พิธีกรรมของชนพื้นเมืองไม่ว่าจะเผ่าไหนรูปแบบใดล้วนกลับไปยึดโยงที่แก่นความเชื่อหลักเรื่องผู้สร้างและบรรพบุรุษความเชื่อเหล่านี้ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมแต่นอกจากการสืบทอดแบบปากต่อปากบรรพบุรุษของบางชนเผ่ายังทิ้งหลักฐานบางอย่างไว้รอคอยการค้นพบของคนรุ่นหลัง
5: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนชนเผ่าไหนก็ต้องมีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายย้อนกลับไปในอดีตอย่างชาวฟลูโบเองเนี่ยเขาก็มีบรรพบุรุษเหมือนกันแล้วก็ยังมีหลักฐานซึ่งปรากฏจนถึงทุกวันนี้ถามว่าทำไมถึงดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันไม่ถูกลมไม่ถูกน้ำกัดเซาะจนพังทลายไปหมดก็เพราะว่าอยู่ใต้ดินมาก่อนสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่แถบนี้ทรายยังปกคลุมอยู่แล้วก็ตรงนี้เหมือนถูกฝังเอาไว้วันนึงที่มีการขุดค้นพบขึ้นมาก็เลยกลายมาเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีไม่ได้มากนักในรัฐยูทาห์เพราะว่าแหล่งอารยธรรมของชาวพูโบส่วนมากที่พบเนี่ยจะไปพบอยู่แถวฝั่งตะวันตกของรัฐนิวเม็กซิโกและฝั่งตะวันออกของรัฐแอริโซนาบริเวณนั้นเนี่ยจะมีแหล่งอารยธรรมกระจายอยู่เยอะมากแต่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันที่รัฐยูทาห์ที่เมืองโบลเดอร์ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแหล่งอารยธรรมของชาวอนาซาซีเนี่ยไม่ได้ถูกค้นพบมากเท่ากับของพูโบเพราะว่าเรื่องราวของชาวอนาซาซีย้อนลึกกลับไปในอดีตมากกว่า

0: เอ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าส่วนไหนเขาใช้ทำอะไรบ้างนักโบราณคดีเนี่ยเขาสันนิษฐานจากการขุดค้นพบวัตถุในบริเวณนั้นก็มีทั้งชิ้นส่วนของเครื่องปั้นดินเผามีโครงกระดูกสัตว์มีเศษของเครื่องมือหินชนิดต่างๆซึ่งพอจะเดาได้ว่าอ๋อเครื่องมือแบบนี้เนี่ยควรจะอยู่ในส่วนของห้องนอนห้องทำครัวอะไรแบบนี้เขาก็เลยสันนิษฐานออกมาว่าอ่ะส่วนนี้เป็นส่วนพักผ่อนส่วนนี้เป็นส่วนเก็บของที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็จะมีโครงสร้างของบ้านที่เป็นรูปตัว L ตัว L ส่วนที่ตั้งอ่ะคือส่วนของ residential area กับส่วนด้านล่างที่เป็นฐานตัว L อ่ะจะเป็นส่วนของ storage และตรงปลายของตัว L เนี่ยเราจะได้ไปเจอกับอีกส่วนหนึ่งเป็นวงกลมๆแล้วก็ขุดลึกลงไปเขาเรียกว่า pit house หรือเรียกง่ายๆก็คือบ้านหลุมนั่นแหละถามว่าทำไมมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงชอบเข้าไปอยู่ในถ้ำหรือว่าอยู่ในพิทเฮาส์เพราะว่าพิทเฮาส์เป็นแบบจำลองอย่างหนึ่งของถ้ำอ่ะคุณในประโยชน์ของถ้ำก็คือเวลาในหน้าร้อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้ำก็จะเย็นเวลาในหน้าหนาวเข้าไปอยู่ในถ้ำผิงไฟก็จะอุ่นดังนั้นเนี่ยพิทเฮาส์ก็คือบ้านที่ถูกขุดหลุมลงไปแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอยู่ในห้องเป็นหนึ่งในสไตล์บ้านของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และแพทว่านะอีกสาเหตุหนึ่งที่พิทเฮาส์เนี่ยเป็นที่นิยมมากสำหรับมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นอกจากจะมีฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแล้วอีกอย่างนึงคือมันสร้างง่ายง่ายมากเลยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาไม่ต้องบิวอัพอะเพียงแค่เราขุดลงไป
1: You can see the foundations of the structures they built. They built mostly pit houses because they would have been fast shelters to build in this sandy area around here.
2: A pit house is a type of home and it's dug down into the ground. And so the walls are built kind of into the ground.
0: ซึ่งในแถวคูมไซเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกกว่าแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อื่นๆเพราะว่าเราสามารถเห็นได้ทั้งพิทเฮาส์และรูปแบบบ้านสไตล์พูโบแบบข้างหลังเนี่ยที่เป็นบ้านสี่เหลี่ยมเนี่ยในที่เดียวกัน
3: จากแหล่งที่อยู่ของชาวแอนาซาซีที่รัฐยูทาห์ตอนใต้เราเดินทางข้ามไปยังรัฐแอริโซนาตอนบนที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติไบฟ์สปริงหนึ่งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองซึ่งย้อนกลับไปไกลถึงยุคของบรรพบุรุษชาวโพโบโลเช่นกัน
2: So the Southern Paiute people do believe that they descend from the ancestral Pueblo and so the tribal elders here they do believe that they descend from them it's their ancestors and they call them the Inungwa so that means like old one ancestorthe ancestral Puebloan people were living here around this water resource about 5,000 years ago. So there were pit houses here.

0: ความจริงรูปแบบบ้านของแต่ละเผ่ามีความแตกต่างหลากหลายแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้พูดถึงบ้านแบบชนเผ่าคงจะนึกภาพอะไรไม่ออกนอกจากบ้านกระโจมทรงกรวยเรียกว่าทิปิ
1: There are some variations with different tribes in the southwestSo like the Mojave, the Chemehuevi, I think the Apaches, they make a home like this. They call it a wikiup. So different tribes kind of use the similar design, but they'll always do something different and original to their own people. So teepees are original to the tribes in the northern plains. Southern Paiute people didn't adopt the use of a teepee until the 1930s, and that's because they started intermarrying different tribes like the northern Utes that did use teepees.So Kon in Paiute means home or house. So this is the original Paiute home. It's an original traditional home of the Southern Paiute people. We're very nomadic people, so we walked around a lot. We're hunters and gatherers, our ancestors. So when they would find an area they would want to stay in for a while, they would construct the home if it was in the summer or spring out of willow. Willow creates a cooling environment, so it's hot in the desert. So when you're sitting in this home, it keeps you shaded and cool.And then they would put on the ground or the floor, they'd make a mat from the yucca plant. Mm-hmm. So they'd weave it together. Or they would make a mat from like cliff rose or sometimes cattails, like a bed of cattails. Because when you set on cattails, it cools your body. So it helps in the desert heat.
2: So it's just a temporary?
1: It's just a temporary. These homes are really easy to tear down. So anytime they're moving, they would just tear it down. Sometimes they would take their poles with them and sometimes they wouldn't. And they would just let it all go back to Mother Earth.
0: ไม่เพียงตำนานและพิธีกรรมที่ยึดโยงกลับมาที่เรื่อง Mother Earth แม้แต่รูปแบบบ้านของชาวพื้นเมืองก็ยังได้รับอิทธิพลจากหลักความเชื่อนี้นี่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพและให้เกียรติต่อดินแดนบรรพบุรุษผู้สร้าง
3: In their stories of origin Mother Earth is actually a woman she's the mother of the twinsAnd she's the one who provides whatever sustenance there is on the land. The earth is female, and that's her. When we sit on our mother's lap. And when we walk or sleep on the ground, it's on our mother's lap. And so there's that emotional connection to the land because the land or the earth is considered a female, and she's the mother, and she is our mother.And that's why there's a strong connection.
0: ร่างกายก่อเกิดจากเท่าฐานกระดูกของบรรพบุรุษจิตวิญญาณหล่อหลอมจากผู้สร้างความศรัทธาในผู้สร้างของชนพื้นเมืองอเมริกันทุกเผ่าไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อล้านปีก่อนแล้วตายจากไปวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษยังคงสถิตอยู่กับพวกเขาเสมอ
4: When I go back to the reservation, I like to do my corn offering because it's very peaceful. It's very humbling, and it feels good to be home, away from the city life, away from everything, and you're just there connected with Mother Earth. In there, you can feel the true meaning of what life is about and why we are here, and give the good offerings to our Creator up there too.
0: หลังจากบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองบางเผ่าหันเหจากการใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนมาสร้างบ้านและชุมชนที่มั่นคงถาวรมากขึ้นจวบจนทุกวันนี้บ้านบางหลังของพวกเขายังคงตั้งตระหง่านอยู่บนนั้น

0: รงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราโชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี

0: เกลือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
1: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
2: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
3: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
4: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็
0: คือ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย

0: เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะ

0: พี่ทอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: น
0: ี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
1: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
1: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
2: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
0: ครับ
1: ที่คนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
1: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: ท่องเที่ยว
1: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
2: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี้ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
1: เออขุดดาวอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
1: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
1: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
1: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
1: เออครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
1: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
1: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
1: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
1: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
1: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
1: พลาสติกรวมกับ
0: พลาสติกรวม
1: ครับผม
0: เต็มแล้วป๋อง
1: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
1: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
1: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติท่านจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
1: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองก็เลยบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
1: ใช
0: ่ใช่แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
1: อยู่ในนี้หมดเลยคร
0: ับ และท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีตรงกลิ่นมันสกปรกมันเลย
1: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
1: คือคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
1: ่อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่เพิ่งเก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
1: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
1: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
1: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
1: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
1: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
1: 7-8,000 ใช้ขยะอันเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
1: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
1: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
1: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
1: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนกคิดเงินนะครับ
3: 13บาทค่ะ
1: 13บาท
0: 13บาท
1: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
2: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัว

0: เราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก
1: ็
0: จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
1: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
2: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
2: ะ
0: นี่
1: เอามาทำเป็นอะไรครับ
2: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได
1: ้
2: ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
1: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะนี่ต้องหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
2: 40บาท
1: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
2: ่100บาท
1: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
0: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
1: ครับถ้าเป็นชุมชนอื่น
0: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
1: เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่ครับบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: ล่อง
0: เหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นเออนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันนึงก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: นะครับ
4: แล้วก็ผืนค่ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี้

0: แล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
1: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
2: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
1: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
2: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
1: ครับ
2: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องเนี่ยเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
1: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
2: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
1: า
2: ะ
1: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
2: งต่อไปเรื่อย
1: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้องๆ
2: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
1: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอา

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อนและขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนหนึ่งได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ

0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก100-200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงคร
1: ับ ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน ะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไป A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินนี
1: ่ใช่แล้ว
0: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเหล็กทันชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: ละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: มดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่

0: เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เจิดมาช่วยแม่หน่อยลูก
2: ครับ
3: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนู

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
3: ใช่ครับ
2: อ๋อจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
3: ้ใช่
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
3: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: เดินผ่าน
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ปบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได้
4: ใช
2: ่เอ๋ลอยไปเลย
4: ไหล
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: ลยครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันมากันบ่อยเหมือนกัน
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
2: ลุ่ม
1: ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมเนี่ยหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการทรุดตัวครับซึ่งปัญหาทรุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาทรุดตัวแต่เพียงแค่เราอ่ะจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้นี่มันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ยมันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได้
1: วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: ถ้าแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อย
1: ๆเพราะ
2: ด
1: ิน เ
2: น
1: ี่
2: ยใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเกตนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช่
2: ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช่
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
2: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อมามีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่า
2: เนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตเลยว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพ
1: ื้
2: นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออ
2: นี่ครับ
1: โอ้โห
2: เห็นนะครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: งี้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้อันนี้น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติม
1: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: อ๋อโห
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลยคร
1: ับ
2: อ
1: ุ๊ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควรแต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า
2: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่าเน
1: ี่
2: ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามี สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
2: ี่
1: ยนะอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆ อย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
2: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
1: ทุกปีท่วมประจำ
2: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วมันก็ซุดอีกได้
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
2: ใช่ไ
1: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
2: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
2: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
2: ไปดู
1: ก
2: ัน
1: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาแล้วคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
3: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
1: 20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าซุดแล้วป่ะ
3: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
3: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
3: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
3: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
3: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
1: ้โอเค
3: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
3: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
3: อ
1: ัน
3: นี้เพิ่งทำใหม่
1: โอเคโอเคตอนแรกอยู่
3: บนเหล็กแล้วนี่ครับ
1: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
3: ๋
1: อมันก็เลยยิ่งหนักเป็นกันใหญ่เลย
3: ใช่
1: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
3: ใช่
1: มันเป็นแต่โครงเหล็ก

0: เบาๆมันเชื่อมกัน
1: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
0: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำไงอะฮะ
1: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระบงกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
0: ็
1: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ครับผม
0: แม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
1: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
0: ก็สูงมาก
1: ซึ่งเราคิดว่า
0: น่าจะพอ
1: มันพอกับน้ำแล้ว
0: ครับ
1: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
0: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
1: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
0: ครึ่งชั้นหนึ่ง
1: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
0: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เผื่อแล้ว
0: 2ไม่ครึ่งจากระดับ
1: แต่ยังไม่พอ
0: ไม่พอ
1: ใช่ครับแล้วสมัยเนี้ยมันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
0: ครับ
1: มันท่วมนานมาก
0: ท่วมไม่ผันอ่ะ
1: 3เดือน4เดือน
0: ท่วมอยู่งั้นเลย
1: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
0: ่หนักเลยนะ
1: ครับผม
0: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
1: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนก
0: ัน
1: เช่นประตูก็จะบวม
0: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
1: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
0: ครับ
1: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
0: โอเค
1: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
0: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
0: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
1: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
0: ้
1: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
0: ี้
1: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะ
0: ครับ
1: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
0: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาดูว่า
1: ให้ด้วย
0: ตรงไหน
1: หน่อยครับ
0: ทำให้หมดเลย
1: เยี่ยมเลย
0: ครับผม
1: ครับ
0: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: ก็ปีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: มาเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
0: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
3: จอโด
0: ยเกิดขึ้นตรงนี้
3: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
0: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
0: คือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยจนเต็ม
3: ใช่ครับ
0: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
0: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับใช่
0: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
0: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมดแล
0: ้
3: วก็จะเปิดแผลใหญ
0: ่คร
3: ับแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลยก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
0: โอเค
3: ครับ
0: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี่
0: ถูกไหม
2: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
0: ่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
0: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่ที่จริงอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
0: ๆถ
2: ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
0: คือเขาไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่า ก็ทุบๆเสามันออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
2: ไม่ได้
0: พังนะไว้บ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
3: ่
0: า
3: เตือนแล้วนะคร
0: ับใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกแล้วฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
0: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนา
0: เหมือนพอกเสา
2: ให้หนาใหญ่ขึ
0: ้
2: น
0: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
0: ใช่
3: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
0: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
0: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
0: อาจจะมีอีก
3: อาจจะมีอีก
0: แต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ใช่ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทีก็เซนหนึ่ง
3: ครับ
0: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
3: ครับ
2: มีวิธีหนึ่งพี
0: ่
2: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
0: อย่าเดินผ่านเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
0: ้
2: ใช่
0: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีก
3: ใช่
0: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
2: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
0: ซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็ต้องดูกันดี
2: ๆครับ
0: อย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางทีบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
0: ี้
2: ย
0: นิ่งไปกันใหญ่
2: ต้องระวัง
0: นะเพราะฉะนั้นก
2: ็
0: ประมาณนี
2: ้ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกระทองเลยแล้วกัน
3: ครับผม
0: จัดการให้หน่อย
3: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจนในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บอยู
2: ่ยังดูเดือด
0: ดูมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็มีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่
1: ใช่เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก้ระดับ
0: ใหม่เลยเหรอ
1: เลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้
0: ใ
2: ช่เออไหลไป
0: เ
2: ล
0: ย
2: ไหล
0: เออไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานน่ะให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: ครับ
0: ก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: ใช่ไห
0: มเจ้าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ก็ดี
1: ครับ
0: นะโอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พิชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่คร
0: ับ จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมไม่จะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: อ่
0: ะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: ขึ้นอีกเผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดขึ้นอีกเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดขึ้นอีกจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋นะ
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์นี่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่สำคัญไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ขอบ
0: ต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่คร
2: ับสำเร็จใช
1: ่
2: ไหมคร
1: ับ ใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช่
0: ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: อ๋อทำฝาเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู่โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรไว้เนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: Amrin TV
6: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
8: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนครับ

0: the wood.
1: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
2: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
3: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
4: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะ

0: ปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพี่สมเกียรติแห่งสมเกียรติผักอร่อยฟาร์มผักสุขภาพขนาดใหญ่แห่งจังหวัดสระบุรีที่มีเส้นทางชีวิตเปรียบได้ดังละครทั้งล้มลุกคลุกคลานผ่านชีวิตอันยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายจนวันนี้ครับพี่สมเกียรติของเราก็กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบอันดับต้นๆแห่งสระบุรีที่มีคนแวะเวียนมาขอความรู้กันอย่างไม่ขาดสายและมีรายได้นับล้านถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าชีวิตดังละครของพี่สมเกียรติเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
1: อันนี้แหละใช่เลยมาหาพี่เดี๋ยวนี
2: ้ทำอะไรครับเนี่ยมาจากไหนครับ
1: ล่องเรือมาไกลมาตามหาผักสลัดนี่เห็นชุดอย่างนี้มีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไรนี่ดูโลโก้นี่มือขออ
2: ันนี้จะบอกนะว่าโรบินฮูดอะ
1: โรบินฮูดใช่ป้นราษฎรแล้วก็ป้นคนรวยแล้วเอาไปให้ราษฎรเอ้ยโยนสลัดแล้วนี่อะไร
2: สลัด
1: ถ้างั้นป้นเลย
2: เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนอันนี้เราจะไม่คุยกันก่อนหรือว่ายังไงอะไรนี่ป้นเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ป้นเลยอ้าวนี่เจ้าของเหรอเนี่ย
2: ครับผม
1: เจ้าของมาพวกนี
2: ้ฮะ
1: ดีเลย ดีเลยนี่เป็นเจ้าของ
2: ผมว่าพี่ตัดอันนี้ได้เลยครับ
1: อันนี้ตัดได้เลย
2: ตัดได้เลยครับพี่ตามสบายครับ
1: ทำไมใจกว้างจังอ่ะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่เป็นไรครับการคนกันเองครับ
1: นี่เป็นโจรมาป้นแล้วเนี่ย ตัดได้เลยเหรอ
2: ตัดได้เลยครับตัดได้เลย
1: โอ้ยเฮ้ยคนดีขนาดนี้ปล่อยให้เราตัดขนาดนี้เฮ้ยเขาต้องมีของมันต้องมีของอันนี้เป็นของเราทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: และที่สำคัญคนดีมีผักเยอะขนาดนี้ต้องรวยตีสนิทแล้วเดี๋ยวป้นในบ้านซะเลย

0: โอ้โหเห็นผักสวยงามอร่ำตาแบบนี
1: ้ครับผม
0: เพิ่งจะเห็นหน้าชัดๆเมื่อกี้มัวแต่ซอกแซกหลบอยู่สองคนนี้ตกลงท่านเป็นเจ้าของสลัดพวกนี้ถ้างั้นถามเลยดีกว่าไปยังไงมายังไงล่ะท่านถึงได้มาปลูกเจ้าผักสลัดแบบนี้

0: การเกษตรเนี่ยทำ
1: บ้านผมเนี่ยปลูกไร่ข้าวโพด
0: 17ปีก็ต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเรียนอะไรยังไงจบยังไงหรือยัง
1: จบแค่ป.6ครับ
0: ป.6
1: จบแค่ป.6
0: แล้วอาซ่อล่ะ
1: อาซ่อ
0: ก่อนหน้านั้นก่อนจะมาเจอข้าวอาซ่อเป็นยังไงบ้างพื้นฐาน
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: เป็นแม่ค้า
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: ขายอะไร
2: ขายผักทั่วไปอะค่ะ
0: อยู่ในตลาดแล้วไปเจอเขา
1: ก็พอดีถามเขาว่าอยากกินกระโพดอร่อยมั้ง
0: ไหมว้าวนี่เอากระโพดไปล่อได้เลย
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: มาตามมากินกระโพดเลยเขาเอาจริงเขาจนกว่าเรา
2: ค่ะนิดนึง
0: แล้วทำไมถึงชอบเขา
2: อ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็คงไม่ได้มองอะค่ะตรงความรักตรงนั้นว่าใครจะจนกว่ารวยกว่าม
0: องเขาว่า
2: เขาหล่อเขาหล่อ
0: เขินจังเลยอะถูกใจเขาแหละเสร็จแล้วเอาล่ะชีวิตดำเนินผ่านมาว่าทั้งสองคนก็แต่งงานกัน
1: ครับผม
0: นี่แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตด้วย
1: ใช่ครับพอเราแต่งงานมาแล้วเนี่ยด้วยที่เราเนี่ยก็คือพอมีครอบครัวเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองตรงนี้เนี่ย
0: หาคนคิดได้อย่างนี้น้อยนะ
1: พอมาถึงการที่เราจะสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโจทย์ละพอดีบ้านแฟนเนี่ยขายผักมาก่อนแล้วก็ขายผลไม้ด้วย
0: อยากสร้างครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีพื้นฐานการขายผักอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นโอกาสอะไรตอนนี
1: ้ตอนนั้นน่ะด้วยที่เขาขายผักแล้วก็ขายผลไม้ด้วยเราพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราต้องย้ายมาอยู
0: ่ใน
1: กับเขาธุรกิจที่เขาทำอยู่ขายผักอยู่แล้วขายผลไม้อยู่แล้วทีนี้เราก็อยู่ตรงนั้นมาก็ช่วยเขาทำธุรกิจอยู่ประมาณ1ปีพอเริ่มมีลูกชีวิตเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มมีอยากจะสร้างครอบครัวมากขึ้นจากชีวิตที่เราอยู่กับแม่ยายมาอยู่กับแฟนมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิถีการตลาดมันเป็นยังไงเราเริ่มพอจะศึกษาได้มีเกษตรกรต้องบอกงี้ในพื้นที่ในอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนี่ยเอามะนาวมาให้เราขายพอเราเห็นมะนาวเข้ามาเราเริ่มมีไอเดียมะนาวนี่มันเสียยากพอมันเหลืองมันก็ขายได
0: ้วินาทีนั้นได้มะนาวถึงเวลาหน้าฝนหน้ามะนาวออก
1: ใช่แล้วหน้านี้เป็นก็เหมือนเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเริ่มเป็นหลักพันหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นพอเป็นหลักหมื่นเนี่ยกุ้มใจคุยกับแฟนว่าจะทำยังไง
0: ขายไม่ทันแล้วทีนี้เสียแน่
2: ตลาดมันเล็กด้วย
0: เสียแน่
1: ตลาดมันเล็กแฟนเขาก็เลยบอกว่าลองชวนดูว่าลองไปหาขายที่อื่นไหม
0: แต่ซ่อเขาใจเด็ดไง
1: ใช่ครั้งแรกที่เราเอามะนาวมาประมาณหมื่นกว่าลูกเนี่ยเอามาขายสมัยก่อนเกาะกลางพื้นที่เยอะทำเกาะกลางใหญ่แล้วรถก็วิ่งสองฝั่งเราเนี่ยมาเจอไอ้ถนนเกาะกลางนี้เลยซึ่งเป็นตลาดวนไปวนมาลงเกาะกลางนี้เนี่ย
0: คือไม่ได้ว่าแผนมาตั้งแต่แรกคือขับรถล่องมาเรื่อย
2: ๆตายระดับหน้า
0: ขับรถล่องมาเรื่อยๆกับมะนาวที่อยู่ข้างหลังหมื่นลูก
1: ใช่ครับ
0: เอายังไงดีขับผ่านอุ้ยไปขายตรงนี้ก็ได้ด้วยเหรอเสียบเลย
1: เสียบเลยประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเสียบเลยเพราะว่าจุดที่เรามาเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการทุนไปคืนเขาไม่ได้คิดหวังผลกำไร
0: ที่ไหนก็ขายได้ละ
1: ขายบาทนึงเลยจะได้หมด
0: จะได้จบ
1: โอ้โหขายดีมากเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงมะนาวหมื่นลูก
0: หมด
1: พิมพ์ตา
0: ตลาดกลางถนนนั่น
1: กลับบ้านเอาตังค์ไปคืนให้ลูกสวนเราก็ขาดทุนนิดหน่อย
0: แต่ก็ในวินาทีนั้นนะมันคิดอะไรไม่ได้อื่น
1: นอกจากไม่ได้คิดอะไร
0: ปล่อยของให้หมด
1: ปล่อยของให้หมด
0: หมดแล้วกลับบ้าน
1: ตอนหลังไม่ใช่แค่หมื่นลูกแล้วหน้าฝนนี
0: ่
1: โอ้โหมาเป็น 20,000 ลูกโอ้โหกุ้มใจแล้วต้องไปสระบุรีอีกแล้ว
0: เขาเห็นสิตานี่ขายได้เว้ยมะนาวเหลือเอาทิ้งไปไม่ได้มันหมดเลยมันก็ขายได
1: ้ไม่รู้ว่าคิดแบบนั้นหรือเปล่า
0: เป็น 20,000 ลูกอีกเท่านึงเราก็เอาละ
1: มาที่เดิม
0: กลับมาที่เดิม
1: เรารู้อยู่แล้วว่ามาตรงนี
0: ้ขายได
1: ้พอมาครั้งที่3เนี่ยลูกค้าที่ซื้อไป2ครั้งแรกก็ถามว่าไอ้หนูช่วงที่ไม่ได้มาเองไปขายที่ไหนแล้วบอกบ้านผมอยู่ลพบุรีอยู่ลำลายที่ไอ้ผมเอามะนาวมาขายมะนาวลูกสวนเขาเก็บแล้วเลยเอามาขายทำไมเองไม่หามะนาวมาขายทุกวันมีลูกค้ามารอซื
0: ้อ
1: คนที่อยากซื้อเขาติดใจใครก็ถูกใช่ไหมใครก็อยากได้เราก็เราอยากมีธุรกิจของเราอยู่แล้วก็คุยกับแฟนว่าหรือว่าเราจะลองที่นี่สักตั้งหนึ่งพอขายมะนาวหมดเราไม่กลับลำลายละไปซื้อมะนาวตลาดไทยต
0: ่อ
1: เพื่อจะเอามาขาย มีลูกค้าเอามาทีนี้ว่าเวลามาขายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วช่วงนั้นเราจะไปนอนที่ไหนมีญาติพี่น้องเราไม่มีบ้านอยู่ก็ใช้ชีวิตนอนอยู่กับเกาะกลางถนนนี่แหละใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ลำบากมากเจอ
0: เหลือไหมนะเหลือไหมช่วงนั้นเหลือไหม
1: ถามว่าช่วงนั้นเหลือไหมมันก็พอได้
0: พอได้
1: แต่ตอนหลังมาเนี่ยขายไปขายมาชักไม่เ

0: ขายดีด้วยนะคะ
1: ขายดี
2: เราเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแล้วขายดีแต่ไม่มีตังค
1: ์ตอนนั้นไม่ไว้ใจกันเลยทั้งคู
0: ่ค่ะ
2: ก็มีแม่ค้าเขาขายของเหมือนเรานี่เนี่ยเขาอยู่ปากช่องเขาเป็นคนโคราชเขาก็พูดว่ากูมึงเนาะเขาบอกว่าเอ้ยมึงสองคนอ่ะขายของดีอ่ะดูพยายามเก็บตังค์ด้วยนะเราก็เอ้ยแล้วเราขายทุกวันเราก็เก็บนะ
1: เราก็เก็บดิ
2: แล้วเราก็เลย
1: วิธีการขายเป็นยังไงตอนวิธีการขายเป็นยังไง
2: เอามะนาวเทใส่กระบะ
1: หลัง
2: เอาตะกร้
1: า
2: ให้ลูกค้าเลือกใส่ตะกร้าแล้วเรานับทีนี้ลูกค้ามันเยอะมันไม่ทานตะกร้ามันน้อยแจกถุงเลยไอเราก็ไม่รู้ว่าก้มนับไปเรื่อยพอเราไปถามแม่ค้าคนนี้ที่บอกเราเขาบอกว่าคือเห็นคนนั้นน่ะเขาหิ้วใส่ถุงไปไม่รู้เขาจ่ายตังค์หรือยังเขาพูดอย่างนี
1: ้คิดออกขึ้นมาทันทีเลยคิดขึ้นมาทันทีว่าอ๋อมันรั่วทางนี
2: ้ใช่แล้วเราเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นอย่างที่เขาบอกจริง
1: มีคนหยิบไปจริง
2: มีคนหยิบไปจริงเพราะว่าเรามัวก้มหน้าก้มตาเราไม่รู้ไงว่าเขามีโกงกันแบบนี้ด้วยหร
1: อ
2: ตอนหลังเนี่ยพอเรามาจับจุดได้ว่ามันมีการโกงกันแบบนี้เราก็มาจับจุดตอนหลังเนี่ยเงินมันก็
1: เริ่ม
2: เหลือเริ่มมีกำไรเราก็เริ่มมีกำลังใจพอ1ปีเนี่ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยปัญหาการจราจรมันเริ่มมีเขาก็ได้มาคุยแล้วก็มาคุยกับแม่ค้าคืออย่างเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาจะยุบตรงเนี้ยย้ายไปอยู่ข้างในเราก็ชอบเลยเพราะว่าคือเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้มีหลักมีแหล่งมีแผง
1: ตอนนั้นเป็นแบบนั้น
2: ตอนนั้นเป็นแบบนั้นเราก็เลยย้ายไปพอย้ายไปเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วมีแผงอยู่
1: มีแผงอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
2: ปูเสือนอนกับแผง
1: ไม่ต้องเจอไออุบนถนนแล้ว
2: ใช่ไม่เจอแบบนั้นแล้วไง
3: หลังจากโดนเอารัดเอาเปรียบมาสารพัดในที่สุดโชคก็เข้าข้างแล้วนะครับพี่สมเกียรติเริ่มมีหลักมีแหล่งมีแผงขายของเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าพี่สมเกียรติจะมีการริเริ่มวางแผนพัฒนาธุรกิจเล็กๆของตัวเองอย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ผักเรดโคโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้

0: รู้หรือไม่ผักเรดคอรัลสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้เรดคอโรลเป็นผักคล้ายเรดโอ๊กใบมีสีเขียวอมแดงหวานกรอบกว่าเรดโอ๊กมีกากใยอาหารมากเช่นกันโดยกากใยพวกนี้จะช่วยล้างผนังลำไส้กำจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระที่เกาะตามผนังลำไส้อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ได้นะครับส่วนใหญ่จะทานสดทำเป็นสลัดเป็นเครื่องเคียงในยำรสชาติเนี่ยจะคล้ายกับผักกาดหอมแต่จะหวานกว่านั่นเองแหละครับ
1: จากวันนั้นมีแผงและข้าวเป็นแผงเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มันยังไม่ถึงผักนี่มันไม่ถึงผักนี่เลย
2: บอกว่าชีวิตนี้มันแบบว่าคือ20ป
3: ีมันมีบททดสอบ
2: มันมีบททดสอบแล้วก็คือในช่วง20ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราค่อยๆเรียนรู้และประสบการณ์แฟนก็เลยบอกว่าเริ่มขายของที่มันไม่ค่อยเสียงกันหอมใหญ่เงี้ยหอมแขกเครื่องส้มตำก็ขายดีมากธุรกิจมะนาวก็โตขึ้นจากที่เราซื้อตลาดไทยเราเริ่มหาลูกสวนธุรกิจตรงนี้คือโตไปได้ดีเราก็มีกลุ่มร้านอาหารอะไรเยอะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งไปทำกับข้าวขายให้กับห้างค้าปลีกขายห้างหนึ่งทีนี้ในห้างค้าปลีกค้าส่งแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหากันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในตลาดสดมันมีปัญหาเรื่องผักไม่ได้คุณภาพพอดีปัญหาตรงนี้มันก็ถูกเอามาคุยกันในร้านอาหารร้านกับข้าวที่ขายให้กับพนักงานแม่นักการห้างค้าปลีกค้าส่งทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถามแม่ค้าว่าในพื้นที่จังหวัดน่ะมีใครมีศักยภาพที่สามารถจะเอาผักเข้ามาขายในห้างได้บ้างไหมเขาเลยถามกับแม่ค้าพอดีแม่ค้าร้านนี้เข้ามาซื้อของร้านเราประจำ
3: เห็นเราว่าของเราครบตลอดของเราแน่นตลอด
2: ของเรามีตลอดเลยมาคุยให้เราก็เลยแบบสนใจแฟนก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยว่าเอาสิลองน่าจะลองดูนะเพราะว่าก็ตกลงเลยเขาก็ให้ผู้จัดการภาคมาคุยกับเราเซ็นสัญญาเลยตกลงเซ็นสัญญาก็อย่างที่ซอฟบอกว่าคือชีวิตที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนอนกับดินกินกับทรายชีวิตแบบโดนเอารัดเอาเปรียบมาทุกอย่างแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญารอบแรกเขาก็สั่งมาออเดอร์ประมาณ200กิโล
3: 200
2: โล
3: สบายไหม200โลของเราม
2: ันก็สบาย
3: ธรรมดาเพราะเรามีของเกิน200โล
2: เราอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราก็เห็นของในตลาดอันนี้เราก็เลยบอกว่าครั้งแรกที่เราไปส่ง

0: จะเล่าให้ฟังว่าเขาสั่งมา200โลเนี่ยรถที่เราไปส่งเนี่ยมันเป็นรถซาเล้งไปถึงเราก็โทรบอกพนักงานเลยว่ารถมาส่งของเปิดลานเลยกว้างๆเปิดประตูพนักงานมาเนี่ยซ้ายเนี่ยขวาไม่เห็นปิดกดรีโมทประตูเลื่อนลง
1: เราเห็นเลยป้าว
0: เรา
1: ปิดไว้
0: ใช่เราโทรไปอีกเอาพี่ปิดทำไมผมอยู่เนี่ยก็เปิดอีกเราก็เดินมาแนะนำตัวอ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนขับซาเล้งครับของเราทานทั้งแผนกเขาบอกว่าเคยอยู่ห้างมาไม่เคยเจอแบบนี
1: ้ไม่เคยเจอคนเอาซาเล้งมา
0: ใช่แต่ที่วันนั้นผมยังจำภาพได้ดีว่าทุกคนที่มองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ดูถูกเราที่เราซาเล้งมานะมันเป็นความฮาที่แบบว่าเหมือนเอ็นดูอ่ะคือเราก็ไปด้วยความใสซื่อ
1: ก็มัน200โลเองมันเอาซาเล้งมาได้
0: เพราะว่าแรกเรายังไม่รู้จักระบบเขาไม่ได้ว่านี่คือเขาไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยคือย่อมผิดพลาดได้แต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมเที่ยวหน้าเราก็มีการปรับใหม่แต่
1: ก็เป็นซาเล้ง2คันเที่ยวหน
0: ้
1: า
0: ก็นั่นแหละจากที่เราแพ็คไม่เป็นเราก็เริ่มหาวิธีการแพ็คมีการแบ่งถุงเล็กตอนหลังมาเนี่ยจากห้างแรกที่เราส่งเนี่ยเขามีขยายสาขาเพิ่มเขาก็ติดต่อเรามาพร้อมที่จะไปส่งไหม
1: ในพื้นที่ที่ถัดไป
0: ใช่พื้นที่ใกล้เคียง
1: ใกล้เคียงอ
0: ีกใกล้เคียงกันตอนหลังมาเนี่ยเราก็เริ่มทำธุรกิจกับห้างเนี่ยเริ่มเต็มตัวแล้วแฟนจะดูหน้าร้านก็จะแบ่งงานกันทำเมื่อก่อนเราซื้อของในตลาดสด
1: จ้ะ
0: ตอนหลังเนี่ยคือของในตลาดสดมันไม่มีที่มาที่ไปมันตรวจสอบคุณภาพไม่ได้เวลาสินค้าเนี่ยมันมีปัญหาสมมติว่าเขาซื้อขึ้นช่ายไปเขาบอกว่าขึ้นช่ายชุดเนี้ยมันตรวจเจอสารตกค้างเกินค่ากำหนดแล้วมันเกินยังไงเขาเอาอะไรตรวจเราก็คุยกับแฟน
1: ไม่มีความรู
0: ้ไม่มีความรู้ตรงนั้นเราเก็บไว้ในใจรอโอกาสที่จะมาเราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะต้องหาซื้อแหล่งที่มันมีที่มาที่ไปก็ได้รู้จักกับเกษตรจังหวัดสระบุรีเราเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพจากที่เมื่อก่อนเราแพ็กกันในตลาดตอนหลังมาเนี่ยทางห้างบอกว่าคุณสมเกียรติมี GMP ไหมเกาหัวเลย GMP เขาเลย GMP คืออะไรงงเลยคราวนี
1: ้
0: เราถามมันคืออะไรครับ GMP เขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดได้มาตรฐานถ้าคุณมีมาตรฐานตรงนี้รองรับอ่ะลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นเขาบอกเรางี้เลยเราก็อยากได้ลูกค้าเยอะขึ้นเขาขายดีเราก็ขายดีเราก็ไปถามเกษตรจังหวัดเลยว่าเกษตรจังหวัด
1: GMP คืออะไร
0: แล้วขอได้ที่ไหนเขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดและได้มาตรฐานห้องเล็กๆเนี่ยเราก็ติดป้ายตรงนี้เป็นจุดแต่งตัวของพนักงานนะแต่งตัวข้างนอกเพราะไม่ไปแต่งข้างในที่มันแคบแน่นล้างมือเขาก็อนุโลมเราต้องมีอ่างน้ำแล้วมีกระจกอะไรให้พนักงานแต่งตัวแล้วก็ก่อนเข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้าไปก็จะมีจุดวางสินค้าจุดวางวัตถุดิบก็ต้องเป็นอ่างล้างตรงไหนที่ล้างก็ต้องมีอ่างล้างถ้าไม่ล้างก็ปัดไปที่ตัดแต่งเลยตัดแต่งเสร็จก็เวียนมาที่แพ็คบรรจุแพ็คบรรจุเสร็จก็จะต้องมีโซนที่วางเพื่อจะรอส่งออกแล้วรอส่งออกเนี่ยมันต้องมีประตูออกแต่นี้มันก็วนมาออกประตูนี้ก็ไม่เป็นไรเขาอนุโลมให้
1: อนุโลมไปก่อน
0: แล้วก็ถ่ายภาพส่งไปว่าเรามีการแก้ไขปรับปรุงแล้วเราก็ถ่ายไปเขาก็ให้ GMP เรามาครั้งแรกเลยเป็นจุดเริ่มต้น
1: ได้ GMP
0: แล้วได้ GMP แล้วเราเอา GMP นะไปให้กับทางห้างจริงๆได้ผลโอ้ออเดอร์นี่มาเยอะมากเพราะว่าเรามีมาตรฐานแล้วจากที่เรารับมาเนี่ยออเดอร์เนี่ยพอตอนหลังมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาออเดอร์เยอะแต่สินค้าไม่ได้คุณภาพพอเรามีออเดอร์ให้ไป200โลเกษตรกรทำได้50โลอ้าวเราก็ต้องไปซื้อในตลาดนี่มาอีกเราต้องการจะหนีจากตลาดเราเริ่มคิดแล้วตรงนั้นน่ะคือเก็บในสมองแล้วเป็นการบ้านแล้วจะทำไงตอนนั้นเก็บอันนั้นไว้อย่างละตรวจเจอสารพิษตกค้างเก็บไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำเพราะไม่รู้จะไปทำที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้องมีห้องแลบห้องอะไรก็มีการเก็บทุกอย่างไว้ตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วของหน้าฝนก็มีปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาของได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ตลาดต้องการของทุกวัน มันเป็นโจทย์ที่ยากมากสมัยก่อนสำหรับเราก็เลยมีความคิดว่าเรารู้ว่าตลาดต้องการออเดอร์เท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเกษตรกรจะผลิตได้ยังไงเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการปลูกของเขาพอดีช่วงจังหวะนั้นพอมีตังค์ก็ซื้อที่ได้อีกแปลงนึงฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน16ไร
1: ่
0: ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการเพาะปลูกเริ่มจาก
1: คือ
0: สิ่งเล็กๆน้อยๆ
1: นั่นหมายความว่าวันหนึ่งที่เดินทางมาถึงว่าเออซื้อจากคนอื่นคุ้มมาตรฐานก็ไม่ค่อยได้คุ้มปริมาณก็ไม่ค่อยได้เอ๊ะแต่ความต้องการมันต้องอย่างนี้เฮ้ยวางแผนปลูกเองสิตั้งใจเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: พ ราะว่าเราต้องการจะเรียนรู้ด้วย

0: เรากลับมานึกถึงสมัยก่อนเลยเกษตรกรเข้าสิงเลยอยู่กับแม่มา17ปี
1: โอ้โหเป็นเกษตรกรแล้วทำไมจะทำไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้ในการสร้างแปลงของเราเอง
0: ใช่เลย
2: เริ่มปลูกผักเลยไอ้ที่16ไร่ปลูกผักกี่ชนิด
0: ต้องย้อนไปนิดนึงว่าเกษตรกรที่ได้มาตรฐานจะต้องมีแก็บเขาเรียกว่าใบ GAP ในการเพาะปลูก
2: GAP มาอีกแล้วตอนแรก GMP
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้ GAP
0: GAP ตอนนี้16ไร่ของเราอ่ะที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในการเพาะปลูกแล้วอ่ะ40กว่าชนิด
2: 40กว่าชนิดใน16ไร
0: ่แต่ว่าเราจะทำแบบเกษตรผสมผสานปลูกเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรของเราเนี่ยที่เป็นปลูกให้เราเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกจะไม่มีการวางแผนพอสินค้าเนี่ยปลูกออกมาเนี่ยล้นก็ล้นเหมือนกันหมดเลยผ่านไป5วันนี้ไม่มีของแล้วไปหาที่ไหนเพราะว่าเกษตรกรขาดการวางแผนเราก็จะเอาความผิดพลาดของเกษตรกรตรงเนี้ยมาทำว่าจริงๆแล้วทำไมทำไม่ได้ให้มันออกทุกวันเนี่ยมันทำยากหร
2: อแล้ววิธียังไงแก้ไงให้ออกทุกวัน
0: แก้ยังไงผมเริ่มจากเป็นตารางเมตรในการคำนวณพืช1ชนิดเริ่มจาก1ตารางเมตรเก็บได้กี่โลต้องปลูกก่อนว่าปลูกได้กี่ต้น1ตารางเมตรเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคะน้าที่เรารู้จักกันง่ายๆคะน้าเนี่ย1ตารางเมตรปลูกได้80ต้นต้นมานี่สวยงามเลยตัดแล้วได้5กิโลถ้าเรามีออเดอร์50โลเราก็รู้แล้ววันนึงเราจะปลูกกี่ตารางเมตรตลาดต้องการทุกวันคุณมี10ไร่คุณปลูกได้ทั้งหมดแต่คุณต้องทำเป็นรุ่น
2: เริ่มแบ่งรุ่นกันแล้ว
0: ใช่แล้วครับจะต้องมีการวางแผนแต่ตอนหลังมาเนี่ยตอนนี้เทรนสุขภาพมาแรงเราอย่าไปมองข้ามเราก็เลยเริ่มมาวิจัยเกษตรเรียกว่าเกษตรปาณิชย์ทำผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เรดคอร์ดอน
2: นี่คือผักพื้นฐานของผักสลัด
0: ใช่ตัวนี้มูลค่ามันสูงมูลค่ามันสูงเท่านี้ว่าสมัยก่อนทำแรกๆเลยไม่มีความรู้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าซื้อเม็ดผักสลัดมาเพาะในดินเพาะยังไงก็ไม่ขึ้นเราก็เลยไปเรียนรู้คนที่เขาเพาะต้นกล้าที่เขาทำก่อนแล้วเราไปถามเขาว่าการทำยังไงผมก็เลยเริ่มมีการที่จะเรียนรู้ในการเพาะต้นกล้าก่อนพอไปเรียนรู้ในวิธีการเพาะต้นกล้าแล้วเชื่อไหมขึ้นเลยเพาะ
2: โอ้โห
0: เหมือนสิทธิ์มีครู
2: โอ้โห
0: คนนี้ง่ายแบบนี้เลยดีกว่า
2: ปลูกขึ้นยึบยับพอยก็มาความตั้งใจเนี่ยมาจากว่าผักเนี่ยมีราคา
0: ใช่ครับ
2: และเรารู้ว่าในช่วงหลังเนี่ยปีหลังๆเนี่ยความต้องการเขาเยอะ
0: ใช่ครับ
2: ก็เลยตัดสินใจเป็นเจ้าตัวนี้จนได้เป็นผักสลัดแบบนี้มา
0: ครับ
2: โอ้โหที่มาที่ไปกว่าเป็นผักสลัดนี่เรียกว่าผ่านการเรียนรู้มาครึ่งชีวิตคนเลยทีเดียวนะจนมาถึงวันนี้คำถามเดียวเลยจริงๆขายได้ปีเท่าไหร่
0: ปีนเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าที่เนี่ยรายได้เดือน16ล้าน
2: เดือนละ16ล้าน
0: ตายแล้ว
2: โอ้ย
0: แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า16ล้านเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเป็นตัวเลขกลมๆมันยังมีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วพอมันหักค่าบริหารจัดการแล้วเนี่ยคือรายได้เน
2: ี่
0: ย
2: มันไม่ถึง
0: หรอกแต่ว่าม
2: ัน16ล้านแต่มัน16ล้าน
0: แต่มันก็เป็นรายได้ที่พองามที่พอเราจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข
2: แบบนี้แสดงว่ามีตังโจรอยากครบมาแต่มันจะดีจริงหรือมันจะปลูกได้จริงหรือเปล่า
3: เดี๋ยวลองไปดูกัน
2: เอ้ยนะเอ้าไปสิจะกลัวอะไรอยากเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจะพาไปดูที่16ไร่ด้วยนะ
0: ได้เลยครับยินดีเลยคร
2: ับ ไปพวกเราโจรสลัดมีผักกินแล้วช่วงหน้าครับเราจะไปดูกันซิว่าไอ้เจ้าผักสลัดที่เขาว่ากันว่าราคาดีเหลือเกินเนี่ยมันจะมีวิธีปลูกยังไงกลับมาดูกันช่วงหน้านะครับรู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

รู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผักคอสเป็นผักที่มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในร่างกายช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยเส้นเลือดฝอยของเราแข็งแรงผักสลัดคอสยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงแค่ 3% เหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะครับ

0: ไหนล่ะโอ้โหนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ฉันเห็นตอนแรกใช่ไหม
1: ใช่อะไรครับ
0: ถึงได้จิ๋วกระหลิวจิ๋วอย่างเงี้ย
1: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มันเริ่มเป็นเมล็ดเลยแล้วเราหยอดลงไปในดินหรือวัสดุที่เราเพาะเนี่ย
0: จ้ะ
1: 3วันมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของเขา
0: 3วันเท่านั้นเอง
1: 3วัน
0: แล้วบางอันไม่เห็นขึ้นเลย
1: อย่างเมล็ดที่เราซื้อมาบางครั้งเราเขาบอกว่าอัตราการงอก 90% อันนี้ก็อาจจะเป็นอีก 10% ที่เหลือที่มันไม่ขึ้นเพราะอันนี้3วันเพราะอยู่ไปอีก10วันเขาจะขนาดนี้ละ
0: อันนี้ผักเดียวกันไหม
1: ผักเดียวกันครับ
0: หัวเขียวๆแต่ว่าโตมาปั๊บหัวเปลี่ยนสี
1: มันเริ่มคือตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกพอมันโตสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนพอต่อจาก10วันแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นระดับนี
0: ้
1: ตัวนี้เนี่ยคืออายุเขา20วันแล้วต้นกล้า
0: 20วัน
1: พร้อมที่จะลงกระถางปลูกได้เลยวิธีการเพาะต้นกล้าเนี่ยวัสดุเพาะเขาก็ต้องดีอย่างดินดึงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลย
0: โอ้คือมันมีอะไรบ้างในดินอันนี้มันมีอะไรบ้าง
1: อะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือ
0: แกะเผา
1: สองคือขุยมะพร้าวสามปุ๋ยหมักทางชีวภาพสูตรต้องรู้ด้วยมันจะมีสูตรอยู่ว่าขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวขี้วัวกินผล
0: ขี้หมูกินใบขี้หมูเหม็นนะไม่กินไม่ได้หรอก
1: ไม่ใช่อันนี้คือมันสูตรชีวภาพคือถ้าเราต้องการเอามูลสัตว์มาแล้วจะมาปลูกผักเนี่ย
0: อ๋ออันนี้เราเรียกผักกินใบ
1: ผักกินใบ
0: ต้องกินขี้หมู
1: คือปุ๋ยมาในการกระบวนการทำวัสดุในการเพาะมันก็ต้องรู้สูตรด้วย
0: หลังจากตรงนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงโตขนาดนี
1: ้ตั้งแต่เราต้องบอกต้นเล็กๆเลยที่มันเป็นเม็ด
0: 3 วัน
1: 10 วันมาถึงนี่20 วันย้ายปลูกลงกระถางแล้วคนน
0: ี้เอ้าอุ้ยนี่ไม่ใช่กระถางเหรอเนี่ย
1: ไม่ใช่อันนี้มันเป็นถาดเพาะต้นกล้า
0: ถาดเพาะเฉย
1: ใช่ครับ
0: อยากดูกระถางแล้ว
1: ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนู้น
2: ครับสลัดเนี่ยถ้าคุณปักกระหอมเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยรอบวันเนี่ยมาประมาณ25 องศานะครับ20-25 องศานะครับก็ถึงจะเจริญได้ดีถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาก็โตได้แต่ว่าการเติบโตจะลดลงคือต้นจะเล็กลงพูดง่ายๆจะต้นเล็กๆลงนะครับผักสลัดนี่จะมีโรคมาอ่อนแอกับโรคทุกข์ดังดินพวกรากเน่าคนเน่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเชื้อราที่มาทางอากาศก็จะเป็นโรคใบจุดต่างๆถ้าโรคทางดินเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมความเป็นกรดด่างของดินอย่าให้เป็นกรดจัดนะครับโดยการใส่ปูนขาวถ้าดินเราเป็นกรดจัดเนี่ยถ้าเรารู้นะตรวจดินเราก็จะใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดินแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเชื้อทางเรียกไกโคเดอร์มานะครับสามารถใช้ตูเพอร์มาควบคู่กันไปนะครับถ้าในพื้นที่ใบจุดเนี่ยครับถ้ามักจะเป็นหน้าฝนนะเวลาอากาศชื้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้แปลงของเราเนี่ยนะครับแดดส่องได้ถึงนะครับอากาศเทได้ดีนะครับก็จะลดอาการของโรคได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงก็สามารถใช้ยาป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับตามคำแนะนำ
0: โอ้โหช้ำแจ่มจะได้แจ่มว้าวมากมา
1: ครับ
0: ผมนี่อู้ฟู่อู้ฟ้าแข็งแรงเจริญงามนอกตามากเลยอันนี้เป็นรุ่นลงกระถาง
1: ใช่ครับจากที่เราดูเมื่อกี้ต้นกล้า20วันแล้วเรามาปลูกลงกระถางแล้วนับไป25วัน
0: เก็บได
1: ้เก็บได้เลย
0: ใช้กระถางนี่ไซส์ไหน
1: 8นิ้วครับ
0: ใช้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
1: ใหญ่กว่านี้ได้แต่มันจะเปลืองเรื่องดิน
0: ในระหว่างหลังจากที่เขาเติบโตเนี่ยเอาละเราปรุงดินเนี่ยเราก็ปรุงธาตุอาหารมาแล้วส่วนหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันมีระยะไหมเช่นพอระยะโตเท่านี้เขาต้องได้สารอาหารแบบนึงต้นเล็กๆ เขาต้องสารอาหารแบบนึงมีไหมเรื่องของผัก
1: มีเหมือนกันครับคือต้นเล็กๆเนี่ยในดินที่เราทำมาเนี่ยสารอาหารเราจะใส่ครบแล้วเพราะว่าต้นกล้าเขาอยู่ในดินเนี่ยประมาณ20วันซึ่งสารอาหารเนี่ยโอเคแล้วเราเลี้ยงไปพอแล้วพอมันอยู่ในถังเนี่ยเรามีการปรุงแล้วแต่ในช่วงระยะที่ปลูกมาแล้วจากต้นกล้ามาปลูกลงกระถางแล้วเนี่ยประมาณ10วันน่ะเราต้องเติมอาหารให้เขายิบหนึ่ง
0: แล้วเราให้อาหารเขาทางไหน
1: ให้อาหารเนี่ยคือใช้ใส่ฝักบัวใส่บัวรดน้ำเลยคือส่วนผสมใส่ลงไปในฝักบัว
0: ราดเลย
1: ใช่ครับเพราะเวลาต้นเขาใหญ่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วอ่ะเราจะไปให้ยังไงใบมันจะช้ำก็คือ

0: ใช้ละลายกับน้ำมันก็คือให้เลย
1: ซึ่งผักชนิดนี้สามารถลดน้ำทับหน้าใบไปได้เลย
0: ได้เลยครับ
1: เขาชอบมาก
0: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำแบบนี้ถามต่อเทียบกันระหว่างระบบดินกับระบบน้ำอะไรดีกว่าม
0: ันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
1: เรื่อง
0: ระบบดินก่อนแล้วกันระบบดินเนี่ยเรื่องรสชาติความกรอบความหวาน
1: ดีกว่า
0: แน่นอนความอดทนความแข็งแรงดีกว่า
1: ถ้าระบบน้ำเลย
0: ระบบน้ำเนี่ยการบริหารจัดการในแปลงเนี่ยก็จะง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าเราปรุงระบบน้ำน้ำเนี่ยคือมันจะมีถังใหญ่ๆเลยเราปรุงอาหารลงไปในถังเนี่ย
1: มันมาเองเลย
0: มันก็จะถูกส่งมาตามท่อน้ำที่เราวางไว้มันก็จะวนมาสู่ในแปลงของเราในระบบรางแล้วมันก็จะถูกย้อนกลับไปทีนี้มันการเติมน้ำเนี่ยเราจะต้องเติมระบบน้ำให้ได้ต้องมีตัววัดค่า EC ของธาตุอาหารที่เราให้ลงไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าในน้ำเนี่ยใส่เยอะเกินไปก็เดี๋ยวตายใส่น้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารผักไม่โตอีกมันก็จะยากตรงเรื่องระบบน้ำนิดเดียวแต่เรื่องการจัดการเรื่องพัชพืชเนี่ยไม่มีเลยเพราะในรางไม่มียากขึ้นในนี้ต้นเล็กๆเราจะต้องมีการเดินดึงหญ้าให้แต่ก็คือมันก็จะได้ความแตกต่างกันแล้วราคาตัวนี้จะดีกว่า
1: ราคาปลูกดินดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วระบบดินต้นเขาใหญ่กว่าระบบน้ำ
0: อยู่ที่การปรุงดินมากกว่าต้นเขาเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกันถ้าเราปรุงดินได้สมบูรณ์เนี่ยต้นมันก็จะออกมาฟอร์มแบบนี้ทั้งหมดเลย
1: แต่ละผักแต่ละชนิดเองเนี่ยเขามีความแตกต่างกันไหมชอบแตกต่างการกินแตกต่างการบำรุงแตกต่างกัน
0: มันก็จะมีอย่างผักสลัดนะตระกูลผักสลัดตอนนี้มันจะมีอยู่6รายการกรีนโอ๊กก็ที่เราเห็นนี่คือสีเขียว
1: กรีนโอ๊ก
0: เรดโอ๊กนี่คือสีแดง
1: เรดโอ๊ก
0: แล้วก็จะมีผักคอร์สบัตเตอร์เฮด
1: บัตเตอร์เฮด
0: ฟินเล่เรดคอร์ดอน
1: เรดคอร์ดอน
0: 6อย่างเนี้ยวิธีการของเขาเนี่ยจะเริ่มเติบโตเหมือนกันแต่อายุบางครั้งจะโตช้ากว่าถ้าเป็นกรีนโอ๊กเนี่ยจากที่ปลูกลงกระถางแล้วเนี่ย25วันตัดได้เลย
1: ตัดได
0: ้แต่ถ้าเป็นเรดโอ๊กสีแดงต้อง30วัน
1: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
0: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
1: แต่กินเหมือนกัน
0: กินเหมือนกันถ้าถามว่าถ้าเกิน30วันไปแล้วตัดได้ไหมสำหรับเรดโอ๊กคือตัดได้แต่สมมุติว่าถ้าเกินไป35วันพอไปตัดรสชาติเริ่มเปลี่ยนเริ่มขมบางคนบอกว่าผักต้นอ่อนๆทำไมขมอายุเขาเกิน
1: อายุเกิน
0: ใช่ที่มันไม่โตเนี่ยเพราะมันขาดสารอาหารมันเลยไม่โต
1: ถ้าให้น้ำ
0: เหมือนกัน
1: ถ้าให้น้ำเขาถึงเขาก็ไม่เป็นหรอก
0: ใช่ครับ
1: แค่นั้นเองต้องเรียนรู้
0: ครับ
1: ที่นี่ก็เลยมีขนาดที่แตกต่างกัน
0: เป็นแต่ละรุ่นใช่ครับ
1: เพราะตัดรุ่นนี้ปั๊บถัดไปรุ่นนี้ก็เก็บได
0: ้
1: สลับปลูกสลับขนาดน
0: ี้ใช่ครับ
1: นี่คือกลวิธีที่บอกว่าให้มีผลผลิตออกตลอดเวลา
0: ใช่แล้วครับ
1: โอ้ดีมากๆเลย
2: ผักสลัดของที่นี่เขาสดสะอาดน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเคล็ดลับการวางแผนในผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยพี่สมเกียรติเขามีการวางแผนยังไงอย่าลืมนะครับติดตามช่วงหน้ารู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

รู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้นว่ากันว่าผักกาดหอมช่วยในการนอนหลับนะครับทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแก้อารมณ์เสียง่ายโดยดร.เดนแคนแพทย์ยุคกลางชาวอังกฤษระบุว่าในใบหรือก้านของผักกาดหอมเนี่ยจะมีสารรสขมที่มีชื่อว่าแลคทูแคเรียมซึ่งสารนี้จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดอาการง่วงนอนทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายการรับประทานผักกาดหอมแบบสดๆก่อนนอนหรือรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็นจึงจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายง่ายขึ้นนั่นเองแหละครับ

0: หนี่คือพื้นที่อีก16ไร่ของเรา
1: ใช่ครับผม
0: วันนี้มันตั้งแต่ปากทางเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะม
1: ัน
0: ปล
1: ู
0: กเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วปลูกล็อกละอย่าง
1: ใช่ครับ
0: คืออะไรครับทำไมปลูกแบบนี้ทำไมไม่ปลูกเยอะๆใหญ่
1: ๆอันนี้มันเป็นการวางแผนในการเพาะปลูกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแล้วมาแพ็คให้กับห้างที่เราคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าออเดอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต่อวันแต่ทีนี้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถจะผลิตสินค้าต่อเนื่องได้บางครั้งเนี่ยมาเลยวันหนึ่ง 2-3 ตันเราก็ใช้แค่ประมาณ 7-800 โลหรือ500โลไอ้ที่เหลือก็ไม่มีที่ไปละพอเรามาทำเป็นเกษตรเองเนี่ยเราก็เลยเป็นเกษตรแนวใหม่ก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการวางแผนอย่างที่เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนเป็นล็อกๆค
0: ือ
1: เราจะปลูกเป็นรุ่น
0: จ้ะ
1: วันนี้ปลูกอันนี้ไปออเดอร์ลูกค้าให้มาเราต้องรู้ก่อนว่าอายุพืชแต่ละชนิดความเจริญเติบโตกี่วันอายุตัวอย่างอย่างง่ายๆที่คนรู้จักผักบุ้งจีน20วันตั้งแต่เป็นเมล็ดเราหว่านลงไปในแปลงที่นี่จะใช้วิธีการกรีดกรีดร่องแล้วโรยต้นผักบุ้งเนี่ยมันจะขึ้นตรงแล้วสวยจะไม่เบียดกัน
0: กรีดร่องแล้วโรย
1: กรีดร่องแล้วโรยเลย
0: คือเป็นยกแปลง
1: ยก
0: ข
1: ึ้
0: นมาอย่างนี
1: ้ใช
0: ่แล้วทำเป็นร่องก่อน
1: ใช
0: ่แล้วโรยเข้าไปในร่อง
1: โรยเข้าไปในร่องพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นสวยแล้วจะขึ้นสม่ำเสมอแล้วต้นมันจะแข็งแรง
0: ซึ่งไอ้ความรู้พวกนี้ไปเอามาจาก
1: ที่เราได้เรียนรู้นี่เนี่ยเพราะบางครั้งเกษตรกรเก็บมาทำไมผักบุ้งมันต้นเล็กจังบางทีก็ต้นใหญ่ไม่สม่ำไม่เสมอพอเราจะต่อยอดจากที่เราทำผักสลัดที่เราปลูกแยกต้นแล้วนำมาปลูกเราเห็นว่าต้นมันแข็งแรงเราก็เลยว่าถ้าทำเกษตรแปลงใหญ่มันน่าจะทำได้เหมือนกันเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการหว่าน
0: แบบไม่ได้มีระยะเป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามถูกต้อง
1: ใช่
0: มันก็เบียดกันไปเบียดกันมาไอ้บางต้นได้อาหารน้อยหน่อยได้แสงน้อยหน่อยก็เล็ก
1: แต่ถ้าเรามีการแบ่งส่วนให้มันเท่าๆกันเนี่ยมันโตพร้อมกันยิ่งถ้าเราทำต้นกล้ามาปลูกด้วยแล้วนี่พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเราจะปลูกได้ประมาณ80ต้นถ้าเป็นคะน้าแล้ว80ต้นน่ะตัดมาได้5กิโลนี่คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเลย
0: แสดงว่าแปลงพวกนี้ที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อขายแต่ปลูกเพื่อเอาความรู้
1: ใช่ครับ
0: มาวางแผนให้กับเกษตรกรลูกไร่เรา
1: ใช่ครับ
0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อแปลงเนี่ยมันควรจะได้เท่านี้ถ้าปลูกแบบนี้ก็จะได้ผลผลิตแบบนี
1: ้บางครั้งเนี่ยเกษตรกรเวลามาเข้าแผนกับเราเนี่ยบางคนยังไม่เคยรู้จักทำความรู้จักเลยพอเราคุยเรื่องแผนไปปลูกแล้วได้กิโลเท่าไหร่ถามเราแล้วคุณยังไม่ทันปลูกเลยคุณจะปลูกได้ดีหรือเปล่า
0: ได้ตามมาตรฐานหรือเปล่า
1: เราเลยบอกว่าคุณลองไปปลูกดูก่อนไหมถ้าคุณปลูกได้ดีแล้วโอเคอะไรเงี้ยแล้วมาคุยเรื่องราคากันเพราะอย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยเราจะสอนเกษตรกรเสมอว่าคุณจะต้องรู้ต้นทุนของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเนี่ยถ้าเป็นผักบุ้งจีนน่ะ1กิโลกรัมต้นทุนของคุณจริงๆอ่ะเท่าไหร่พอคุณรู้ต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าจริงๆแล้วที่ผมทำอยู่เอาต้นทุนจริงนะผักบุ้งจีนน่ะต้นทุนแล้วเนี่ยกิโลละ5บาทต้นทุนผลิตจริงๆผักบุ้งจีนต้นใหญ่ขาย10บาทนี่ก็กำไรครึ่งละแต่เกษตรกรคือเดี๋ยวนี้มันธุรกิจมันหลากหลายเงินผักบุ้งจีนเนี่ยมันไม่ได้เอามาหมุนเวียนแค่ผักบุ้งจีนมันไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรค่าผ่อนรถเกษตรกรก็เลยบอกว่าผมทำผักบุ้งจีนแย
0: ่
1: ไม่เหลือจริงๆแล้วเขาคิดผิดเขาใช้เงินไม่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนเราต้องเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสอนเหมือนสอนเขาเริ่มใหม
0: ่
1: ให้เขาวางแผนใหม่โอเคคุณปลูกผักบุ้งจีนไปเลยนะคุณเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องรู้ด้วยแล้วเราให้เขามาตอบว่าจริงๆแล้วต้นทุนคุณเท่าไหร่โอเคไหมถ้าเราประกันราคากันเลยความเสี่ยง12บาทโอเคไหมคุณรู้อยู่แล้วต้นทุนคุณ5บาท12บาทคุณไปได้กำไรโลละ7บาทเกษตรกรก็โอเคนะโอเคตกลงกันเลยโลละ7บาทวันนึงเราไม่ได้ให้ปลูกแค่วันละ5โลเนี่ยเราให้ปลูกวันละ100โลแล้วเราให้ปลูกหลากหลายนอกจากผักบุ้งจีนแล้วคุณปลูกอะไรได้
0: อ
1: ีกคะน้าปลูกได้ไหมกวางตุ้ง
0: แล้วจริงๆแล้วปลูกได้ไหม
1: ปลูกได้กันได้หมดแต่ทีนี้เราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเหมือนทำเป็นแปลงทดลองอย่างเราก่อนเนี่ยถึงเราจะบอกได้ว่าในแต่ละขอบในกี่ตารางเมตรเนี่ยเก็บเกี่ยวเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกษตรกรไม่ลงมือทำเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกเราอยากให้เขาเอาความรู้จากเราเนี่ยไปลองทำอย่างที่เราเลยแล้วคุณก็จะจดเป็นสถิติของคุณไว
0: ้
1: จากที่เริ่มแค่10ตารางเมตรคุณขยายไปถึง10ไร่ได้เลย
0: ที่สำคัญเขาจะได้รู้ตัวเองว่าชอบปลูกอะไร
1: ใช่ครับ
0: เออคนเราชอบไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าผักแต่ละอย่างนี่เก็บเกี่ยวเวลาแล้วระยะเวลาไม่เท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: บางคนอยากเก็บเร็วบางคนอยากเก็บช้าบางคนรับได้กับเรื่องนี้บางคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มีผลทั้งหมดเลย
1: มีผลทั้งหมด
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถูกสร้างเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: เราเปิดโอกาสให้เขามาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างฮะคนถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เรามาได้ไหม
1: ถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เราตอนนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่สนใจเรื่องการเกษตรค่อนข้างจะเยอะก็จะถามโทรมาคุยกับเราเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะพูดคุยตอบคำถามทุกอย่างเลยเพราะอย่าลืมว่าเรามาจากดินพอวันนี้เรามายืนได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่ลืมเราไม่ลืมคนที่จะทำธุรกิจใหม่เรานึกถึงตัวเราคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ให้กับคนอื่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือจะต้องมาลองผิดลองถูกอย่างเราคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่เนี่ยเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้

0: เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่รอทุกคนที่จะมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมคุยกับแฟนไว้แล้วว่าคือเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่สวนคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวชมได้ตลอดเพราะว่าที่นี่เปิดตลอดแต่คนที่อยากมาเจอเราเสาร์อาทิตย์มาแล้วเราก็จะคุยทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่กระบวนการทําดินนําเมล็ดพันธุ์อะไรที่ดีตัวเราเนี่ยขนาดว่าเรามีผลผลิตเยอะแล้วแต่ว่าเกษตรกรที่เข้ามาอะไรใหม่เนี่ยคือเราพร้อมรับเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พวกร้านอาหารโรงแรมหรือกระทั่งรีสอร์ทกลุ่มลูกค้าพวกนี้ยังต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็จะคัดเกษตรกรหรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพน่ะที่ไม่มีการปรับปรุงตัวเองพูดง่ายๆอย่างตอนนี้เขาอย่างน้อยต้องมีใบ GAP ในการเพาะปลูกอย่างคนที่เข้ามาใหม่จำเป็นไหมจะต้องมีเพราะว่าบางคนยังไม่เรียนรู้แต่เขาทำได้ดีเราจะบอกโอเคเรารับซื้อแต่ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต่อไปคุณจะต้องเดินนะคุณจะต้องขอใบ GAP มาให้ได้เราก็จะได้ดูว่าเกษตรกรเนี้ยมีความตั้งใจจะปลูกจริงๆหรือเปล่าเพราะเรื่องตลาดเนี่ยอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการของที่มีคุณภาพมากขึ้น
1: ถ้าปลูกในดินนะครับก็จะไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับลงทุนไม่สูงนักนะครับก็แต่ถ้าปลูกในไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้นะครับลงทุนสูงนะครับเราก็อาจจะดูว่ายุ่งยากในการปลูกตอนแรกแต่ถ้าเราคุ้นเคยสักพักหนึ่งเราก็พบว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่าหลังจากที่เราปลูกได้แล้วเนี่ยจะไปขายที่ไหนนะเพราะว่าตลาดมีความจำเป็นไม่งั้นถ้าคนที่คิดจะปลูกผักกระท้อมนะครับนะฮะก็ควรจะต้องมองตลาดเป็นหลักที่ให้ได้ก่อนมีตลาดในใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าจะขายที่ไหนในประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะคิดว่าจะลงควรจะลงทุนดีไหมนะครับแล้วตลาดที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นเราเป็นรายเล็กนะครับเพิ่งเริ่มต้นเราอย่าไปมองตลาดไกลให้มองตลาดใกล้ตัวนะใกล้ๆรอบๆที่เราอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่นะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะครับแล้วก็เป็นการถ้าจะยิ่งดีคือว่าถ้าให้ลูกค้ามาซื้อถึงฟาร์มเรายิ่งดีนะครับอย่าให้เริ่มตลาดใกล้ๆตัวก่อนครับ
0: เราต้องบอกก่อนว่าสินค้าทางเกษตรบ้านเราอีก10ปีไม่มีตันผู้คนเนี่ยจำนวนมากขึ้นประชากรแต่พื้นที่ในการทำการเกษตรเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยแล้วคนที่ไม่สนใจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วพื้นที่ว่างเปล่าเยอะตอนนี้บ้านเรานำสิ่งของเข้ามาจากเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้เราก็เลยอยากให้เกษตรกรน่ะที่พร้อมที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเรื่องตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าศักยภาพเรามีเราหาตลาดให้คุณได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ของลูกค้าที่เรามีอยู่
2: แล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไป
0: ใช่ครับ
2: อนาคตล่ะวันนี้ดำเนินทางมาถึงจุดที่หลายคนก็มองว่าโอ้โหฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นดินจริงๆจนวันนี้มามีเขาเรียกว่ามีหลักปักฐานคือพูดง่ายๆว่ารวยประมาณนึงแล้ว
0: ยังครับแค่พอมีอยู่มีกินพอได้เลี้ยงลูกน้องพอได้เลี้ยงลูกน้องไป
2: ไม่อานาเถอะกี่บาทในกี่บาท
0: อันนี้อันนี้อ
2: ะไรชุบ
0: นิดหน่อยชุบมา
2: ชุบมาชุบจะเหมือนจริงเอาเป็นว่าเราอยู่ได้อยู่สบายแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่ครับ
2: ถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี่คนละฟ้าโยดฟ้าดินเลย
0: ใช่ครับ
2: ในอนาคตเองอะที่นี่ของเราจะเติบโตอย่างไรหรือว่าธุรกิจที่เรามองไว้จะเติบโตไปยังไง
0: ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกที่ที่จะเข้ามาดูงานอย่างปีนี้คือเราปิดไปแล้วเราไม่รับคนละช่วงปีใหม่ไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนไปเลยคิวเนี่ยมาทุกวันเลยที่จะมากันเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มหรือจะมาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นัดวันมาแล้วค่อนข้างจะเต็มเลยทีนี้ว่าเราก็พร้อมจะบริการทั้งหมดเราจะให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้ทั้งหมดเลย
2: ที่สอนกันไหมทุกวันนี้เก็บตังค์ไหม
0: ถ้าเราเปิดเป็นคอร์สเราเก็บเพราะว่าคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทำทั้งหมด
2: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าอุปกรณ
0: ์ค่าอุปกรณ์แล้วเราก็มีน้ำมีข้าวเลี้ยงฟรีตลอดทั้งวันเรียกว่ามูลค่าเราเก็บคอร์สหนึ่ง800 บาท
2: จริงๆมันก็คือค่าของกินค่าอุปกรณ์การทำแล้วก็ค่าคนงานที่ทำให้คุณกินนั่นแหละ
0: ใช่ครับ คืออย่างเราเนี่ยไม่เหลือเลยแต่ว่าคือเราได้อะไรเราได้มิตรภาพอย่างที่บอกผมจะไปขอนแก่นผมก็มีที่พักฟรีผมจะไปเชียงใหม่ผมก็มีที่พักแม้กระทั่งพัทลุงนั่งเครื่องมาหาผ มเขาตั้งใจจริงๆเขาอยากมาหาผมซึ้งใจเขามากเลยเขาแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการคุยกันเขาเจอปัญหาเขาก็จะถ่ายรูปและมีการส่งไลน์มาว่าอาจารย์ช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จะทำ

0: ซียังไงเพราะมันอยู่ไกลเพราะว่าพื้นที่ในการทำการเกษตรบ้านเขาบ้านเขามันจะมีฝนกับอะไรนะนั่นแหละคือมันทำไม่ได้แล้วเขาถามว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเราก็ค่อยสอนเขาว่าลองทำแบบนี้ดูนะ
1: ถือได้ว่าพี่สมเกียรติเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากความรู้ความสามารถที่เกิดจากการทดลองทำด้วยตัวเองแล้วความอดทนไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาก็ทำให้พี่สมเกียรติประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่จะมาแนะนำประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: ก็คิดอยากจะมีเงินเก็บบัดปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีเรามันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัดปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละ1,000อะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: ที่ JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัว

0: ที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
1: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: ยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้ง2ส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จีระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่คนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
3: 2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
1: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

ัทคณางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์มเมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรกเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายังหมู่บ้านกุดหมากไฟของจังหวัดอุดรธานี

0: ชุมชนบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีกลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็งถึง11กลุ่มอาชีพ
1: สวัสดีค่ะพี่มังเพนสวัสดีค่ะ
2: ขนุนได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
3: นี่ครับจากกล้วยดิบ
1: ค่ะ
3: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกลียนแล้วก็แปรรูป
1: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
3: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
1: ขนาดยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะ
4: น้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไงพอได้มาสัมผัสเราก็เอออร่อยจริงๆอะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่มนะคะมะม่วงหวานมากเลยค่ะเออข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะ ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแปลงกล้วยหอมทองเนาะเพราะปกติที่บ้านหนุนเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเดี๋ยวหนุนจะได้ไปช่วยพี่บำเพ็ญตัดกล้วยหอมทองด้วยใช่ไหมคะ
3: ช่วยห่อช่วยตัดช่วย
1: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่

0: ครับเช่นดูครับต้นที่พร้อมตัด
1: อ่าฮะ
0: เหลือประมาณสัก 85-90% เหลี่ยมมันจะเหลือน้อย
1: เหลี่ยมจะหายไป
0: ใช่ครับ
1: อ่าฮะหลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
0: ใช่ใช่แล้วก็หอยออร่านะผิวออร่าเลยจากออร่านะ
1: ค่ะมีความออร่าเปล่งประกายออกมาก
0: ล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเร่งสารลาดอะไรไม่มี
1: พี่บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
0: โอ้ได้เลยครับนี่พร้อมห่อเลยครับ
1: ได้ค่ะเทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนูได้ลงมือด้วย
0: ขึ้นสูงปลูกต้นสูงนี่เพราะเรากันแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
1: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
2: พร้อมคนจับ
0: ครับ
2: จับตรง
1: จับข้างบนตรงนี
0: ้โอ้ครับ
1: โอเคได้แล้ว
0: ถ้ากล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้มากเกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียวว
1: ิวิดูขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
0: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปะรูปทำเค้ก
3: อย่างแปลงผมตัดกล้วยวันนี
0: ้
3: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างไหมเราจะเช็คของว่ามันจะได้เป็นตันสองตันสามตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อจากก็ปลูกมาปีสองปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
1: เอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่มอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: เมื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางฝ่ายกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตามการที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่เก็บเกี่ยวมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนถนอมเวลาไปบ่มสุกผิวมันจะค้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะราคาจะตกได
2: ้พี่คะแล้วมีวิธีการคัดแยกกล้วยยังไงคะ
3: ต้องชั่งตามกิโลค่ะที่เขาลูกค้ามาก็คัดแยกเรียงกันไว
2: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะระหว่างนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาหนุ่ยคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะอันนี้เล็กสุดค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: ถ้าพ่อค้าไม่เอาเราก็มาทำเป็น

0: แปรรูป
1: แปรรูปตกเกตก็แปรรูปไป
0: พ่อค้าเอาของขายไปเลย
2: 2.3
1: โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เกรด B นะคะคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไร
0: เอาไป

0: การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือสมาชิกทุกคนต้องรู้จักการบริหารจัดการแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: รักษาก็จะพืชแมนหลายรอบสามรอบ
2: คือก่อนที่เราจะทำมะม่วงถ้าปลูกใหม่5ปีถึงจะได้รับผลผลิตเราจะได้จากการปลูกกล้วยเป็นรายได้เสริมไปอีกถึง5ปี
1: แน่นอนอายุเป้าใช่ไหมน่ะอายุมัน
3: หัวมันจะแสใหญ
1: ่บั
3: วแสรับ
2: ผมจะปลูกช่องว่างระหว่างมะม่วงใน400ต้นผมจะขายนับเครือขายแต่ก่อนทำคนเดียวเครือละ200บาทแต่เดี๋ยวนี้มันทำหลายคนมันก็กล้วยมันก็แน่นขึ้นมันก็อยู่ประมาณเครือละ150บาท
4: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังมานี่ภาคกลางยังขึ้นมานี่นะครับถ้าเราปลูกใช่ไหมผลผลิตเราดีการขนส่งเราใกล้เราก็ได้ปีกนะครับ

0: ก็นอมาปลูกใหม่ก็ได้นะ
1: ทีนี้ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันไม่ต้องยุ่งยากไปขายมีผลผลิตเท่าไหร่เราก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชเสริมแต่ยุคนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลตุ่มหมากไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปแล้วก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: เวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดา
1: แต่ถ้าคิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นขนมมะม่วง
0: หนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะหนึ่งตัว

ลังจะไปตักบาตรกันนะคะบรรยากาศที่มาใส่บาตรตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเอง

0: ค่ะเด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้วฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลยสวรรค์แล้วตอนนี
1: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วขนุนอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัดวันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
2: เมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
0: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
2: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจนะคะแล้วก็กล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่นก็คืออยากใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะ
3: เ
0: ย้ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะหนูก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกๆ นิดนึงตรงนี้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนูนะคะที่จะทำเมนูกล้วยกวนใส่ค่ะนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมาด้วย
4: เราก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
0: ม
4: ีเพิ่มรสชาติมาด้วยใส่ข่าจะหอมมากเลยมันจะแปลกมากด้วยที่กลุ่มเราทำนะเราจะไม่มีข่าอาจจะเกลือน้ำตาลกะทิเหมือนกันยกเว้นข่าน
0: ะคะ
5: กล้วยกวนสมุนไพร
0: ใช่ไอเดียธุรกิจเกิดแล้วนะคะ
5: อร่อยเต็ม
4: ที่จริงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
0: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะจะเติมขาลงไปเพิ่มความหอมหอมค่ะกล้วย
2: ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาอะฮะจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ยมันจะดันออกยากใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกมาเลย
6: ไม่ติดกันเนาะ
2: ใช่ค่ะไม่ติดสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนูสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะกล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะสวัสดีค่ะให้ลองชิมก่อนค่ะ
7: โอ้ขนมไปเอาเดียว
5: ขอบคุณค่ะ
2: มีฟันเคี้ยวไหม
7: เป็นขนมมะม่วง
2: เจ้ะขนมมะม่วงเหรอใช่มะม่วงเหรอคะ
7: กินมะม่วงมันบ้าง
2: กินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
7: กินกล้วยจ้ะ
2: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกเพราะแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะหนึ่งตัวเดาออกไหมสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคคีของชาวบ้านที่นี่นะคะทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากใน2วันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปลองปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้อะค่ะ
0: ไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันหนึ่งจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อ่ะค่ะส่วนนึงก็คือว่าเขาให้ค่าแรงแก่คนในชุมชนน่ะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทําให้สมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทำให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้ากลุ่มอื่นๆรวมตัวการทำงานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
1: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมักไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆปัจจัยสำคัญที่สมาชิกมองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสินค้า
3: ความสำคัญของการกลุ่มที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำหลายอย่างในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีนะครับก็ได้เปรียบกลุ่มเรานี่ต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุนในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้งก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
1: เส้นทางสินค้าตัวใหม่ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่มคือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างนะครับเอากินก่อนเอาไปครับอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอเตาแกบชีวมวล
1: ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยกันไก่

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: หมดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

0: ันนี้เราจะทำขนมมุกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขนมมุกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2: เป็นข
0: ้
2: าวเหนียวค่ะ
0: ม
3: ีอ
0: ะไร
3: ข้าวไ
4: ข่ขมิ้นขมิ้น
0: อ้าวแล้วอะไรอีกคะ
5: กะทิ
0: กะทิ
6: กุ้งช่วยกันทำเด็กๆก็พากันไปชิมงานลูก
0: อ้าว
7: ไป
8: ตอนนี้เรากำลังเตรียมทำขนมมุกกันอยู่ค่ะ
9: ใช่แล้วล่ะค่ะน้องปั้นและขนมมุกนะคะเป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแกใหญ่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าเนี่ยทำเป็นกันทุกคนเลยนะคะ
10: ใช่ค่ะทำเป็นกันทุกคนเลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
9: หยิบแป้งหยิบแป้งให้แป้งป้าไหนแป้งข้าวเหนียวนะ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
11: อู้ลงมาแล้ว
0: ตอกไข
11: ่หยิบฟองนี้ดีกว่าทั้งหมดนี่ก็10ฟอง
9: ขนมมุกนี่เป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแกใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะน้องๆก็มาช่วยทำกันเต็มเลย
12: คุณป้าคะผมให้ครับ
9: ตุ๊ดตุ๊ดตอกไปแล้ว10ฟองนะคะ
0: 10ฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ
9: เราช่วยกันจำใส่เกลือก็จะทำให้ขนมหวานๆเข้ม
0: ๆใส่น้ำขมิ้นเพื่อให้ออกเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองใส่น้ำกะทิ
9: อันนี้เราก็ใส่เรื่อยๆจนกว่ามันจะแป้งมันจะจับตัวเป็นก้อนนิ่มๆเนาะสีมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกเนาะป้านวดเก่งมาก
0: ทีนี้พอการที่เราจะกดแป้งนวดเราใช้อุ้งมือนวด
13: เอาไว้ใส่ใช่ไ
9: หมตรงนี
0: ้ค่ะเราก็เพิ่มน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกัน
9: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
14: สีจะแตกต่าง
0: ตอนนี้มันเริ่มเป็นนิ่มใช่ไหมอ่ะจะเป็นก้อนแล้วนิ่ม
11: ตู้จับ
9: แล้วนี่คุณป้าก็จะมาช่วยทำกันทุกวันเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
9: ทำเป็นกันทุกบ้านเลย
15: อ๋อใช่ค่ะขนมมุกนี่ค่ะทำมาเพื่อใช้ประกอบกับพิธีมงคลนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือใช้ในพิธีแซนโดนตา
9: เพื่ออะไรเหรอคะ
15: ก็จะเป็นพิธีที่ว่าบรรพบุรุษที่ว่าลูกหลานแต่งงานไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะก็จะใช้วิธีนี้ให้ลูกหลานกลับมาเคารพบูชาบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ละบ้านก็จะทำนะคะ
0: เมื่อกี้ได้ดูป้าสาธิตเรียบร้อยแล้วเนาะหนังแป้งก็เป็นอย่างนี้อ้าวเราจำได้แล้วนะ
9: จำได้
0: จำได้แล้วอ้าวแยกย้ายเตรียมทำ
9: ช่วยกันทำขนมจะได้เสร็จเร็วๆเนาะ
0: ค
9: ่
0: ะ
9: พร้อมปฏิบัติมาเลยค่ะ
16: ขนมมุกเป็นขนมโบราณหายากซึ่งหน้าตาขนมในแต่ละตำรานั้นแตกต่างกันไปนะครับบางคนเรียกขนมไข่มุกประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นแป้งจะหยอดเป็นรูปกลมๆ ลงในกรอบที่ทำเป็นรูปต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับส่วนหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับดอกมะลิให้

0: ี้ยวข้นผสมสีต่างๆแล้วก็ใช้ปลายไม้จุ่มน้ำตาลแล้วหยดบนแป้งเป็นจุดกลมๆคล้ายๆเม็ดไข่มุกให้ทั่วแผ่นแป้งแต่ขนมมุกที่บ้านแกใหญ่จังหวัดสุรินทร์หน้าตาจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวราดทั่วแผ่นคล้ายกับขนมข้าวแตนและที่บ้านแกใหญ่ก็เรียกขนมมุกว่านมมุกซึ่งภาษาเขมรนมแปลว่าขนมแล้วมุกก็หมายถึงหน้ามุกนิยมใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆเป็นขนมท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีคนทำน้อยลงทุกทีแล้วล่ะครับวันนี้ใบตองเลยพาน้องๆมาช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยท้องถิ่นกันครับ
1: มันหนักก็ช่วยกันนะคะช่วยกันตำ
2: นะในครั้งเดียวก็ละเอียด
3: แป้งข้าวเหนียวนี่ใช้เท่าไหร
4: ่คะใช้1โล
3: 1โล
4: แล้วก็ไข่10ฟองต่อโล
3: ไข่10ฟอง
4: ค่ะ
1: ละเอียดยังไม่ได้ที่ลูกต้องตำต่อ
5: พักด้วยนะคะ
4: แล้วมีอะไรอีก
3: เสร็จแล้ว
4: เกลืออ้าวพอแล้วเดี๋ยวเค็มเกิน
3: นายขมิ้นเสร็จหรือยัง
2: เสร็จแล้วค่ะ
3: โอ้โหกลิ่นโชยเลยเนี่ย นายฝีมือใครตำเนี่ย
2: ทั้งหมดเลยค
3: ่ะรู้ไหมทำไมเราถึงต้องใส่ขมิ้นลงไปด้วย
2: เพื่อได้มีสี
6: ให้มันมีสี
3: เจ๋งมาก
2: ตักให้หมดดิ
3: หูออกมาเป็นสีอะไร
7: เหลืองค่ะ
3: สีเหลืองเอาผ้าขาวบ้างมากรองนะคะ
1: ตอนนี้เราดูซิว่าพอแล้วยังอ่ะพอแล้วนะ
3: พอแล้วต้องบิดไหมคะ
1: บิดค่ะ
3: แล้วเอาไปผสมกับแป้ง
1: นี่ก็เอาไปให้กลุ่มที่สองผสมกับแป้งนะคะ
3: เอาไปค่ะไป
1: ระว
3: ัง ระวัง
1: พิมลุกขึ้นอ่ะน้องพิม
3: ค่อยๆนะค่อยๆนะช้าหน่อยนิดเอาขึ้นได้ไหมเอาขึ้น
2: โอเค
3: เอาอีกไหมคะ
4: เอาค่ะเทไปเรื่อยๆอิงต้องใช้อุ้งมื
3: ออย่างนี้ค่ะ
4: ใช้อุ้งมืออ่าใช้อุ้งมืออ้าวใส่ขมิ้นประมาณ2ช้อน
3: กลิ่นขมิ้นแรง
4: ค่ะขมิ้นก็มีสรรพคุณด้วยแก้ท้องอืดได้นะคะ
3: หูนี่เลยว้ายหอมป่ะหอมป่ะมีกลิ่นขมิ้นไหมตอนนี้มีกลิ่นขมิ้นยังต้องทำให้มันเหลวกว่านี้ไหมคะ
4: ค่ะจนกลวยมันไหลกับกลวยได้เดี๋ยวเอาใส่อีกหน่อยเดี๋ยวไปเอากลวยมาให้ลอง
3: ถ้ามันเหลวมันจะเป็นยังไงนะไหนโชว์ให้มันเพื่อนดูหน่อยนี่ถ้ามันเข้ากันแล้วมันจะเป็นไงคะมันเริ่มไม่ขาดแล้วอะ
4: เด็กๆตอนนี้เราผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: เรียบร้อยค่ะ
4: ขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ำมันทอด
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำทีละกลุ่มดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่แล้วเดี๋ยวจะเจ็บเนา
4: ะ
3: งั้นเดี๋ยวกลุ่มปั้นทำก่อน
4: ได
3: ้ค่ะ
8: ได้ค
3: ่
8: ะ
3: ไหนยกไหวไหมระวังหกนะ
8: ช่วยก
3: ัน นี
4: ่เดี๋ยวแผ่นแรกนี
3: ่
4: ป้าจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ
3: ได้ค่ะ
4: ดูวิธีการทอดนะคะ
3: ต้องเอาพิมพ์ลงไปเหรอ
4: ค่ะเอาพิมพ์ลงไปแล้วตักแป้งใส่กล้วย
3: อ๋อจะใช้น้ำมันตื้น
4: ๆค่ะน้ำมันครึ่งพิมพ์นะคะดูวิธีนะคะดูวิธีพอใส่น้ำมันร้อนดูลักษณะมือด้วยนะคะแล้วแป้งจะวิ่งเข้าในรูปพิมพ์เองพอสังเกตดูขนมพอด้านหนึ่งเริ่มแข็งตัวปุ๊บเราก็พลิก
3: ทำไมต้องใช้2น้ำมันนะคะ
4: คือเราใช้พิมพ์ใส่น้ำมันเยอะไม่ได้มันท่วมพิมพ์จะไม่เป็นรูปร่างของพิมพ์ที่เราทำไว้อ่ะค่ะ
3: อ๋อแต่อันนี้คือเอามาทอดให้มันสุก
4: ค่ะทอดให้มันสุก
3: นี่ได้แล้วค่ะ
4: น้องมีน้องอ้าวค่ะไปอ้าวยกมือด้วยลูก
1: ตรงน
4: ี้
1: จะเป็นเน
4: ื้อสนุกนกต้องลากให้มันติดกันลูกต้องพี่แอน
1: พี่แอน
4: โยกมือด้วยค่ะ
3: เดี๋ยว
4: ได้ลูก
3: ค่ะ

0: ทําอีกมาทํามาเลยยกให้มันเป็นฝอยขรุขระขรุขระถึงขนมมันน่าทาน
1: อันนี้ได้แล้วนี่นะคะ
0: กลุ่มที่2ค่ะ
2: ป้ายพี่เฟย
1: ์ทุกคนไม่เสร็จทุกคนถือป้าย
0: ลองดูไหมคะ
1: น้องบ้านพี่เฟย์ช่วยไหมคะ
3: ได้ค่ะพี่เฟย์มันทําต่อน้องบ้านนะ
4: เอ้ยอยากลองทําบ้างอ่ะ
3: พวกเราขอดูฝีมือกลุ่มนี้นะคะ
4: ได
1: ้โอ้โหพาวเวอร์เก่งจังเลย
4: เฮ้ยโอเคได้แล้ว
0: โอเค
4: โอ้ยเละเลย
3: พี่เฟย์ตักเศษด้วยนะคะ
4: ขอลองตรงนี้หน่อยดี
5: อันนี้ต้องรอให้ต้องรอให้สีเหลืองนิดนึงนะคะ
4: เหลืองแบบทองๆนิดนึงเหรอ
5: ใช่ครับใช่
4: กระ
5: ได
4: ้เหรอ
5: นะคะ
0: ป้าอันนี้นกป้ามีแหวงเลยลูกแหวง
1: คุณพี่สายอยากลองทำอันนั้นน่ะ
0: ต้องสายเร็ว
1: ๆอย่าป้าหันฟันดูน้องพาวเวอร์ได้นะคะ
0: แน่สวยละอ่ะ
1: อ๋อวิธีดูก็คือบางตรงบางจุดก็จะเป็นสีน้ำตาลก็แปลว่าสุกแล้วเหรอ
5: ค่ะใช่ค่ะใช่
1: โอเค
6: ใบ
1: ห
6: ม่อนทำสวยมาก
1: กลับตุ๊บอันนี้เพิ่งกลับด้านไปเมื่อกี้เพิ่งกลับด้าน
0: เด็กๆเราทอดขนมพอแล้วเนาะต่อไปเราจะเคี่ยวน้ำตาลโรยหน้าขนม
1: ค่ะ
4: ได้ค่ะ
0: เอาน้ำตาล
1: น้ำตาลน้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะ
0: ค่ะน้ำตาลปี๊บ
1: มาค่ะขอบคุณค่ะ
4: ลงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตหน้าไม่กระเด็นไม่กระเด็น
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์เดี๋ยวพี่เฟย์คูณนะ
0: ตู้แค่นี้พอ
1: น้ำตาลใช้แค่นี้เหรอ
0: คะค่ะหน้าขนมเราน้อย
1: ถอยมานะ
4: โอเคตรง
1: นี้เคี่ยวไปทางเดียวกันนะได้กลิ่นของน้ำตาลเลี่ยงคะ
7: ได้กลิ่นแล้ว
8: เริ่มแล้วค่ะ
4: ได้กลิ่นเหมือนกันแต่นิดเดียว
1: นี่เห็นไหมน้ำตาลเริ่มเดือดแล้วเห็นเปล่า
4: น้ำตาลเดือดเดียว
0: ขณะที่เรากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่เราก็เรียงขนมไว้สำหรับใส่น้ำตาลเอาหน้าขรุขระขึ้น
1: นั่นเองทุกคนหยิบมาวาง
4: เดือดมากแล้ว
0: ให้เดือดก่อน
1: นี่นะคะเราสังเกตได้นะคะ
4: เมื่อกี้
1: น้ำตาลสีจะทำไมนะสีจะเข้มขึ้นแล้วก็จะเหนียว
0: น้ำตาลได้ที่แล้วค่ะพี่เฟย์ราดหน้าขนมเลย
1: อันนี้เดี๋ยวให้พี่เฟย์ทำดีกว่าเนาะเพราะว่า
0: น้ำตาลมันร้อน
1: มาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่คนนี้ก่อนเลยอยากทำมากเนี่ยใช้ปลายช้อนเพราะว่าถ้าใช้ข้างๆแล้วเดี๋ยวมันจะเส้นใหญ
4: ่เฮ้ยมันติดช้อนแล้วมันไม่ไหลมันไปกระโดดวายมันติดกันหนึบเลย
1: นี่นะคะน้องๆเวลาเราจะหยอดน้ําตาลเนาะเราต้องหยอดตอนที่น้ําตาลมันร้อนๆ อยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดตอนที่น้ําตาลมันเย็นๆเนี่ยมันจะแข็งติดเลยนะคะ
9: ส่วนผสมตัวขนมมุกสําหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเหนียว4ถ้วยครึ่งหัวกะทิ1ถ้วยตวงไข่ไก่5ฟองเกลือครึ่งช้อนชาน้ำขมิ้น1ช้อนโต๊ะส่วนผสมหน้าขนมน้ำตาลมะพร้าว1ถ้วยตวงน้ำสะอาด1/4ถ้วยตวง
1: พี่เฟย์ขอชิมก่อนเลย
0: ค่ะเอ้ย
1: ขอ
0: ชิมหยิบชิมนิดหน่อยเออ
10: มาก
0: ัน
10: หลังด้วยลูก
1: เร็ว
0: ค่ะชิม
4: น้ำตาลมันอย่างเงี้ยโอ้หนึ่งวัน
0: เมื่อกี้ป้าทอดตั้งเยอะนะทำไมขนมหายไปไหนหมดล่ะคะ
1: อยู่ในท้องพวกเราแล้ว
0: ค่ะอร่อยไหมคะ
1: อร่อยนะคะมันจะกรุบกรอบแต่ว่าน้ำตาลนี่เหนียวมากหนึ่งวันเอาไม่ออกเป็นเนี่ยคะฝีมือพวกเรา
10: อร่อยมากค่ะยอดเลยค
1: ่
10: ะ
1: แค่นี้พวกเราชื่นใจมากมากเลยค่ะ
3: สุดยอดภาษาเขมรคืออะไรคะ
10: เจียจะน
4: ้
10: ำ
4: เจียจะน้ำ
3: แล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ทำขนมมุกแสนอร่อยแล้วนะคะเรายังได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาร่วมสืบทอด ขนมแสนอร่อยไม่ให้หายไปนะคะ
2: แต่ภาพความเป็นปึกแผ่นและความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีพลังความน่ารักของชุมชนอีกกลุ่มนึงที่รอต้อนรับพวกเราอยู่ค่ะเดี๋ยวเฟย์ปั้นแล้วก็น้องพาวเวอร์เนี่ยจะไปหาคุณป้าแล้วก็คุณยายที่อำเภอสนมด้วยคุณป้าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราขอเอาขนมมุกไปฝากคุณป้าอีกชุมชนนึงที่พวกเราจะไปเยี่ยมนะคะจะได้เป็นการอนุรักษ์ขนมมุกเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: รำสวยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งสวยทั้งสนุกนะคะเนี่ย
1: คุณป้าคุณยายนี่รำต้อนรับพวกเราสวยมากๆเลยค่ะ
2: ก็ดีใจที่หนูมาเยี่ยมพวกเราไงคะมาให้กำลังใจผู้สูงอายุ
1: มีน้องๆด้วยหนูตัวเล็ก
2: อันนี้ก็ที่เราฝึกไว้ให้เพื่อให้เขาได้รู้ต่อไปเวลาพวกเราเป็นสื่อวัฒนธรรม
1: แต่ละท่ารำนี่เอามาจากไหนนะคะเฟย์ชอบท่านี้มากเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: นั่นกงก้า
2: ทีนี้อันนี้มันท่านี้คือท่ากงก้า
1: ลำ
2: ทีนี้ประวัติของกงก้าคือกงก้านี่เป็นท่าหนึ่งในรำวงพื้นบ้านนะคะรำวงพื้นบ้านนี่ถ้าภาษาภาคกลางนี่เขาเรียกว่ารำโทนแต่เราก็ประยุกต์มาสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะเอาจุดเด่นคือรำวงกงก้ายักเอวยักไหล่นี่มาใช้เป็นชื่อว่ารำวงกงก้าก็คือมาจากเพลงพื้นบ้านนั่นเองมาจากรำวงพื้นบ้านนะคะ
1: แล้วกงก้านี่เป็นภาษาอะไรอ่ะ
2: กงก้าเป็นภาษาลาวค่ะภาษาถิ่นตรงนี้ภาษาถิ่นตรงน
1: ี
2: ้กงก้าค่ะกงก็คือรำเป็นวงเป็นคู่ภาษาถิ่นบ้านสนมนี่
1: เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ
2: สุรินทร์เนี่ยมีภาษาถิ่นมีเขมรมีสวยมีลาวนะคะแต่ตรงนี้เป็นลาวนะคะแล้วก็ใช้ภาษานี่แหละกงก้าน
1: อกจากจะเต้นรำกันสนุกแล้วไฟยังสังเกตเห็นอยู่อย่างนึงค่ะนี่ค่ะเข็มกลัดของคุณยายสวยมากๆเลยนะคะน้องป้าดูสิคะ
2: อันนี้ทำจากถุงก๊อบแก๊บนะคะถุงหิ้วเป็นรีไซเคิลนะคะรีไซเคิลเอาวัสดุที่มันไม่ใช้แล้วที่เหลือใช้แล้วเอามาทำโดยผู้สูงอายุ
1: คุณยายค่ะเฟย์รู้มาว่ามีคุณยายบางท่านเนี่ยค่ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วอย่างนี้เวลามารำจะไม่แย่หรอคะ
2: อ๋อไม่เลยค่ะอันนี้เป็นการขจัดโรคขจัดภัยการออกกำลังกายที่รักษาโรคภัยได้ก็อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่เจียงอุ่นจิตนะคะ
3: เป
2: ็นประธานด้วยนะคะก็อายุท่านก็72ปีแล้วค่ะปรากฏว่าท่านก็มารำตรงนี้เป็นทั้งโรคอะไรบ้างนะคะคุณป้า
4: เป็นโรคหัวใจใส่บอลลูนมา2จุดแล้วก็เบาหวานแล้วก็ไตวายแล้วก็ไทรอยความดันสูงอีกเดียววันนี้ปวดหัวด้วยค่ะแต่งตัวตั้งแต่6โมง
2: เพราะว่ารอมากเครียดใช่ไหมรอมากเครียดแต่ว่าถ้าได้มารำแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงนะคะ
4: รู้สึกว่าสนุกสนานปวดหัวก็ค่อยหายไปแล้วค่ะรู้สึกว่าดีขึ้น
1: คุณป้าค่ะพวกเราอยากลองรำเหมือนค
2: ุณยายได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าก่อนจะรำเราก็อยากจะให้เป็นพวกเดียวกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แต่งตัวเหมือนเราเราก็เตรียมไว้แล้วหน
1: ูยินดีค่ะ
2: ไปค่ะเชิญไปแต่งตัวได้เลยนะคะ
1: ข้างใน
2: จะไปแต่งให้
1: มา
2: แ
1: ล้ว
2: ไปลูกไปแต่งตัว
1: เดี๋ยวมานะคะ
5: ฉันเลยเมื่อกี้ก็ใช้แผ่นเลย
1: พี่เสียน่ารักมากน้องพาวเวอร์ก็น่ารักค่ะมาแล้วค่ะพวกเราแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะคุณป้าคุณยาย
5: นี่ค่ะ
2: โอ้สวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเป็นพวกเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็จะมารำด้วยกันเนาะกงก้าน้อยเนาะอันนี้ก็หนูน้อยกงก้าน
1: ี่พวกเราแปลงกายเป็นชาวกงก้า

0: มามาเรามาสนุกสนานด้วยกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
2: โกกาอินเดอร์นา

0: ค่ะพวกเรานี่ต้องขอบคุณคุณป้าและกับคุณยายมากๆเลยนะคะเนี่ยที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความสุขแบบนี้และพวกเราจะเป็นอีกแรงนึงนะคะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมอนุรักษ์วิธีการทำขนมไทยและกิจกรรมดีๆแบบนี้เอาไว้ให้อยู่นานๆนะคะเขียนจดหมายมาบอกพวกเราตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
0: ไปเลย
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: พบกัน

0: สุขนะจ๊ะ
1: ถ่ายรูปตรงกันไอ้ตรงกันน้อย
0: ตรงกันน้อยมาเยี่ยมอีกนะคะ
2: ค่ะ
0: เอาพระเอกพระเอกมาให้หน่อยสิจะมาเยี่ยมอีกไหมครับมาไหมครับ
3: ถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่ค่ะ
0: อ๋อถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่บ้างหรือเปล่าเพราะว่า
3: ขอบคุณนะคะ
0: แล้วมาใหม่นะลูกนะ

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระพุทธเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับ

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสํานึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับสำหรับคนชอบเที่ยวมาฝากนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแอปตัวนี้นะครับผมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเข้มแข็งขึ้นนะครับด้วยพลังบวรนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการครับและตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ7 โมงเช้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

0: และชุมชนที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายครับไปถึงเส้นสูงสุดลองล้อลัดติจูดดันโดนไปที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยนะครับจริงเลยครับตลาดโบราณลองกินอาหารแซ่บจึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาเพื่อการสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายอย่างลึกซึ้งก็ต้องสวมใส่ชุดประจำเผ่าไทลื้อเลยครับเพราะที่นี่คือชุมชนอันมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ไทลื้อที่หาชมได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
1: ถึงแล้วครับวัดท่าข้ามศรีดอนช
2: ัยโอ้โหขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ เดี๋ยวผมโทรหานะครับ
1: ส
2: วัสดีครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะครับบ้านศรีดอนชัยนะครับผมนั่นก็คือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยครับผมและแน่นอนครับวันนี้เป็นเทปแรกที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมจะมาเที่ยวคนเดียวไม่ได้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมสวัสดีครับโอ้โหท่านปลัดทำไมสวยขนาดนี้ครับเนี่ย
3: สาวเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับโอ้นี่ชุดสวยมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมชวนท่านปลัดมาทำบุญครับผมวันนี้ผมนัดพ่อหลวงไว้แล้วครับผม
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: ครับที่นี่ศรีดอนชัยนะครับของเราจะไม่มีทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ทางชุมชนก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะมาถวายพระตอนเช้า
0: การทำบุญตักบาตรของชาวชุมชนวัดท่าข้ามศรีดอนชัยพิเศษไม่เหมือนใครที่ไหนตรงที่ว่าแต่ละบ้านในชุมชนจะหมุนเวียนกันรับหน้าที่ในการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับทำบุญใส่ปิ่นโตเพื่อนำมาถวายพระที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่หาชมได้ยากครับ

0: ภายในอันสงบงดงามของพระอุโบสถวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานหลวงพ่อพระสุพรรณรังสีสักยมณีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทยลือวิถีอันงดงามจึงยังคงได้รับการสืบสานด้วยพลังของพระพุทธศาสนาที่ชาวไทยลือศรัทธายึดมั่นครับเอาละครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวในวันนี้แล้วนะครับผมท่านประหลัดครับพร้อมจะไปจุดหมายใหม่หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเอ๊ะแต่เราจะไปยังไงกันนะคะ
0: ผมมีทีมงานครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับผมอ้าวทีมงานท่านนายกมาขับให้แล้ว
1: นายกมาขับให้เองเหรอ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ึงแล้วครับผมศูนย์สตรีทอง5บ้านศรีดอนชัยครับวันนี้ผมนัดคุณแม่เข้าไว้นะครับผมเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามาลองฟังคุณแม่ครับ
1: สวัสดีครับคุณแม่
2: สวัสดีค่ะ
0: น้องสาวมาแล้วครับนี่ท่านประหลัดนะครับ
2: คร
0: ับผมคุณแม่ครับอยากจะให้คุณแม่เล่าถึงศูนย์นี่หน่อยครับว่าเก
2: ิ
0: ดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย
0: ครับ
2: ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี233เมื่อก่อนจะเป็นหมู่7อยู่หมู่เดียวตอนนี้ก็เป็น4หมู่บ้านในชุมชนศรีดอนชัยไทลือนะคะก็จะมารวมตัวกัน
0: คุณแม่ครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมแล้วก็ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เนี่ยคือลายอะไรครับ
2: ถ้าลายอัตลักษณ์ของชาวไทลือนะก็จะเป็นผ้าลายเกาะล้วงน้ำไหลที่นี่จะมีทั้งทอผ้า
0: ครับ
2: อีดฝ้ายปั่นฝ้ายคิดว่าทำยังไงให้มันเป็นเส้นกว่าที่จะมาทอได้

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไทลื้อ100ปีเฮือนเอื้อยคำนะครับวันนี้ผมนัดคุณแม่ไว้แล้วนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับที่นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอคุณแม่กันเลยครับตามมาเลยครับแม่ครับแม่เต๋ามาแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม
1: ่บ้านไทลื้อ100ปียินดีต้อนรับค่ะ
0: โอ้ยนี่อยากให้คุณแม่เนี่ยเล่าประวัติให้หน่อยได้ไหมครับว่าหลังนี้มันเป็นมายังไงครับ
1: ก็เป็นสมบัติของตายายนะคะท่านก็อพยพมาจาก12บรรณา
0: ครับ
1: แล้วก็มาสร้างบ้านหลังนี
0: ้แล้วบ้านแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเนี่ยมีกี่หลังครับ
1: มีหลังเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: อุ้ยหลังเดียวในประเทศไทยเลยเหรอครับ
1: เป็นเขาเรียกมุ้งดำ
0: ทำไมมุ้งสีดำอะครับ
1: ย้อมครามนะคะไปก่อนจะไม่กั้นห้อง
0: ก็เลยต้องทำมุ้งสีดำคนอื่นไม่เห็นก็คือทึบหมดเลยขอเข้าไปข้างในก่อนนะฮะโอ้ยเย็นนะครับ
1: ห้องโถงเอาไว้รับแขกสมัยก่อนตรงนั้นจะเป็นห้องนอนมี7ห้อง
0: ตอนนี้ก็เอาห้องนอนในห้องหนึ่งกัน
1: ใช่
0: โอ้ก็ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับ
1: นี่จะเป็นมุมชาวไทลื้อลูกหลานทั้งนั้นนะคะที่ทำมาฝากค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็ไปชมห้องครัว
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมสงสัย
1: เตาไฟค่ะ
0: เตาไฟอะไรครับนี่มันคือหินฮะ
1: หินก็คือเขาเรียกว่าสามเศร้าก้อนหินสามเศร้า
0: แล้วก็บอกเลยว่าเฮือนแห่งนี้นะครับมีหลังเดียวในประเทศไทย
1: ใช
0: ่วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้เยี่ยมชมนะครับเฮือนเอื้อยคำแห่งนี้นะครับผมมีเรื่องรบกวนคุณแม่หน่อยครับ
1: ได้
0: คือผมอยากจะไปดูสถานที่ที่แบบว่าเก่าแก่แล้วก็เก็บรวบรวมสิ่งของไว้ครับชื่อว่าอะไรครับแม่
1: พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำค่ะ
0: ลื้อลายคำนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยก่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคกดไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำและวันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่การไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่การเขาจะพาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็พาไปทานของอร่อยๆด้วยนะครับผมไปเจอพี่การกันเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ลื้อลายคำเจ้า
0: ครับผม
2: ที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ไทลื้อนะคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณสุริยาวงศ์ชัยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานของชาวไทล
0: ื้ออ๋อนี่คือโซนประวัติใช่มั้ยเราจะบอกเล่า
2: ประวัติความเป็นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นประวัติไทลื้อที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีจังหวัดอะไรบ้างข้างบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมผ้าทอไทลื้อทั้งที่เป็นผ้า

0: พี่การครับผมมีเรื่องรบกวนอีกอย่างนึงครับคือผมถ่ายมาทั้งวันแล้วผมหิวข้าวครับมีอะไรให้ผมกินไหม
1: เยอะแยะเลยค่ะเราได้จัดเตรียมอาหารไทยลื้อไว้สำหรับคุณเต่าโดยเฉพาะเลยนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับผมไปไปด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: จัดไปไปไป
2: นอกจากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมแล้วที่นี่ยังมีอาหารไว้ให้บริการอีกด้วยล่ะครับ
3: มากขายต้องกินกับน้ำพริกหนุ่ม
4: ดีมาก
3: อร่อยมาก
2: กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อสิครับผมยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปที่บ้านศรีดอนชัยแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หาที่เที่ยวในบ้านศรีดอนชัยกันนี่มีให้เลือกเยอะเลยฮะโหไปไหนดีไปไหนดีที่นี่แหละไป

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำลูกช่วงสื่อรัฐไทยลือสมัยก่อนเมื่อเขาจะฟันฝ้ายก
0: ็
1: เลิกกันก็หนุ่มสาวก็จะมาพบปะกันก็เล่นลูกช่วงคือแบ่งเป็นสองฝ่ายม
0: ี
1: ฝ่ายชายฝากหนึ่งผู้หญิงฝากหนึ่งก็โยนให้กันใครชอบใครก็โยนให้กันตอบก็เกิดเป็นความรักบางคู่ก็ได้แต่งงานกันนะก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะคือเอามาทำเป็นโมบายตกแต่งบ้าน
0: อ๋อตกแต่งบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่โยนแล้ว
1: ไม่โยนกันแล้วใช้ไลน์เล่น
0: ส่งไลน์ได้เลยนี่ส่งไลน์เขาปะเนี่ย
1: ได
0: ้ครับเอาวันนี้ผมอยากจะทำอันเนี้ย
1: ได้ค่ะ
0: มันทำยากไหมครับ
1: ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแม่สอนให้นะ
0: โอเคครับ
2: กลุ่มสัมมาชีพก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้และความยั่งยืนเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วยล่ะ

0: ณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ครูใช่ไหมครับแม่ทำอะไรครับเนี่ย
1: แม่ทำผ้าถุงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผ้าถุงเหรอครับ
1: ลายจกค่ะ
0: อ๋อนี่คือไทลื้อใช่ไหมคร
1: ับ ไทลื้อดั้งเดิมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออริจินอลเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อนี่ทำยากไหมครับแม่มีกี่ลายครับไทลื้อ
1: ตัวนี้ก็มีประมาณ9ลาย
0: อ๋อก็คือในผ้าผืนนี้เนี่ยมี9ลายเลยแหละ
1: ค่ะ
0: คุณแม่สอนผมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคครับยากไหมแม
1: ่ไม่ยากค่ะ
0: ครับผมต้องทำไงบ้างครับ
1: ขึ้นกี่มาเลย
0: โอเคครับผมมองแล้วลายตามากเลยนะมันเยอะมากเลยอ่ะ
1: สีเขียวแล้วก็ม่วง
2: สีม่วงอ่ะผม
1: ไม่ยาก
0: ใช่ไหม
1: เราจะกัดแ
0: ป้ง
1: ป้าบ
0: โอเค
1: เก่งมากเลยเก่ง

0: แวะถ้ามาเชียงรายมาแวะมาเที่ยวหาแม่ดอกแก้วกลุ่มผ้าทอไทยลื้อดั้งเดิมนะคะ
1: ครับผมก็สามารถมาได้คุณแม่สอนฟรีเซิร์ชได้นะครับเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับผมกลุ่มผ้าทอแม่ดอกแก้วนะครับนี่นะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ช่วยสอนผมนะครับสนุกมากครับ

หน้าตักเต่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานรับอากาศบริสุทธิ์และชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เขียวขจีด้วยข้าวนานาพันธุ์ใครที่มาชุมชนบ้านสีดอนชัยก็อย่าพลาดที่จะมาเช่าจักรยานและมาปั่นชมธรรมชาติและความสวยงามของที่นี่ด้วยนะครับ

0: นี่นะครับโอ้โหมาแล้วนี่ไงถึงแล้วเงื่อนกำแพงโอ้โหตรงตาม GPS เป๊ะเลยนะครับผมในแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแม่นมากนะฮะรออะไรล่ะครับเลิกวิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับมันทำอะไรเนี่ยไม่ขับซาเล้งต่อ
1: ไอ้ขับซาเล้งอะไรนี่เขาบ้านพ่อเอง
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
1: จริ ง
0: เอาบ้านพ่อเหรอโอ้ยสวัสดีครับวันนี้ผมมาพักที่นี
1: ่เดี๋ยว
0: แต่ว่ามีขันโตกไม่ใช่เหรอครับคุณพ่อ
1: มีเดี๋ยวมา
0: เดี๋ยวมาแล้ว
1: นี่เป็นในอ่างที่ขึ้นชื่อของไทยเลย
0: อ๋อเมนูนี้ถ้ามาที่บ้าน
1: ศร
0: ีร้อนชัยเนี่ยห้ามพลาด
1: ไม่ได้กินปลาตัวนี
0: ้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงเพลงอะไรครับ
1: อ๋อจังเพลงนี้เดี๋ยวเขาจะแห่การแสดงของเด็กมา
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่ม
0: ี
1: การแสดงของเด็ก
0: นี่ระหว่างที่เรากินหรือว่าเรากินเสร็จแล้ว
1: กินด้วยชมด้วย
0: อ๋อเหรอครับโอ้สุดยอดเลย

โอ้โหวันนี้ก็เที่ยวจนฟ้ามืดเลยนะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยไปหลายที่มากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ขันโตกช่วยชีวิตไว้นะฮะตอนนี้อิ่มมากเลยนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมนะครับขอไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายไปสิบ๊ายบายเจอพรุ่งนี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเมื่อคืนนี้ผมหลับสบายมากๆเลยนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยเช้าแบบนี้เนี่ยเราต้องจิ้มแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะหาร้านกาแฟบรรยากาศชิลๆไปนั่งชิลกันอ่ะผมได้ร้านแล้วครับผมตามมาครับ

เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับผมเวลาแห่งความสุขนะครับที่ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายผมแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยากจะขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านไปพร้อมกับภาพแห่งความประทับใจนะครับจากชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะนำพาทุกคนนะครับไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเต๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวชุมชนไหนนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีครับพี่ฟอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาเล่า50 facts about โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไหนใครก็คือตัวจริงติดตามให้จบคลิปนะครับข้อ1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มีตัวย่อว่า RANS และมีชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า NR อาจารย์ที่นี่นะครับให้อิสระทางด้านความคิดแก่นักศึกษามากๆนะครับจะคอยรับฟังปัญหาแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสำหรับนักศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่น Meet the Director ครับโดยโครงการนี้นะครับผอ.โรงเรียนนะครับก็จะลงมารับฟังปัญหากับนักศึกษาด้วยตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยสนิทกับอาจารย์มากขึ้นไปอีกการเรียนการสอนที่นี่เป็นแบบ flexible โปรแกรมนอกจากหลักสูตรปกติที่เรียน4ปีแล้วยังเปิดหลักสูตรพยาบาลใหม่อีก3หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ของพยาบาลยุคใหม่ที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นหลักสูตรที่1 double degree เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานพยาบาลทั้งไทยและต่างประเทศโดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด5ปีโดยเรียนที่รามาธิบดี4ปีและบินไปเรียนที่ Deakin University อีก1ปีเรียนจบปุ๊บได้ปริญญา2ใบเลยทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและ Deakin Universityความพิเศษสุดๆของแท็กนี้ก็คือเราจะได้ลายเส้นจากมหาวิทยาลัยดีคินสามารถทำงานพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยเฟี้ยวสุดๆตอบโจทย์ Global Citizen มากๆหลักสูตรที่2 Accelerate Program หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งค้นพบว่าชอบในวิชาชีพพยาบาลหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์สุขภาพในคณะอื่นๆเช่นคณะกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนไปแล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่าหลักสูตรปกติภายใน2ปีครึ่งหลักสูตรที่3 Duo Degree Track นี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นทั้งพยาบาลและอยากเป็นนักวิจัยด้วยโดยจะเรียนควบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทต่อเนื่อง6ปีโดยปริญญาตรีจะเรียนวิชาการพยาบาล4ปีและเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาระบาดวิทยาทางคลินิกอีก2ปีหากเรียนจบ Track นี้สามารถเป็นพยาบาลนักวิจัยได้เลยถ้าน้องๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรต่างๆติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะว่าเราอยู่คณะเดียวกันข้อดีก็คือทำให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันสนิทกันพอขึ้นไปบนวอร์ดเราก็ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆได้อย่างราบรื่นตลอดทั้ง4ปีของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3ที่ตอนปี1ปี2เราจะเรียนกันที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาส่วนในปี3ปี4เราจะเรียนและขึ้นวอร์ดกันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทเราจะได้อยู่หอพักนักศึกษาและที่สำคัญเราจะได้อยู่หอพักฟรีค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอาหารให้ฟรีอีก3มื้อนอกจากนี้หลังเลิกเรียนเราอยากไปเที่ยวชิลๆก็สามารถใช้บริการรถรับส่งหน้าตึกเรียนไป BTS ได้ฟรีๆอีกด้วยทำเนียมสุดฮิตที่ไม่ทำไม่ได้แล้วนั่นก็คือการขึ้นไปถ่ายรูป

0: เราจะได้เห็นวิวสวยๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากนายแบบที่เท่ๆแล้ววิวก็ยังทำให้ภาพของเราเท่ขึ้นไปอีกเรียกยอดไลค์ได้กระหน่ำเลยและอีกหนึ่งที่เรียนสุดล้ำนั่นก็คือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีทั้งสนามกีฬาสระว่ายน้ำหอพักครบครันสุดๆน้องๆคนไหนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นวอร์ดที่นี่ฟินกันไปตามๆกันเลยมาเรามาเล่าการเรียนการสอนกันบ้างดีกว่าในชั้นปี1เราจะเรียนวิชาพื้นฐานกับเพื่อนคณะอื่นๆช่วงนี้เนี่ยพี่แนะนำให้น้องๆเก็บคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆคณะอื่นๆให้ได้เยอะๆเลยนะครับข้อต่อมาเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ในวิชาอนาโตมีกันตั้งแต่ในปี1เลยส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็ชอบวิชานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ได้เรียนเลยพอขึ้นปี2เราก็ได้รู้สึกถึงการเป็นพยาบาลมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้เรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานการทำขั้นการต่างๆเช่นการฉีดยาเจาะเลือดทำแผลและเราจะได้เริ่มขึ้นหมวดครั้งแรกตอนปี2เทอม2ด้วยนะครับ1ในเครื่องมือการเรียนที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือหุ่นฝึกทางการแพทย์หรือ stimulator ซึ่งเป็นหุ่นที่เราใช้เรียนกันในตอนปี3เนียนเสมือนคนจริงมากๆเพราะเป็นหุ่นที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งร้องเงทั้งไอทั้งหายใจและสามารถฟังสัญญาณชีพได้ด้วยมีทั้งหุ่นคุณแม่หุ่นเด็กหุ่นผู้หญิงหุ่นผู้ชายแต่ที่โดนใจพี่ๆสุดๆนั่นก็คือหุ่นเด็กทารกครับที่เนียนเสมือนจริงขนาดนี้ก็จะทำให้เราคุ้นชินกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงบนวอร์ดครับในปี3ปี4เราจะได้ขึ้นวอร์ดอย่างเต็มตัวเจอกับคนไข้จริงๆได้ขึ้นฝึกเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกและในบางวันน้องๆอาจจะเจอเวรเย็นนั่นก็คือวันที่เราขึ้นเวรแล้วเราอาจจะเจองานที่มากกว่าปกติหน่อยครับคำต้องห้ามเวลาขึ้นเวรนั่นก็คือวันนี้ว่างจังเลยไม่งั้นอาจจะเป็นเวรเย็นก็เป็นได้แต่ก็เป็นการพูดเล่นขำๆสนุกๆบนวอร์ดนะครับการที่เราขึ้นวอร์ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้ฝึกนำความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับการทำงานจริงได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นไอเทมลับที่ขาดไม่ได้ตอนขึ้นวอร์ดนั่นก็คือยาดมนั่นเองเพราะว่าจะช่วยเติมพลังระหว่างตอนที่เราขึ้นวอร์ดได้เป็นอย่างดีเลยหลังลงเวรช่วง5ทุ่มสามารถตามหานักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ได้ที่ร้านลูกชิ้นทอดหน้าห้องฉุกเฉินนั่นเองและที่เด็ดของร้านนี้นั่นคือมีอยู่ร้านเดียว
1: ล้อเล่ง
0: ในชั้นปีที่4เราจะได้เรียนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชนและสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและทุกคนจะได้เลือกสถานที่ฝึกงานก่อนเรียนจบโดยสถานที่ฝึกงานจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลย
2: ทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับ
0: และไอเทมสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือนักศึกษาพยาบาลชายอย่างผมนี่แหละครับเพราะว่าเราจะเนื้อหอมมากตอนแข่งกีฬานะครับผมอย่างตัวพี่เนี่ยลงไปแล้ว4อย่างนะครับตอนกีฬาเฟชชี่หัวหมุนกันเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีต้องทำคลอดเป็นทุกคนซึ่งเราจะเรียนทำคลอดกันในตอนปีที่4เป็นการคลอดปกติที่คุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยทุกครั้งเราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดเราจะมีการสอบที่เรียกว่าออสกี้คล้ายๆสอบแลบกิ้งเลยครับโดยอาจารย์จะกำหนดสถานการณ์และให้เราทำหัตถการภายใน5นาทีและวนฐานไปเรื่อยๆถ้าทำไม่ทันก็ต้องออกจากห้องสอบเลยนะครับและก็ไม่มีการสอบแก้ตัวด้วยถ้าได้ยินนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีพูดว่าเคสแห้งหมายถึงเคสที่อาจารย์สมมุติสถานการณ์ขึ้นมาและไปปฏิบัติกับหุ่นทางการแพทย์ไม่ใช่ผู้ป่วยจริงครับนอกจากชุดนักศึกษาและชุดพิธีการของทางมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดียังมีชุดวอร์มชุดพยาบาลหญิงหรือว่าเอี้ยมฟ้าชุดพยาบาลชายสีขาวแบบนี้เลยที่พี่ใส่แล้วก็ชุดลงชุมชนครับและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีนั่นก็คือพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่จะจัดขึ้นให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2ก่อนที่จะไปขึ้นวอร์ดและตอนเรียนจบจะมีพิธีมอบขีดพยาบาลและเน็กไทถือได้ว่าเราเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วครับในช่วงปีที่4เราจะได้เลือกวอร์ดทำงานสำหรับใช้ทุน2ปีโดยวอร์ดที่ฮอตที่สุดนั่นก็คือห้องผ่าตัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีของเรานะครับมีทุนให้เยอะมากๆจริงๆนะครับอย่างเช่น
2: ทุนมูลนิธิรามาธิบดีทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและทุนศิษย์เก่าเป็นต้น
0: เราสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ยังมีโครงการต้นกล้าดอกแก้วเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นอาจารย์พยาบาลในอนาคตให้ทุนเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศเลยนะโดยจะมีการคัดเลือกกันในปีที่3สำหรับใครที่อยากเรียนต่างประเทศและฝันอยากเป็นอาจารย์พยาบาลก็มาสมัครโครงการนี้ได้เลยสำหรับ FC พยาบาลรามาธิบดีนะครับถ้าใครยังไม่จุใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเยอะๆนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: พบกับผมครับเทรนเนอร์ซอสครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปแอคทีฟร่างกายยามเช้ากันครับผม
2: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
1: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมาแอคทีฟร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
2: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ

0: โอเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมาท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะโอเคมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอัดตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กเอาท์หรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่หนึ่งเราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมกันไว้ว่าเป็นอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งนั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกรงหน้าท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มันคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊าบเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนะนี้ก็เลยท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคือตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊าบนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าใ หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เกรงไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอมัสเซลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับอ่ะเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงนั่นเองวิธีการครับท่าแพลงให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่รองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบแพลงเริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมิ้วท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับอ่ะเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
2: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกที่ LS L คอร์ดนะ
2: ใช่คร
0: ับ อ่ะมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซด์แพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1อ่ะยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่ไหมแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเก่งหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำใหแรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องขมิ้วท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อ2โอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
2: ้โอ้รู้สึก
0: เป็นไงบ้าง
2: รอบลำตัวยุบไปแล้ว ตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: นี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนราบขนาดนี
2: ้อ๋อดูไทยมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
1: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอย่างนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
2: ได้ตั้งแต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
3: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ LS แน่นอนการหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างท่าการเกร็งหน้าท้องเนี่ย ให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่าเพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จับ
2: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านผู้ชม
0: อ้าวพูดประกันสิบล่ะเซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊าบได้โอเคครับพี่จ๊าบมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เก่งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกรงให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวสั่นเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเกรงท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊าบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับจ๊าบโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามกันนะทำกันพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
2: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต๋อครับ
3: โอเค
0: จบแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ท2

0: เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3 เซตที่3
1: โอเคครับ

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ำกันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซส์ lateral raise นะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนาดครับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ำสองมือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงๆตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลําตัวจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ไปยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่สองท่าที่สองเหมือนเดิมท่าที่สองเดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกวันนี้เห็นไหมตรงๆแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมาย
2: เราจะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมุติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดจะไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยไม่เมื่อยแล้วสองเซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนหัวไหล่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชเดอร์เพสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชเดอร์เพส ดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหนะโอเคเส้นไหนแล้ว
2: เส้นที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
2: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
2: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสทัลเลสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันได้ผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกรงที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่จ๊าบสั่นไหมครับเนี่ย
2: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟมอร์นิ่งของเราแอคทีฟจริงๆนะ
2: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดันขึ้นดีครับดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊อบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับอ่ะเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกครับยืดตัวตรงจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอตกันไปเพราะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงเรนนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมา

0: นั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างหนึ่งกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืดแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: งั้นยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคถ้าสุดท้ายครับพี่จ๊าบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้แบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายๆรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเราเนี่ยครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
2: คร
0: ับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็
1: กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ต๊อดแล้วก็เทรนเนอร์จ๊าบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้านะครับกับพวกเราแอคทีฟมอร์นิ่งทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอก
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังสายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่

0: 118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิ

0: ดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
2: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสที่หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
3: โอ้โ
1: หจังจังลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
5: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
4: เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
5: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
4: ใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
2: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชั่นพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

0: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
1: ไฟป่า
0: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายเลยนะเนี่ย
3: ตามธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
4: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ500ถึง800กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้า
มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: ก็บพยากรแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม
0: ่เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: ฮึมาดิ
2: ไม่ต้องเดี๋ยว
6: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
8: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
9: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
10: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
11: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
12: ทีมเช็ดโต๊ะ
13: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
14: ช่วยยกเก้าอี
15: ้ทีมขอน้ำ
16: จมน้ำครับ
17: ทีมถูกพูด
18: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับพอมาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่คนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะพบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรสบายดีไหมคะ
1: สบายดีค่ะ
2: สบายดีใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสบายดีไหมคะสบายดีเช่นกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่นั่นค่ะนักเรียนไหนใครจําได้บ้างว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปเรียนอะไรกันไปคะจําได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะคะว่าชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปยังจําได้อยู่ไหมคะอะไรคะไหนใครตอบได้มีการเผยแผ่ใช่ไหมคะมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือว่าไทม์ไลน์ของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะค่ะนักเรียนคะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางของพุทธศาสดา1นั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่ามีเส้นทางเป็นอย่างไรบ้างหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่เราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะในวันนี้อันดับแรกเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนสามารถอธิบายเรื่องราวในพุทธประวัติเชื่อมโยงกับพระพุทธรูปปางต่างๆได้ถูกต้องถัดมาในข้อที่2บอกว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีจากการศึกษาพุทธประวัตินั่นเองค่ะและในข้อที่3ก็คือนักเรียนสามารถเห็นคุณค่าของการศึกษาทางพุทธประวัติและพระพุทธรูปปางต่างๆนั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีภาพ1ภาพมาให้นักเรียนได้รับชมกันค่ะถ้านักเรียนลองช่วยกันคิดนะคะว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรพร้อมหรือไม
1: ่
2: ขอเสียงดังๆหน่อยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
2: ดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะภาพนี้ใครเคยเห็นบ้างภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะพระแก้วมรกตเป็นอะไรเป็นพระพุทธรูปถูกต้องค่ะนักเรียนนี่ก็คือพระแก้วมรกตนั่นเองนะคะไหนใครทราบบ้างว่าพระแก้วมรกตมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทยแล้วคะใครทราบบ้างพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครถูกต้องค่ะอยู่ที่วัดอะไรใครทราบบ้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองเก่งมากค่ะนักเรียนนักเรียนคะนี่ก็คือพระพุทธรูปนั่นเองนะคะหรือว่าชื่อของท่านก็คือพระแก้วมรกตนั่นเองค่ะนักเรียนพระแก้วมรกตนะคะก็มีความสำคัญกับประเทศไทยหลายด้านนะคะเช่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยนะคะก็สามารถเข้าไปเคารพสักการะบูชาได้นะคะค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนเคยเห็นพระแก้วมรกตแล้วนักเรียนเคยเห็นพระพุทธรูปองค์อื่นๆอีกไหมคะเคยเห็นไหมคะตอบดังๆค่ะเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
2: เห็นใช่ไหมคะแล้วพระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นแต่ละปางนั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่คะ
1: มี
2: แตกต่างกันตรงไหนตรงไหนเอ่ยท่าทางใช่ไหมคะหรือว่าแต่ละปางนั้นก็มีการแสดงท่าทางที่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันค่ะว่าปางของพระพุทธรูปแต่ละปางนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอย่างไรนะคะนักเรียนวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะต่อมาเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนี้นะคะกิจกรรมต่อไปนี้ชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมเปิดตำนานปางพระพุทธรูปนั่นเองค่ะนักเรียนโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและก็ปลายทางเลยนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังคำชี้แจงให้ดีนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูคำชี้แจงของกิจกรรมนะคะ กิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีบัตรภาพให้กับนักเรียนค่ะคุณครูจะให้บัตรภาพกับนักเรียนเป็นภาพ

ของพระพุทธรูปประจำวันเกิดให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มนั่นเองร่วมการสืบค้นข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในสมุดนะคะนักเรียนโดยมีประเด็นในการสืบค้นดังนี้นะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปได้นะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนสืบค้นในประเด็นใดบ้างนะคะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาสำหรับการจดได้เลยค่ะประเด็นแรกนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับลักษณะของพระพุทธรูปแต่ละปางนั่นเองว่าพระพุทธรูปที่นักเรียนได้ไปนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเด่นเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะถัดมาในข้อที่2ก็คือคุณครูจะให้นักเรียนเขียนพระพุทธรูปแต่ละปางว่ามีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอนใดในพุทธประวัติซึ่งนักเรียนก็สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะนักเรียนหรือว่าสามารถสืบค้นได้จากหนังสือเรียนก็มีเช่นกันนะคะค่ะถัดมาในข้อที่3ก็คือคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับพุทธรูปว่าในพระพุทธรูปที่ครูให้นักเรียนไปนั้นเป็นพระพุทธรูปเกี่ยวกับวันเกิดวันอะไรเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดวันอะไรนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนจดไปได้เลยนะคะแต่ละประเด็นนะคะค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวให้เวลาจดสักครู่นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถจดข้อมูลลงไปได้เลยนะคะจดประเด็นต่อไปนี้ที่คุณครูจะให้นักเรียนไปสืบค้นได้เลยนะคะว่ามีประเด็นใดบ้างนะคะ

เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะนักเรียนนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณครูนะคะจะมีกล่องปริศนาให้กับนักเรียนต้นทางค่ะแจกให้แต่ละกลุ่มไปเลยนะคะในนี้จะมีบัตรภาพของพระพุทธรูปแต่ละปางอยู่นะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะแล้วก็สืบค้นข้อมูลว่าพระพุทธรูปแต่ละปางนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับประเด็นคำถามที่คุณครูได้ถามนักเรียนนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูปางพระพุทธรูปได้ดังนี้เลยค่ะนี่ก็คือปรางพระพุทธรูปที่นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางต้องทำการสืบค้นนะคะดังประเด็นที่คุณครูได้ให้ไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะคะมีนักเรียนคนใดไม่เข้าใจกิจกรรมไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอทายว่านักเรียนนั้นศึกษามาแล้วนักเรียนเข้าใจหรือเปล่านักเรียนทราบหรือเปล่าว่าปางประจำวันเกิดของตนเองนั้นคือปางอะไรกันบ้างนะคะนักเรียนไหนในห้องนี้ใครเกิดวันอาทิตย์บ้างมีไหมคะวันอาทิตย์มีหลายคนเลยประมาณ3คนใช่ไหมคะนักเรียนลองบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าปางประจำวันเกิดของเราคือปางอะไรคะวันอาทิตย์ปางถวายเนตรถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อมาปางต่อมาคือปางอะไรคะปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุดเป็นปางประจำวันอะไรคะ
1: วันจันทร์
0: ไหนใครในที่นี้เกิดวันจันทร์มีไหมเอ่ย

0: เดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้ประวัติกันนะคะว่าปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุทรนี้นะคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันทั้งหมดทุกปางเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าปางแต่ละปางนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นปางประจำวันเกิดอะไรกันบ้างนะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะคะค่ะเรามาดูกันที่ปางแรกค่ะปางนี้นะคะก็คือปางถวายเนตรนั่นเองค่ะนักเรียนปางถวายเนตรนะคะเป็นปางประจำวันอาทิตย์นั่นเองซึ่งเป็นปางประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะนักเรียนค่ะคนปางในลักษณะนี้นะคะคือปางที่อยู่ในลักษณะอริยบทคือยืนอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนลืมพระเนตรหรือว่าลืมตาทั้งสองข้างเลยนะคะพระหัตถ์จะประสานอยู่เป็นหน้าตักพระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมอยู่บนพระหัตถ์ซ้ายนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือปรางถวายเนตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าปรางถวายเนตรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอย่างไรเรามาดูกันค่ะปางถวายเนตรนะคะเมื่อครั้งที่พระศาสดาได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นะคะก็ได้ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่นั่นเองค่ะหรือเรียกว่าความสุขอันเกิดจากความสงบนั่นเองนะคะอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลาอยู่7วันด้วยกันค่ะจากนั้นได้เสด็จไปประทับยืนณกลางแจ้งทางทิศอีสานของต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะแล้วก็ได้ทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวโดยไม่กระพริบพระเนตรเลยเป็นระยะเวลา7วันด้วยกันนะคะนักเรียนนี่ก็คือพุทธประวัติที่สอดคล้องตรงกันกับปางถวายเนตรนั่นเองนะคะซึ่งเป็นปางประจำวันเกิดสำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็เกิดในวันอาทิตย์นั่นเองค่ะถัดมาเรามาดูปางต่อมาค่ะปางต่อมานะคะก็คือปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุทรนั่นเองนะคะนักเรียนปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุทรนะคะเป็นปางประจำวันจันทร์ค่ะปางประจำวันจันทร์นี้นะคะจะมีลักษณะสำคัญก็คือมีลักษณะแตกต่างกันอยู่กันเพียงเล็กน้อยกับปางห้ามญาตินะคะปางห้ามญาติกับปางห้ามสมุทรมีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะนักเรียนเรามาดูกันค่ะปางห้ามญาตินะคะจะยกพระหัตถ์ด้านขวาขึ้นเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะคะส่วนปางห้ามสมุทรนะคะจะยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นเลยอยู่บริเวณหน้าอกนั่นเองค่ะนักเรียนอยู่ในอริยบทแบบยืนค่ะและพระหัตถ์ที่ยกขึ้นนะคะจะอยู่เสมออกค่ะนักเรียนลักษณะนี้นะคะก็คือปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุทรนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนต่อมานะคะเรามาดูพุทธประวัติตอนที่ตรงกับปางพระพุทธรูปปางนี้นะคะก็คือปางห้ามญาตินั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ปางห้ามญาติก่อนนะคะปางห้ามญาตินะคะเมื่อครั้งที่พระญาติของฝ่ายบิดาของพระพุทธเจ้านะคะนักเรียนฝ่ายของกรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็ฝ่ายญาติของพุทธมารดาหรือว่าฝ่ายแม่ของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะอยู่ที่กรุงเทวทหะนะคะได้ทะเลาะกันเรื่องการแย่งแม่น้ำโรหินีนั่นเองนะคะนักเรียนเพื่อที่จะนำน้ำนั้นไปเพาะปู่ค่ะก็ได้เกิดการทะเลาะกันค่ะจนพระพุทธองค์ได้ไปเจรจาและห้ามทับเพราะไม่อยากให้ญาติต่อสู้กันเองนั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือที่มาของปางห้ามญาตินั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูกันที่ปางประจำวันจันทร์นะคะหรือว่าปางห้ามสมุทรกันต่อนะคะปางห้ามสมุทรนะคะนักเรียนเรามาดูกันลักษณะที่มีความแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะคะห้ามสมุทรก็คือมีลักษณะคือยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างขึ้นนะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้ปางห้ามญาติจะยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันค่ะปางห้ามสมุทรนะคะก็คือพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปทำการเสด็จไปโปรดพวกชลินทั้ง3นะคะก็เป็นนักบวชประเภทหนึ่งได้ก้าวผมเป็นมวยสูงขึ้นค่ะมักจะนับถือลัทธิบูชาไฟนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะชลิน3พี่น้องนี้นะคะก็ได้มีบริวารถึง 1,000 คนซึ่งพระพุทธองค์นะคะทรงแสดงพุทธปาฏิหาริย์เพื่อทำลายทิฏฐิมานะของชลินทั้งหลายนั่นเองค่ะคือพระพุทธเจ้านะคะก็ได้ไปโปรดกับชลิน3พี่น้องนี้และชลิน3พี่น้องนี้ซึ่งมีความเชื่อที่แตกต่างกันกับพระพุทธเจ้าใช่มั้ยคะนักเรียนมีการนับถือบูชาไฟก็อาจจะมีความคิด ในการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันจึงทำให้มีทิฐิต่อศาสนาต่อกันนั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้แสดงปาฏิหาริย์ขึ้นคือทำการห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามพายุนั่นเองค่ะนักเรียนจึงเกิดเป็นในลักษณะของปางห้ามสมุทรนั่นเองนะคะคือเกิดในลักษณะของปางห้ามสมุทรคือลักษณะของปางที่มียกพระหัตถ์ขึ้น2ข้างนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือปางประจำวันอะไรคะ
1: ว
0: ันจันทร์ถูกต้องค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่ปางสายญาติปางสายญาติประจำวันอะไรใครทราบบ้างวันอังคารถูกต้องค่ะนักเรียนลักษณะของปางสายญาติเป็นปางประจำวันเกิดวันอังคารนั่นเองนะคะจะมีลักษณะเด่นก็คือพระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นลักษณะที่บรรทมตะแคงขวาหลับพระเนตรพระเศียรจะหนุนหมอนอยู่พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกายส่วนพระหัตถ์ขวาวางหงายอยู่ข้างหมอนนั่นเองค่ะนี่คือลักษณะของปางสายญาตินั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูกันค่ะว่าปางสายญาตินั้นมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนใดนะคะค่ะก็คือตอนที่เหตุการณ์สุดท้ายก่อนปรินิพพานนั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบรรทมตะแคงขวาเข้าสู่พระปรินิพพานที่เมืองกุสินารานั่นเองค่ะนักเรียนในลักษณะนี้นะคะก็เป็นลักษณะของการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะก็ให้นักเรียนทราบประวัติคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะถามนักเรียนนะคะว่าปางในแต่ละปางที่คุณครูเล่าประวัตินั้นให้กับนักเรียนได้ฟังนั้นนะคะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรในแต่ละปางนั้นด้วยนะคะเช่นปางสายญาตินักเรียนได้ข้อคิดอะไรในลักษณะนี้คือพระพุทธเจ้าในลักษณะที่นอนปรินิพพานอยู่นักเรียนคิดว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากปางพระพุทธรูปปางนี้คะคิดว่าชีวิตเราแน่นอนไหม
1: ไม
0: ่
1: แน
0: ่
1: นอน
0: เพราะฉะนั้นคนเราไม่มีอะไรแน่นอนเราไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตนั่นเองขนาดพระพุทธเจ้ายังปรินิพพานเลยใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนี่ก็เป็นข้อคิดนะคะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนค่อยๆช่วยกันคิดไปในแต่ละปางว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะช่วยกันคิดนะคะว่าเหตุการณ์ของพุทธประวัติแต่ละปางนั้นนะคะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรในแต่ละปางประจำวันเกิดนั้นด้วยนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนปางต่อมาก็คือปางอุ้มบาทนั่นเองค่ะนักเรียนปางอุ้มบาทนะคะปางอุ้มบาทนี้นะคะจะเป็นปางประจำวันพุธค่ะซึ่งในลักษณะนี้จะเป็นปางประจำวันพุธคนสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะนักเรียนลักษณะของปางอุ้มบาทนะคะจะมีลักษณะสำคัญอยู่ก็คืออยู่ในอริยาบถคือแบบยืนนะคะพระหัตถ์ทั้งสองข้างถือบาทอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่พุทธประวัตินะคะพุทธประวัติของพระพุทธรูปปางนี้นะคะก็คือพระพุทธองค์ออกบิณฑบาตครั้งแรกค่ะก็ถูกเข้าใจผิดว่าพระองค์ได้ออกไปขอทานเหตุการณ์นี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและทรงมีพระเมตตาในการโปรดสัตว์นั่นเองแม้ว่าพระองค์นั้นจะถูกเข้าใจผิดก็ตามค่ะนักเรียนนักเรียนคะนี่ก็คือปางอุ้มบาตรนั่นเองค่ะนักเรียนอันไหนใครบอกคุณครูได้บ้างว่าปางอุ้มบาตรนี้ให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนปางอุ้มบาทในลักษณะของพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตแล้วมีผู้คนดูถูกพระพุทธเจ้าว่าไปทำการเหมือนขอทานเหมือนไปขอข้าวขอรับประทานแบบนี้นักเรียนคิดว่าให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มองถึงว่าตรงนั้นเป็นปัญหาด้วยแต่ก็ปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์เช่นเดิมใครอยากตอบคะนักเรียนมีไหมให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนบ้างใครอยากตอบนักเรียนลองช่วยกันคิดค่ะคือพระพุทธเจ้านั้นมีความเมตตาหรือไม่เมตตาถึงแม้ว่าตนเองจะถูกเป็นอย่างไรถึงแม้ตนเองจะถูกเข้าใจผิดแต่พระองค์ก็ได้มีความเมตตาแล้วก็ไม่โกรธเคือง คนที่ต่อว่าพระองค์ก็ได้ทำกิจวัตรของพระองค์ไปเหมือนเช่นดังเดิมนั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อคิดที่ได้จากปางอุ้มบาทนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันต่อนะคะก็คือปางประจำวันพุธเช่นเดิมนะคะแต่ว่าเป็นวันพุธกลางคืนนั่นเองค่ะนักเรียนชื่อเรียกว่าปางป่าเลไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูในลักษณะของปางพระพุทธรูปปางนี้นะคะก็คือพระพุทธรูปนะคะจะประทับในลักษณะที่นั่งอยู่บนก้อนศิลาค่ะพระบาททั้งสองข้างนะคะก็จะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายและขวานะคะวางคว่ำอยู่บนพระชานุ

หรือว่าเข่านั่นเองค่ะนักเรียนพระหัตถ์ขวาจะหงายขึ้นโดยมีช้างและลิงหมอบอยู่นั่นเองที่บริเวณตรงหน้าของพระองค์นั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็คือลักษณะของปางป่าเลไลค่ะนักเรียนค่ะปางป่าเลไลนะคะก็ตรงกับพุทธประวัติตอนที่เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีนะคะพระภิกษุสงฆ์สองคณะก็ได้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นทำให้พระพุทธเจ้านั้นได้ตัดสินใจเดินทางออกไปในป่านั่นเองนะคะแล้วก็ไปพบกับพญาช้างนะคะชื่อว่าปาลิไลยกะนะคะแล้วก็ได้เข้ามาปฏิบัติดูแลพระพุทธองค์อย่างนอบน้อมพร้อมกับลิงด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธเจ้านะคะเกิดกุศลจิตที่อยากทำตามพระพุทธเจ้าค่ะขณะที่ชาวบ้านเองก็เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นแล้วก็ทั้งช้างและลิงก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาชาวบ้านก็เริ่มใสศรัทธาพระพุทธเจ้าเช่นกันแล้วก็ได้ทราบเรื่องว่าพระพุทธเจ้าที่ต้องมาอยู่ในป่านั้นเนื่องจากว่ามีคณะสงฆ์สองฝ่ายทะเลาะกันชาวบ้านนั้นก็เลยไม่ศรัทธาพระสงฆ์เหล่านั้นนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ทำให้พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นสำนึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องไปอยู่ในป่านะคะก็เลยได้ขออัญเชิญให้พระพุทธเจ้านั้นเสด็จกลับมาอยู่ที่เดิมนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะในลักษณะนี้ก็คือปางป่าเลไลนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่ปางประจำวันพฤหัสนะคะนักเรียนปางประจำวันพฤหัสคือปางสมาธินั่นเองค่ะไหนในนี้มีใครเกิดวันพฤหัสมีไหมเอ่ยยกมือสูงๆมีไหมคะมีหนึ่งคนในห้องมีเพื่อนเกิดวันพฤหัสคนเดียวเลยในห้องนะคะนักเรียนปลายทางมีใครเกิดวันพฤหัสไหมคะมีเช่นกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ปางสมาธินะคะเป็นปางประจำวันเกิดวันพฤหัสนั่นเองค่ะเรามาดูลักษณะนะคะของพระพุทธรูปปางนี้นะคะก็คือลักษณะอยู่ในอริยบทแบบนั่งสมาธินั่นเองค่ะพระบาทขวาจะทับอยู่บนพระบาทซ้ายนะคะนักเรียนส่วนพระหัตถ์จะซ้อนกันอยู่พระหัตถ์ก็คือมือนั่นเองนะคะจะซ้อนกันอยู่บริเวณหน้าตักค่ะนักเรียนค่ะปางสมาธินะคะก็อยู่ในพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้านะคะหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะคะทรงได้ประทับขัดสมาธิบนบัลลังก์ยะคาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะใกล้ริมแม่น้ำเนรัญชลาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ นะคะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองค่ะนักเรียนวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6หรือที่เรียกกันว่าวันวิสาขบูชานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็เป็นปางสมาธิค่ะซึ่งก็เป็นปางประจำวันพฤหัสนะคะถัดมาปางวันศุกร์ค่ะปางรำพึงนะคะนักเรียนปางรำพึงนะคะมีลักษณะก็คือมีลักษณะเป็นลักษณะที่อยู่ในอริยบทแบบยืนนะคะพระหัตถ์ทั้งสองนะคะยกขึ้นประสานอยู่ที่บริเวณอกโดยพระหัตถ์ขวาและพระหัตถ์ซ้ายก็จะอยู่บริเวณหน้าอกนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือปางลำพึงค่ะลักษณะของปางลำพึงนะคะก็จะตรงกับพุทธประวัติตอนที่ตรัสรู้ได้ไม่นานก็ได้ทรงคิดพิจารณาธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้ว่าเป็นธรรมที่ละเอียดมนุษย์เนี่ยอาจจะเข้าใจได้ยากนั่นเองนะคะก็เลยคิดที่จะไม่เผยแผ่นั่นเองนะคะมีเท้าสหัสบดีพรหมนะคะคือเป็นพรหมที่อยู่บนสวรรค์สูงสุดนั่นเองนะคะนักเรียนก็ได้ทราบเรื่องว่าพุทธเจ้าได้ทรงคิดแบบนั้นนะคะก็ได้บอกเหตุผลนะคะว่าพุทธเจ้าก็ยังมีคนที่สามารถฟังธรรมของท่านได้อยู่และสามารถเข้าใจในธรรมของพุทธเจ้าและพุทธเจ้าก็ได้รับมานะคะแล้วก็ได้ทรงลำพึงถึงธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนนะคะว่าได้ตรัสรู้แล้วย่อมแสดงธรรมโปรดสัตว์นั่นเองค่ะนักเรียนเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกนะคะก็คือพระพุทธเจ้าก็ยังได้ทรงคิดว่าจะต้องมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นให้กับชาวโลกแล้วก็คิดถึงความมีเมตตาต่อมนุษย์ชาวโลกนั่นเองนะคะค่ะต่อมาปางสุดท้ายปางประจำวันเสาร์ค่ะนักเรียนคือปางนาคปรกนั่นเองนะคะนักเรียนปางประจำวันเสาร์นี้จะมีลักษณะคืออยู่ในอริยบทแบบนั่งสมาธินะคะคล้ายกับปางสมาธิจุดเด่นคือมีพญานาคนะคะแผ่ขึ้นบริเวณไหล่บริเวณปกของพระเศียรนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือปางนาคปกนั่นเองค่ะ
ตรงกับพุทธประวัติตอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ได้ไม่นานนะคะแล้วก็ได้ไปประทับอยู่ที่ใต้ต้นจิกค่ะขณะนั้นได้เกิดฝนตกลงมายาวนานเป็นเวลา7วันด้วยกันพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่บริเวณนั้นพญานาคเนี่ยมีพระนามว่ามุจจลินนาคราชนะคะนักเรียนก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นะคะได้เข้าไปโขดกายนะคะเป็นวงกลม7รอบแล้วก็ได้แผ่พังพานปกพระพุทธปกป้องพระพุทธเจ้าเอาไว้นะคะจนกระทั่งฝนได้หยุดตกลงมานั่นเองนะคะนักเรียน

0: รามาดูกันต่อค่ะนักเรียนเรามาดูกิจกรรมต่อไปกิจกรรมที่2กิจกรรมต่อไปนี้นะคะชื่อกิจกรรมว่าทายปางเล่าเรื่องนั่นเองนะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนตั้งใจฟังกิจกรรมให้ดีนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะตัวแทนของแต่ละกลุ่มนั้นส่งตัวแทนออกมาก็ได้หรือใครอยากจะยกมือนะคะเลือกเปิดแผ่นป้ายทายภาพจากแผ่นป้ายนะคะแล้วก็อธิบายรายละเอียดของพระพุทธรูปแล้วก็อธิบายความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพุทธประวัติแต่ละตอนนั้นนะคะนักเรียนกลุ่มใดตอบได้ถูกต้องนะคะได้รับไป1คะแนนค่ะมีใครไม่เข้าใจไหมคะมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมคะกลุ่ม5กลุ่ม5มีข้อสงสัยไหมคะกลุ่ม4ใช่ไหมคะกลุ่ม4มีข้อสงสัยไหมไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนคะต่อไปนี้ให้ทุกคนแข่งขันกันโดยใครตอบได้ก่อนกลุ่มนั้นจะได้รับไป1คะแนนนะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะนักเรียนนักเรียนคุณครูจะขอตัวแทน1คนเลือกเปิดแผ่นป้ายแผ่นไหนดีคะหมายเลขอะไรดีหมายเลข5ใช่ไหมคะหมายเลข5ลองทายนะว่าเป็นปางประจำวันอะไรปางประจำวันอะไรกลุ่มไหนอยากตอบคะต้องตอบได้ด้วยนะว่ามีชื่อปางว่าอะไรกลุ่มที่3ใช่ไหมคะเชิญค่ะหยิบหมายได้เลย
2: ปางถวายเนตรครับเป็นพระประจำวันอาทิตย์ครับ
0: ปางถวายเนตรเป็นพระประจำวันอาทิตย์ใช่หรือไม่คะเรามาดูเฉลยกันค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่3รับไป1คะแนนจดคะแนนไว้นะคะถัดมาปางต่อมาหมายเลขใดดีคะหมายเลข2ใช่ไหมเอ่ยหมายเลข2ปางประจำวันอะไรคะประจำวันอะไรกลุ่มที่3เชิญค่ะ
3: ปางห้ามญาติเป็นปางประจำวันจันทร์ค่ะ
0: ปางห้ามญาติหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าปางอะไรคะ
3: ปางห้ามสมุด
0: ปางห้ามสมุดเรามาดูคำตอบกันค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปขอเพิ่มสกิลความยากสักเล็กน้อยนะคะโดยต่อไปนี้ใครตอบได้ให้เล่าด้วยว่าได้ข้อคิดอะไรในแต่ละปางมีพระพุทธวัตรพุทธประวัติตรงกับตอนใดเล่าโดยย่อๆก็ได้ค่ะนักเรียนต่อมาปางที่3หมายเลขใดดีคะหมายเลข5ใช่ไหมคะหมายเลข5ปางประจำวันอะไรคะกลุ่มที่2เชิญหยิบไมค์ค่ะ
4: ปางสายญาติค่ะเป็นปางประจำวันเกิดวันอังคารค่ะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานค่ะแล้วก็ให้ข้อคิดที่ว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูเฉลยกันถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องปางสายญาตินั่นเองนะคะเป็นปางประจำวันอังคารนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูภาพต่อมาหมายเลขใดดีคะหมายเลข5อีกแล้วหมายเลข5ปางประจำวันอะไรแล้วชื่อปางว่าอะไรคะใครอยากตอบกลุ่มใดต้องเล่าพุทธประวัติด้วยนะว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระพุทธรูปปางนี้นะคะมีไหมเอ่ยให้เวลาปรึกษากันสักครู่ค่ะ

0: อ่ะหมดเวลามีใครตอบได้ไหมมีไหมคะปางนี้ชื่อปางว่าอะไร
1: ปางอ
0: ุ้มบาทถูกต้องค่ะนักเรียนปางอุ้มบาทนั่นเองปางอุ้มบาทมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพุทธประวัติเป็นพุทธประวัติตอนอะไรคะพระพุทธเจ้าออกไปทำอะไรเอ่ยทำไมไม่ตอบเมื่อสักครู่นี้อ่ะก็คือเจ้าออกไปบิณฑบาตนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะปางอุ้มบาทนะคะก็คือปางที่พระพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตแล้วมีคนดูถูกว่าพระพุทธเจ้านั้นไปเหมือนกับขอทานใช่ไหมคะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้มีความเมตตาแล้วก็ไม่ได้คิดโกรธเคืองนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่ก็คือปางอุ้มบาทนั่นเองซึ่งเป็นปางประจำวันพุธกลางวันนั่นเองเก่งมากค่ะถัดมาข้อนี้ยังไม่มีใครได้คะแนนนะคะถัดมาข้อที่5หมายเลขใดดีคะหมายเลข6อ่ะหมายเลข6ไม่มีเลยอ่ะให้อีก1หมายเลข9หมายเลข5หมายเลข5เปิดแล้วนะคะปางนี้คือปางอะไรปางอะไรคะใครกลุ่มไหนอยากตอบตอนนี้กลุ่มที่3ได้กี่คะแนนแล้ว2คะแนนนำอยู่นะคะกลุ่มอื่นตอบได้ไหมคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยว่าปางในลักษณะนี้เป็นปางประจำวันอะไรแล้วมีชื่อปางว่าอะไรคะ

0: นักเรียนหมดเวลาค่ะปางนี้นะคะเฉลยก็คือปางป่าเลไลนั่นเองซึ่งพระพุทธเจ้าได้ไปอยู่ที่ป่าใช่ไหมคะแล้วก็ได้มีช้างและลิงได้มาถวายความดูแลนั่นเองนะคะก็คือปางป่าเลไลนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาปางที่6หมายเลขหมายเลข5นะคะปางนี้คือปางอะไรง่ายมากปางอะไรคะปางขัดสมาธิใครตอบกลุ่มไหนตอบกลุ่ม5กลุ่ม5ตอบว่าปางขัดสมาธิใช่ไหมคะถูกต้องปางสมาธินั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะปางสมาธินั่นเองนะคะปางนี้ค่ะนักเรียนต่อมาปางที่7หมายเลข5หมายเลข5ปางอะไรคะ
1: ปาง
0: ลำพึงเป็นปางประจำวันเกิดวันอะไรคะ
1: ว
0: ันศุกร์ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อมาปางสุดท้ายแล้วเปิดเลยนะคะจะหมดเวลาแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วหมายเลข5เลยละกันนะคะนักเรียนปางนี้คือปางปางนาคปกนั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนแสดงว่านักเรียนก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับปางของพระพุทธรูปต่างๆประจำวันเกิดของเรานั่นเองนะคะค่ะก็มีความสอดคล้องกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าด้วยนั่นเองนะคะเรียนคะต่อมาเรามาลงมือปฏิบัติกันค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัตินี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ข้อคิดหรือแนวทางการดำเนินชีวิต

0: ที่ดีงามจากพุทธประวัติที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับพระพุทธรูปประจำวันเกิดนั่นเองค่ะลงในใบงานที่3เรื่องเส้นทางพุทธศาสดา1นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำได้นะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันค่ะนักเรียนนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องทำลงไปนะคะให้นักเรียนอ่านรายละเอียดแล้วก็ลงมือทำลงไปนะคะนี่ค่ะคือตัวอย่างของใบงานนะคะเอาละค่ะนักเรียนเนื่องจากว่าวันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยเพราะฉะนั้นทุกคนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้เช่นกันค่ะคำถามคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามกับนักเรียนใครอยากตอบให้ยกมือตอบคำถามได้เลยนะคะค่ะคุณครูขอถามว่าการศึกษาเรื่องพุทธประวัติมีคุณค่าต่อตนเองและสังคมอย่างไรนักเรียนคิดว่าการที่เราได้มีการศึกษาพุทธประวัติมีคุณค่าต่อตัวเราเองอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรต่อเราและมีประโยชน์อย่างไรต่อสังคมมีใครอยากตอบไหมคะใครอยากตอบยกมือได้เลยนะคะเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: การศึกษาพุทธประวัตินะคะมีคุณค่าต่อตนเองแล้วก็สังคมนะคะในเรื่องของตนเองก่อนค่ะก็คือ1เรามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจค่ะทำให้เรารู้สึกว่ามีเรื่องที่ทำให้เราสบายใจแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราได้ด้วยค่ะส่วนต่อสังคมนะคะก็อาจจะลดการที่จะมีคนที่ไม่ดีมากขึ้นค่ะก็คือพระพุทธประวัติเนี่ยทำให้เราเข้าใจในส่วนของว่าทำไมเราถึงควรทำในสิ่งที่ดีเป็นต้นค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะถูกต้องนะคะก็ดังที่เพื่อนได้บอกมาเลยนะคะว่าพุทธประวัติเนี่ยมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองแล้วก็สังคมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ดังนี้เลยนะคะการศึกษาพุทธประวัตินะคะนักเรียนก็มีคุณค่าทั้งต่อตนเราเองก็คือช่วยพัฒนาความคิดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสติปัญญาเห็นแบบอย่างของการปฏิบัติตนแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่ดีของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะและมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและมีคุณค่าต่อสังคมก็คือช่วยให้ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินั่นเองแล้วก็เนื่องจากว่าการศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัตินั้นนะคะก็ยังช่วยให้เรานั้นปฏิบัติตนได้อย่างดีงามตามรอยของพระพุทธเจ้าด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็เป็นการสรุปบทเรียนของพุทธศาสดานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนว่าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเส้นทางพุทธศาสดา2นั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าเราจะทำอะไรกันต่อในชั่วโมงต่อไปนะคะค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือใบงานที่4เรื่องเส้นทางพุทธศาสดา2นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเส้นทางพุทธศาสดา1นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมคะเรามีการบ้านใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วถ้าเรียบร้อยแล้วนำมาส่งให้คุณครูนะคะค่ะนักเรียนที่มีข้อสงสัยใช่ไหมถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอน

0: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกันภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสัมมนาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเล่ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับนักเรียนทั้ง30ชีวิตที่อยู่ห้องต้นทางนี้นะคะและอยากจะให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางปลายทางร่วมทำกิจกรรมไปพร้อม